0: Received a blessing before returning to Thailand later the same day, with his arrival scheduled for the following morning. Thailand is preparing for the first meeting of the UNCLOS Conciliation Commission with Cambodia and Singapore next week. The process is expected to take around 12 months and will focus on resolving issues under international law.The Ministry of Foreign Affairs has confirmed that the Thai side is fully prepared for the first meeting of the UNCLOS Conciliation Commission with Cambodia, scheduled for September 14th to 16th in Singapore. The meeting follows an announcement by the Permanent Court of Arbitration on September 9th. The Thai delegation will be led by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sihasak Phuangketkao as Thailand's representative. Ambassador Songchai Chaipatiyut will serve as Deputy Representative. The delegation will also include officials from the Ministry of Foreign Affairs and relevant agencies, including the Hydrographic Department, the Royal Thai Navy's Naval Operations Department, and the Department of Mineral Fuels under the Ministry of Energy. The opening statements by both sides will be live streamed on September 15th, allowing the public to hear their positions on the conciliation process. The commission will also consider procedural rules for its work and future meetings.Chai Thai Upakara Nitikaset, Director General of the Department of Information, said the ministry remains committed to protecting and safeguarding national interests. The conciliation process is expected to take around 12 months. The commission will then issue a report with conclusions and recommendations, which will not be legally binding on either side.
1: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกระบวนการในครั้งนี้โดยยึดมั่นในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งของชาติสำหรับขั้นตอนต่อไปกระบวนการประนอมนี้จะใช้เวลาคาดว่าประมาณ12เดือนนะคะโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะนำมาเรียนความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาระหว่างกันเพื่อยุติข้อพิพาทตามความเหมาะสมต่อไป
0: Authorities have begun clearing a Jewish cemetery in Cha Sheung Sau following concerns over its legality and possible environmental impacts. A contractor has begun demolishing structures inside a Jewish cemetery in Bang Kla, Cha Sheung Sau province following an order from local administration to remove two canvas shelters within 30 days.Officials monitoring the demolition found that one burial pit had not been sealed with concrete. It was emitting an unpleasant smell, with liquid leaking from the pit. They are concerned that the continued rainfall could cause the liquid to enter nearby natural water sources, while animals could disturb the unsealed burial site.The local administrative organization has installed CCTV cameras after residents reported that bodies were allegedly being brought to the cemetery and buried at night. Meanwhile, Cha Sheung Sau Provincial Office of Natural Resources and Environment officials collected water samples for testing in Chonburi Province. Results are expected within 30 days.Deputy Interior Minister Polapi Suwan Chawi is scheduled to visit the site today to review the demolition and discuss the relocation of remains and legal management of the site.And India are looking to deepen economic ties by creating new business and investment opportunities. The two sides are promoting a co-creation, co-investment approach across five key sectors.

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ช่วงนี้มารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่ม

0: ที่สหรัฐที่ได้จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันนะครับโดยเป็นการแสดงการบินโดรนประดับไฟที่เรียกว่าเป็นความประทับใจครับทางการนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับได้จัดแสดงการบินโดรนแปลอักษรเมื่อคืนวันพุธเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544โดยกิจกรรมนี้ให้ชื่อว่าไฟ 2,977 ดวงเหนืออ่าวนิวยอร์กซึ่งก็มีขึ้นเหนืออ่าวนิวยอร์กนะครับสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้คนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากครับสำหรับความหมายของตัวเลขไฟ 2,977 ดวงนะครับก็คือเท่ากับจำนวนโดรนที่ใช้ในกิจกรรมนี้แล้วก็เท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ครับส่วนการแสดงการบินที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ฝูงโดรนแปรขบวนเป็นรูปโครงร่างของตึกแฝด World Trade Center ขนาดเท่าตึกจริงตามหลักสถาปัตยกรรมนะครับโดยการบินโดรนก็ดำเนินไปเคียงข้างกับสปอตไลท์สีน้ำเงินคู่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์แทนตึกแฝดที่ทางการนิวยอร์กจะส่องขึ้นฟ้าเป็นประจำทุกปีในช่วงวาระของการรำลึกครับส่วนบริษัทที่จัดแสดงการบินโดรนในครั้งนี้นะครับก็คือ Sky Elements นะครับซึ่งทางบริษัทได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในครั้งนั้นด้วยเพื่อหาข้อมูลมาใช้ในการประกอบการแสดงซึ่งก็มีบางคนที่รู้สึกว่าการได้เห็นภาพโครงร่างตึกแฝดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งเป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจและก็ทำให้หวนคิดถึงความทรงจำอันเจ็บปวดครับ
1: หน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนืออยู่ในช่วงการวางตัวผู้สืบทอดอำนาจผู้นำสูงสุดต่อจากนายคิมจองอึนโดยมีการประเมินว่าคิมจูแอลูกสาวของนายคิมน่าจะถูกวางตัวไว้เป็นทายาททางการเมืองลำดับที่1 นอกจากนี้ข่าวกรองของเกาหลีใต้ยังระบุว่าคิมจูแออาจมีพี่ชายอยู่อีกคนหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้รับเลือกให้อยู่ในสถานะทายาททางการเมืองเนื่องจากนายคิมจองอึนไม่เคยพาออกงานสาธารณะส่วนการที่ไม่มีความแน่ชัดว่านายคิมจองอึนยังมีลูกชายที่อายุมากกว่าคิมจูแอหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ต้องสืบหากันต่อไปด้านคณะกรรมการข่าวกรองประจำรัฐสภาเกาหลีใต้ได้ประเมินก่อนหน้านี้อย่างมั่นใจว่าคิมจูแอคือทายาทการเมืองของนายคิมจองอึนหลังจากที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้นว่าคิมจูแอได้เริ่มแสดงความเห็นทางการเมืองมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นอกจากนี้ยังเห็นเธอปรากฏตัวต่อสาธารณชนบ่อยครั้งยิ่งขึ้นจึงมองว่าน่าจะเป็นความพยายามการสร้างการรับรู้ให้ชาวเกาหลีเหนือได้จดจำเธอในฐานะผู้นำในอนาคต
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกโดยต้นเพลิงมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในท้องถิ่นจากนั้นเพลิงก็ได้ลามกว้างเผาผลาญบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ติดกันอีกราว300หลังโดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนถึง24คนซึ่งทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงในโรงเรียนต้นเพลิงแต่สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการเหยียบกันตายในขณะพยายามหนีไฟครับเหตุที่เพลิงไหม้ลุกลามรุนแรงและสร้างความเสียหายได้เป็นวงกว้างเช่นนี้นอกจากจะเป็นเพราะสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นด้วยไม้และวัสดุติดไฟง่ายยังมีปัจจัยจากการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าให้การช่วยเหลือผู้คนได้อย่างยากลำบากเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันอย่างแออัดอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏจึงถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยส่วนเรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่ฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่ชื่อ MV June Esther ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนประสบเหตุเพลิงไหม้ขณะเรือล่องมาถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์หลังเดินทางออกมาจากท่าเรือกรุงมะนิลาและกำลังแล่นใกล้ถึงจุดหมายปลายทางที่เกาะโครอนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปาลาวันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนรอด43คนและยังสูญหายอีก86คนส่วนที่ท่าเรือเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงของจีนได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสินค้าไลบีเรียซึ่งขณะเกิดเหตุมีคนอยู่บนเรือ42คนต่อมามีรายงานพบผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บ5คนหลบหนีออกมาได้เอง12คนโดยเหลืออีก5คนที่ยังสูญหาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระบุว่าสงครามอิหร่านจะสิ้นสุดทันทีหลังการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยเขาได้บอกแก่ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางไปร่วมประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสให้รอดูว่าในที่สุดอิหร่านจะเป็นฝ่ายขอยุติสงครามด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานสหรัฐได้อีกต่อไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกว่าการที่สงครามยังยืดเยื้ออยู่เป็นเพราะอิหร่านวางใช้แรงฮึดเฮือกสุดท้ายในการทำให้สงครามส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งสหรัฐส่วนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นานเกือบ2ชั่วโมงนอกจากจะกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันช่วยลงคะแนนเสียงให้แก่ส.ส.และส.ว.ของรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระเขายังได้ประกาศว่าจะมอบเงิน $5,000ให้แก่ผู้สูงวัยชาวอเมริกันทุกคนหากพรรคสามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทรัมป์จะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไรและถูกกฎหมายหรือไม่กองทัพอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาต่อเนื่องล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายคือค่ายผู้ลี้ภัยอัลชาติซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายที่มีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมากที่สุดในกาซาทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีเมืองคานยูนิสและค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆอีกหลายแห่งได้แก่ค่ายอัลบูเรตและนูเซรัตฝ่ายค้านของอิสราเอลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการเพิกเฉยคำเตือนที่ว่ากลุ่มฮามาสจะปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนอิสราเอลกระทั่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566โดยการเรียกร้องมีขึ้นหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเนทันยาฮูได้รับคำเตือนนับ10ครั้งก่อนเกิดเหตุแต่เขาไม่ใส่ใจกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA รายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารสูง2ชั้นภายในศูนย์นิวเคลียร์ยองบิยอนนอกจากนี้ยังพบการขยายอาคารโรงงานอีกแห่งหนึ่งชื่อคังซอนตั้งแต่ต้นปีด้วยโดยในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ชื่นชมเรื่องกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรเรียกผู้บริหาร NAS ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศชี้แจงถึงเหตุที่ระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจนต้องยกเลิกเที่ยวบินต่างๆราว 2,000 เที่ยวโดย NAS รายงานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ระบบข้อมูลการบินที่ศูนย์สวอนวิก Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกหรือ iPhone Duoซึ่งสร้างกระแสฮือฮาจากนักวิจารณ์ที่ระบุว่านี่คือการปฏิวัตินวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างฝ่ายบริหารชุดใหม่ของ Apple ที่นำโดยนายจอห์นเทอร์นัสโดยเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ Apple แทนที่ในทีมคุกตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาสำหรับ iPhone Duo มีกำหนดออกขาย23ตุลาคมนี้
0: พาคุณผู้ชมไปที่เนเธอร์แลนด์กันหน่อยนะครับที่เนเธอร์แลนด์มีหมู่บ้านเก่าแก่ในเมืองโมเอดิชนะครับที่กำลังจะถูกรื้อถอนออกไปเพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: หมู่บ้านโมเอดิชซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชื่อเดียวกันของเนเธอร์แลนด์เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่นี่เคยรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาได้แต่เวลานี้ที่นี่กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของหมู่บ้านนั่นก็คือแผนก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่จากทั้งหมด 1,150 คนต่างพากันตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นหมู่บ้านของพวกเขาหมู่บ้านขนาดเล็กแห่งนี้มีประวัติย้อนไปถึงยุคกลางตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ระหว่างท่าเรือหลักโรตเทอร์ดัมกับแอนเวิร์ปของเบลเยียมโดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่ที่อาจต้องถูกรื้อถอนเพื่อเปิดทางให้แก่การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะรับไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมในทะเลเพื่อ นำมาจ่ายพลังงานให้แก่ท่าเรือต่างๆของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในยุโรปให้เป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นชาวบ้านที่เกิดและโตที่นี่ซึ่งบางคนมีอายุ90ปีแล้วและมีบรรพบุรุษมา 3-4 ชั่วอายุคนได้พยายามต่อต้านซึ่งก็ทำได้เพียงการพากันแขวนป้ายประท้วงไว้ตามบ้านเรือนของตนพิมมาเยอร์ตัวแทนหมู่บ้านบอกว่าคนที่นี่แทบไม่อยากจะเชื่อว่ารัฐบาลจะสั่งรื้อถอนที่นี่และพวกเขาก็ไม่ไว้ใจรัฐบาลอีกต่อไปแล้วอีกด้านแพทริกวิทรองศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองได้กล่าวถึงหมู่บ้านเมืองโมเอดิทว่า ตรงจุดที่ตั้งหมู่บ้านเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับโรงงานที่วางแผนไว้เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างท่าเรือร็อตเทอร์ดัมกับแอนเวิร์ปพอดีโดยมีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางทะเลทางหลวงและทางรถไฟซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มของพลังงานท่าเรือและสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้าด้วยกันโดยโครงการนี้ถูกเรียกขานว่า PowerPort เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่หลายร้อยไร่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่อุตสาหกรรมสีเขียวและการรีไซเคิลในภาคเคมีภัณฑ์การพัฒนานี้จำเป็นต่อการเชื่อมต่อพลังงานลมในทะเลและบรรเทาความแออัดของสายส่งไฟฟ้าส่วนสภาท้องถิ่นหลังจากเผชิญกับความล่าช้าทางการเมืองในระดับชาติมานานหลายปีก็ได้ยอมรับสภาพที่จะต้องเห็นหมู่บ้านนี้หายไปพวกเขากำลังรอการประกาศขั้นตอนต่อไปนั่นคือค่าชดเชยทางการเงินสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยที่กำลังจะถูกขับไล่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลชุดใหม่ของเนเธอร์แลนด์เพิ่งจะมีข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโดยระบุว่าโครงการนี้อาจใช้พื้นที่เล็กลงกว่าที่วางแผนไว้แต่ก็จะไม่สามารถหยุดลงได้โดยจะใช้เพียงพื้นที่บริเวณชานเมืองซึ่งอาจจะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้รอดพ้นจากการถูกรื้อถอนได้ส่วนหนึ่งทว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังไม่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนหวาดวิตกพากันขยับขยายไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่กันล่วงหน้าแล้วทำให้เห็นได้ว่าบ้านหลายหลังกลายเป็นบ้านร้างร้านค้าต่างๆก็ไม่ลงทุนเพิ่มโรงเรียนท้องถิ่นมีเด็กเข้าเรียนน้อยลงจนจะต้องปิดทำการในอีกไม่ช้าแม้ข้อเสนอใหม่ที่ออกมาอาจทำให้ไม่ต้องรื้อถอนหมู่บ้านไปทั้งหมดแต่แพทริกวิทย์รองศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองก็พยายามชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านอาจไม่น่าอยู่อาศัยอีกต่อไปเขามองว่าผู้คนก็ไม่สะดวกใจอยู่ดีที่จะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากการที่จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆถูกสร้างขึ้นโอบล้อมหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งแหล่งพลังงานท่าเรือและทางหลวง
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องยำโรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: ก็มีผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กลับมาเล่นในการนี้อีกครั้งเมื่อคืนนี้เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงาม
5: โอ้โหแววตาเป็นประกาย
4: แ
5: ล้ว
4: เสียงที่หล่อนะทำเสียงหล่อเลยลูกปากเยอะดี
0: ลูกปากดูมีความดีใจอย่างยิ่งด้วยเจอเลยครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ข่าววิดาวันนี้เริ่มมันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แมนยูได้กลับมาเล่นรายการนี้อีกครั้งหลังจากห่างหายไปประมาณ3ฤดูกาล
6: ใช่
4: ค่ะเจอทีมจากอาเซอร์ไบจานนะครับก็เปิดบ้านชนะไป 4-0 เลย
6: ใช่เรียกว่าเป็นการกลับมาคัมแบ็คแบบดีมากๆเลยนะคะสมการรอคอยเลยค่ะ
4: ครับก็เปิดบ้านเจอกับซาบา FK จากอาเซอร์ไบจานนะครับลูกแรกมานาที27แพทริกดอกูเมื่อคืนนี้เล่นแบ็กซ้ายแล้วก็เปิดให้กับมาเธอุสคุณย่าเมื่อคืนนี้คุณย่าได้เต้นอีกแล้วทำประตูให้แมนยูขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับ
6: ท่าของเขานะคะ
4: นี่จังหวะเข้าฮอสที่เสาแรกนะครับแมนยูนำ 1-0 แล้วก็ลูก2มานาที42นะครับเป็นบูโน่เฟอร์นันยิงให้แมนยูนำห่างไปคนเปิดเป็นยูริติลามัน
6: ค่ะมาช่วงท้ายครึ่งแรกค่ะนาที45สกอร์ขยับมาเป็น 3-0 ไบรอันเอ็มโบโมจ่ายทะลุช่องให้เบนจามินเชสโก้หลุดเดี่ยวไปเลยค่ะแต่หลบผู้รักษาประตูนะคะ
4: ครับ
6: 3-0ในครึ่งแรกค่ะ
4: นี่ก็ลงเป็นตัวจริงนะครับทำประตูได้ก็ถือว่าเรียกความมั่นใจมาแล้วก็ครึ่งหลังแมนยูได้ลูก4นะครับแมนยูได้ฟรีคิกลูกนี้ยกมาแล้วเป็นทางลิซันโดมาร์ติเนสที่ยิงเข้าไปให้แมนยูชนะไป 4-0 กองหลังเติมขึ้นมานะครับ
6: ค่ะก็เป็นฟรีคิกลูกสุดเลยนะคะแล้วก็บอลคุกคิกอยู่หน้าประตูแล้วก็มาร์ติเนสยิงเข้าไปจบเกมค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมรอบลีกเฟสอย่างสวยงามด้วยการถล่มซาบาจากอาเซอร์ไบจานไป4-0ก็ถือเป็นการคว้าชัยที่ยอดเยี่ยมนะคะที่ได้กลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยค่ะ
4: ครับก็แมนยูหลังจบเกมนี้สุดสัปดาห์จะมีเกมใหญ่สำหรับพรีเมียร์อังกฤษเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็โปรแกรมในแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูยังมีเจอศึกหนักหลายเกมอยู่เหมือนกันเกมในบ้านเดี๋ยวมีเจอโรม่ากับบาเยิร์นส่วนเกมเยือนเดี๋ยวต่อไปจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดมีเจอโคโม่ด้วยแล้วเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่ไมเคิลคาริกนะครับ ก็เมื่อคืนนี้เก็บ3คะแนนได
6: ้ค่ะมาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสคู่อื่นๆกันบ้างค่ะเฟเนบาเช่เสมอกับโรม่า1-1
4: ครับเฟเนบาเช่นี่มีตัวดังๆอย่างเมสันกรีนวูดเอ็นโกโลกองเต้มีนาธานอาเก้นะครับที่หมดสัญญากับทางแมนซิตี้ไปเมื่อคืนนี้เสมอในบ้าน
6: ค่ะแล้วก็ PSV ก็เสมอชักต้าโดเนตไป1-1เช่นเดียวกันสกอร์เดียวกันเลยค่ะ
4: ครับขณะที่สลาเวียปรากแพ้ลองไป2-3เกมนี้มาดราม่าในช่วงท้ายเกมนะครับจบ90นาทีจริงๆลองตามอยู่1-2แต่มายิง2ประตูในช่วงทดเวลานะครับนาทีที่90+1กับนาทีที่90+3
6: โอ้โหเรียกว่าดราม่าท้ายเกมสุดๆเลยค่ะส่วนบาเยิร์นมิวนิกนี่ก็ยิงกระจายอีกแล้วนะคะชนะโบโดกลิมไป5-0
4: ไมเคิลโอลิเซ่เหมา2แฮร์รี่เคนก็ยิงได้ด้วยนะครับจามานมูเซียร่าก็ยิงได้นะครับแล้วไปอีกลูกหนึ่งเป็นอัลฟองโซเดวิส
6: ค่ะแล้วก็สุดท้ายโคโมเอาชนะแอร์เบย์ไลฟ์ซิก4-1ค่ะ
4: โคโมนี่เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกเลยนัดแรกเจอกับไลฟ์ซิกที่ถือว่ามีประสบการณ์ในรายการนี้มากกว่าแต่ว่าโคโมยังร้อนแรงนะครับทีมของเชสฟาเบกัส
6: ค่ะ
4: 4ลูกเลยนะ
6: มาต่อการที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของ UAE กันบ้างค่ะเมื่อวันนี้เอาอายตามตีเสมออาวัด2-2แต่ยังรั้งรองจากฝูงฟุตบอล UAE Pro League ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะ
4: ครับนี่เป็นฟุตบอลลีกสูงสุดของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเล่นที่บ้านของเอาอายซึ่งอยู่ในชุดขาวเจอกับอาวัดนาที33เอาอายขึ้นนํา 1-0 นะครับจากการยิงไกลของอับดุลคาริมตาโอเร่นี่เป็นดาวยิงทีมชาติกินีก็ขึ้นนำก่อน 1-0 ถัดมาอีก5นาทีเป็นทีเบียนอาวาสตีเสมอได้นะครับจากนิโคลัสกิมิเนสจังหวะตีเสมอครับซัดด้วยขวาลูกนี้ผู้รักษาประตูปัดไม่ออกมาถึงครึ่งหลังนาที53เป็นอาวาสได้ประตูนำ 2-1 เนี่ยจากการมงของเมดี้ทาเรมี่กองหน้าทีมชาติอิหร่าน
6: ค่ะ
4: แต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้นาที81
6: ใช่ค่ะก็เรียกว่าผัดกันขึ้นนำเลยนะคะเอาไอมาตีเสมอนาที81เนี่ยจากการพุ่งมงของวาเลนติโนลาซาโร่เพลย์เมกเกอร์ชาวออสเตรียค่ะก็จบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละแต้มโดยเอาไอเนี่ยมีเพิ่มเป็น13แต้มเท่ากันกับจ่าฝูงก็คือเอาจาซิรานะคะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองก็รั้งอันดับ2ของตารางค่ะส่วนอวัตมี10คะแนนตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางค่ะ
4: ครับมีข่าวของฮาเมสโดริเกสนะครับนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์นักฟุตบอลของทางโคลัมเบียตอนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่ล่าสุดเตรียมกลับไปเล่นฟุตบอลในโคลัมเบียอีกครั้งนึงก็ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์นะครับทีมล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยก็คือมินนิโซตายูไนเต็ดทีมจากทีมในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกา
6: ค่ะตอนนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการย้ายไปร่วมทัพเอเลติโกนาซีองนาวสโมสรดังในบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนในเรื่องของเอกสารแล้วก็การตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองโรดริเกสค่ะมิดฟิลด์วัย35ปีตัดสินใจตอบรับข้อเสนอเตรียมกลับไปค้าแข้งในลีกโคลัมเบียอีกครั้งซึ่งทางสโมสรต้นสังกัดใหม่ก็หวังว่าจะสามารถประกาศยืนยันการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ
4: ครับช่วงพีคๆนี่อยู่กับเรอัลมาดริด
6: อ
4: ยู่กับบาเยิร์นนะครับก่อนหน้านี้อยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดแล้วก็สัญญาหมดช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนอยู่กับมินนิโซตายูไนเต็ดเนี่ยเล่นไป8นัดเองทํา2แอสซิสต์นะครับตอนแรกเจ้าตัวมีข่าวกับทีมในอิตาลีทีมในเซเรบีนะครับก็คือทีมอเวนิโนของโค้ชอลิสซานโดเนสตาแต่ว่าน่าเจรจากันไม่ลงตัวสุดท้ายก็เลยกลับมาเล่นที่บ้านเกิดอีกครั้ง
6: ใช่ค่ะก็มีแฟนบอลในโซเชียลมีเดียมาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะคะมีผู้ใช้ X รายหนึ่งก็โพสต์ข้อความว่าด้วยอายุ35ปีนี่จะเป็นการกลับบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับหมายเลข10ของโคลัมเบียหรือเปล่าซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าอายุ35นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับอาชีพนักฟุตบอลซึ่งยังสามารถค้าแข่งอยู่ได้เนี่ยก็เรียกว่ายืนอายุการเตะได้นานมากๆพอสมควรเลยด้วยค่ะ
4: เป็นนักเตะที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกปี2014นะครับได้รางวัลรองเท้าทองคำแล้วก็ทำประตูสวยๆหลายประตูเลย
6: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็เลยมีโอกาสได้อยู่ทีมใหญ่นะครับไปอยู่กับเรอัลมาดริดช่วงนึงมีช่วงนึงมาเล่นในอังกฤษด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าอายุมากแล้ว35ปี
6: ใช่ค่ะมาต่อกันที่ลีโอเนลเมสซี่นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าได้มีการซื้อทีมเอลเดนเซ่สโมสรในลีกเซกุนดาดิวิชันเตรียมขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วค่ะ
4: นะครับนี่จะเป็นการถือหุ้นใหญ่ของเมสซี่สำหรับทีมในลีกา2ของสเปนนะครับก็คือทีมเอลเดนเซ่
6: ช่ค่ะปัจจุบันเอลเดนเซ่มีกลุ่มทุน TH Solutions Group จากโคลัมเบียเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มทุนนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาบริหารสโมสรในเดือนตุลาคมค่ะแต่ว่าทางรายงานระบุว่าเมสซี่เนี่ยได้ตกลงซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มทุนดังกล่าวแล้วย้อนไปเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมสซี่ได้ซื้อสโมสรกรอนิยาในลีกระดับ5ของสเปนมาแล้วส่วนการเข้าเทคโอเวอร์เอลเดนเซ่ครั้งนี้ยังเหลือขั้นตอนรออนุมัติจากสภากีฬาแห่งชาติของสเปนค่ะ
4: คือถ้าการอนุมัติผ่านเนี่ยก็จะเป็นการถือหุ้น 100% ของทางเมสซี่นะครับสำหรับทางสโมสรเอลเดนเซ่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในดิวิชั่น2ของสเปนก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เมสซี่ตัดสินใจซื้อทีมนี้นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งเมสซี่ค่อนข้างจะผูกพันอยู่แล้วก็อยู่กับบาร์เซโลนามานาน
6: ใช่ค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่าเมสซี่กำลังวางรากฐานสำหรับชีวิตหลังการเป็นนักฟุตบอลโดยไม่ได้มุ่งแค่ทางโค้ชอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากำลังขยายบทบาทไปสู่การลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลด้วยค่ะ
4: ครับส่วนเอเดนเซ่ผลงานในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย4นัดมีอยู่2คะแนนและเมื่อช่วงวันจันทร์มีการปลดโค้ชด้วย
6: ค่ะ
4: เดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าการดำเนินการต่างๆเสร็จสิ้นเนี่ยอาจจะมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่
6: นะคะทางด้านของเลโอนาร์โด เมสซี่เนี่ยก็น่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็บทบาทในเรื่องของการคัดเลือกนะคะเฮดโค้ชใหม่ด้วยหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ในส่วนของตัวเมสซี่เองก็เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วก็ยังมีข้อตกลงที่ได้รับหุ้นในอินเตอร์มิอามี่หลังสิ้นสุดสัญญาในฐานะนักเตะด้วยนะคะเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์8สมัยแล้วก็หนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลวันนี้เส้นทางบทบาทใหม่ของเลโอนาร์โด เมสซี่น่าจับตาไม่แพ้ชีวิตในสนามเลยค่ะเพราะว่าจากอดีตผู้สร้างความสำเร็จด้วยสองเท้าตอนนี้เขาจะกลายเป็นผู้สร้างทีมฟุตบอลด้วยตัวเองแล้ว
4: คือกับทีมชาติเนี่ยประกาศเลิกเล่นแล้วระดับสโมสรยังมีสัญญากับอินเตอร์ไมอามี่อยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการนับถอยหลังชีวิตค้าแข่งของเมสซี่ได้เลย
6: ใช่ค่ะมาต่อกันที่กัปตันทีมชาติเม็กซิโกนะคะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนบทบาทจากกัปตันทีมชาติมาสู่ตำแหน่งเฮดโค้ชพร้อมลุยเป้าศึกฟุตบอลโลก2030แล้วค่ะนี่คือราฟาเอลมาเกสเรียกว่าเป็นตำนานของฟุตบอลเม็กซิโกเลยค่ะ
4: ครับถ้าใครเป็นแฟนบอลบาร์เซโลน่ายุคประมาณ 90-2000 น่ะ
6: ค
4: นนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญของทีมนะครับเป็นนักเตะเม็กซิโกเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ได้บางครั้งขึ้นมาเล่นกองกลางก็ได
6: ้เรียกว่าเป็นตำนานกองหลังบาร์เซโลน่าแล้วก็เป็นตำนานของฟุตบอลเม็กซิโกด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเม็กซิโกคนใหม่แทนที่ฮาเวียร์อาร์กิเลค่ะซึ่งเป็นกุนซือจอมเก๋าสละเก้าอี
4: ้
6: ล่าสุดเนี่ยเพราะว่าพาทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะ
4: ครับ
6: ก็ทางมาเกสเนี่ยเคยติดทีมชาติเม็กซิโกถึง148นัดซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในวงการแล้วก็คลุกคลีกับทีมชาติมายาวนานมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ช่วยของอาร์กิเลมาตั้งแต่ปี2024แล้วก็ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะมารับงานต่อตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นแล้วด้วย
4: ก็ถือว่าเป็นไปตามโครงสร้างของสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกนะครับภารกิจสำคัญของมาเกสวัย47ปีคือการพาเม็กซิโกเดินหน้าล่าแชมป์โกลด์คัพ2027สมัยที่11นะครับรวมทั้งการสร้างทีมเพื่อต่อยอดไปฟุตบอลโลกปี2030ด้วย
6: ค่ะทั้งนี้ค่ะมาเกสได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเดินทางกลับไปค่ะแข่งกับบาร์เซโลนาทีมดังของสเปนเป็นเวลา7ฤดูกาลค่ะก็ใน7ฤดูกาลเนี่ยก็กวาดแชมป์ลาลิก้ามาถึง4สมัยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยเลยค่ะ
4: ครับสำหรับเม็กซิโกมีโปรแกรมลงสนามเจอกับโคลอมเบียวันที่26กันยายนนะครับแข่งที่เมืองบัลติมอร์ซึ่งถือเป็นนัดแรกจากทั้งหมด4เกมกระชับมิตรที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็หลังจากลองเป็นผู้ช่วยมานานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติเม็กซิโกเลย
6: ค่ะมาที่ความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมบ้างเดี๋ยวจะเปิดฉากกัน19กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้โอวาททัพนักกีฬาไทยลุยเอเชียนเกมย้ำทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยใช้กีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพค่ะ
4: ครับเป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนี้ติดภารกิจที่นอร์เวย์เป็นประธานมอบโอวาทให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ที่เมืองนาโกย่านะครับที่ญี่ปุ่น
6: ค่ะคุณสุรศักดิ์ก็กล่าวว่าในนามของรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดค่ะ
4: นักกีฬาทุกคนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้นแต่ฝากให้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมนำขนบธรรมเนียมเอกลักษณ์อันดีงามไปสู่สายตานานาชาตินะครับและย้ำว่าการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเรื่องชนะเป็นที่ปรารถนาของนักกีฬาและคนไทยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติกาและให้เกียรติคู่แข่งรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไทยหรือไม่นะครับ

0: นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิค่ะทัพชบาแก่รายการนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามค่ะโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์
1: ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักเนาะ
0: ค่ะ
1: เจอทั้งญี่ปุ่นแล้วต้องเบียดกับทางเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในอาเซียนด้วยการเดินทางครั้งนี้นะครับโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วก็เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยนะครับพร้อมทีมสตาฟโค้ชและนักกีฬาทั้ง23คนทั้งหมดเดินทางด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG644 เพื่อมุ่งหน้าไปท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเชนแทร์นะครับเมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่นต่อไปนะครับก็สมัยโค้ชอัลเฟรดเป็นนักเตะเนี่ยเป็นกองหน้าที่อยู่ในดวงใจแฟนบอลไทยเลย
0: ใช่ค่ะก่อนออกเดินทางเนี่ยโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวนะคะว่าการซ้อมที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามแผนถึงแม้ว่ามีเวลาแค่2สัปดาห์การตัดตัวก็ถือว่าค่อนข้างยากด้วยค่ะแต่เชื่อว่า23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ชุดนี้ตัวผู้เล่นแตกต่างจากชุดซีเกมพอสมควรเลยแต่ว่าทุกคนมีความเข้าใจแท็กติกวิธีการเล่นที่ดีกว่าเดิมโดยชาติกลุ่มชาติร่วมกลุ่มเนี่ยมีแรงกิ้งสูงกว่าทีมไทยมากค่ะอยากให้แฟนชาวไทยตามเชียร์นักกีฬาทุกชนิดเลยในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้ามีแฟนกีฬามาซัพพอร์ตให้กำลังใจเยอะๆจะเป็นเรื่องที่ดีนักกีฬาจะอยากเล่นเพื่อชาติมากขึ้นด้วยค่ะ
1: โปรแกรมของทีมชาติไทยนะครับนัดแรกเจอศึกหนักเจอกับเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยได้แชมป์โลกฟุตบอลหญิงมาแล้วด้วยนะครับวันที่14กันยายนนัดที่2 17กันยายนนะครับเจอกับไชนีสไทเปแล้วก็นัดที่3 21กันยายนเจอกับเวียดนามนะครับเกมนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าเราเจอเวียดนามบ่อยครั้งผล
0: ั
1: ดกันแพ้ผลัดกันชนะ
0: จากฟุตบอลหญิงมาฟุตบอลชายบ้างนะคะชุดเอเชียนเกมก็ตอนนี้ได้มีการลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นโดยนักเตะไทยก็ตั้งเป้าไปรอบลึกให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
1: ครับก็โปรแกรมของทีมชาติไทยวางโปรแกรมออกเดินทางช่วงเช้าวันที่13กันยายน
0: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ยังคงฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะคะเตรียมความพร้อมซ้อมกันที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 ค่ะการซ้อมก็จะเน้นเรื่องของแท็กติกแล้วก็ทดสอบคอนเซปต์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับสิทธาบุญล่ากองกลางทีมชาติไทยนะครับบอกว่าทีมกำลังปรับแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อไปเจอกับคู่ต่อสู้ในเอเชียนเกมสำหรับรายการนี้มีความยากนะครับเพราะว่าเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและก็พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อทำให้ทีมดีขึ้น
0: ค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2น่าจะเจอทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเวลาพักน้อยก็ต้องพยายามปรับเรื่องความฟิตส่วนคู่แข่งทั้ง3ทีมทุกทีมก็มีความแข็งแกร่งค่ะแต่เราก็จะเต็มความพร้อมแล้วหาวิธีไปเจอกับทุกทีมให้ได
1: ้ครับขณะที่ทางศิรภพวันดีปีกทีมชาติไทยบอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาโค้ชพยายามทำให้นักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมที่สุดสำหรับก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันสำหรับการร่วมงานกับทางโค้ชวังนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็พัฒนาในเรื่องของความเข้าใจเกมและร่างกายก็พัฒนาขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเป้าหมายก็คืออยากช่วยทีมให้เข้ารอบลึกสุดเลยค่ะโค้ชวังให้คำแนะนำทั้งในและนอกสนามก็อยากฝากแฟนบอลให้เป็นกำลังใจพวกเราจะทำงานให้เต็มที่เลยโดยทีมชาติไทยนะคะตอนนี้จะฝึกซ้อมที่ไทยกันก่อนจนถึงวันที่12กันยายนนี้ก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนค่ะทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับมีหลายรูปแบบมีทั้งนอนในเรือสำราญนะนะครับแล้วก็มีที่พักที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
0: ค่ะก้อมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กำลังจะเปิดฉากในวันที่19กันยายนนี้แล้วนะคะก็มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยหลากหลายชาติเดินทางไปเก็บตัวกันก่อนหน้านี้แล้วด้วยหนึ่งในเรื่องที่ได้รับความสนใจก่อนการแข่งขันก็คือที่พักของนักกีฬาค่ะซึ่งเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยเลือกใช้แนวทางแตกต่างจากมหากรรมกีฬาหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีการสร้างหมู่บ้านนักกีฬาแบบดั้งเดิมเพียงที่เดียวแต่ว่าใช้ที่พักหลายรูปแบบเลยทั้งโรงแรมทั้งเรือสำราญที่ทำหน้าที่เหมือนโรงแรมลอยน้ำค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีบ้านพักแบบคอนเทนเนอร์ด้วยค่ะ
1: นะครับนี่เป็นบ้านพักแบบคอนเทนเนอร์ที่บริเวณการ์เด้นเพียร์ที่เมืองนาโกย่านะครับถูกสร้างเป็นยูนิตทรงยาวแล้วก็จัดพื้นที่ภายในให้สามารถพักอาศัยได้จริงบ้านพัก1ยูนิตมีพื้นที่70ตารางเมตรรองรับนักกีฬาได้ประมาณ6คนภายในก็จัดสรรพื้นที่นอนและสิ่งอำนวยความ

0: สะดวกทั้งเครื่องปรับอากาศพื้นที่เก็บของห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
1: พื้นที่นอนยังคงออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวค่ะมีผ้าม่านกันแล้วก็บางยูนิตได้รับการออกแบบเพื่อรองรับนักกีฬาพาราเช่นการจัดระดับความสูงของเตียงให้ใกล้เคียงกับระดับที่นั่งรถเข็นรวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้เคลื่อนตัวได้สะดวกค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับ6กีฬาที่จะนอนในตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็จะมีบาสเกตบอลยูจิตสูซอฟบอลคูราช BMX จักรยานเมาน์เทนไบค์รวมถึงทีมแพทย์และกองอำนวยการด้วย
1: ค่ะส่วนอีก17กีฬาค่ะจะพักบนเรือสำราญนะคะก็จะมีโปโลน้ำบาสเกตบอล 3x3 ยิงคานูมิกซ์มาร์เชลอาร์ตยิมนาสติกแคนูสปรินต์ยูโดคาบาดี้เรือกันเชียงรักบี้สควอชปีนผาเทเบิลเทนนิสจะก็ยกน้ำหนักมวยปล้ำและวูซูส่วนที่เหลือก็จะพักในโรงแรมค่ะ
0: ครับมีข่าวของนักกีฬารัสเซียนะครับก็คือเป็นนักสเก็ตลีลาจากรัสเซียนะครับยังคงถูกปฏิเสธสถานะนักกีฬาอิสระอยู่นักกีฬาคนนี้มีชื่อว่าคามิล่าวาลิเยวาเป็นนักสเก็ตลีลาชาวรัสเซียถูกสหพันธ์สเก็ตนานาชาติปฏิเสธการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งระดับนานาชาติอีกครั้งหลังการยื่นของการตรวจสอบรอบ2ในการอุทธรณ์สถานะนักกีฬาอิสระยังถูกปฏิเสธอยู
1: ่ค่ะทางสหพันธ์สเก็ตนานาชาติให้เหตุผลว่าวาลิเยวาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักสเก็ตชาวรัสเซียจาก4คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2022แล้วก็โดนพิจารณาว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมในฐานะนักกีฬาอิสระรายบุคคลปัญหาล่าสุดในอาชีพของวาลิเยวาวัย20ปีคือเกิดมายาวนานมากกว่า4ปีหลังจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการตรวจพบสารต้องห้ามค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกปักกิ่ง2022ตอนที่เธออายุเพียง15ปีเท่านั้นเองค่ะ
0: อย่างไรก็ตามยังมีนักสเก็ตคนอื่นๆที่ถูกปฏิเสธสถานะนักกีฬาอิสระจากสหพันธ์สเก็ตนานาชาตินะครับเช่นมาร์คคอนราติอุกและก็ทีมไอซ์แดนซ์ของอเล็กซานดราสเตปาโนวาและก็อีวานบูคินด้วย
1: ค่ะทางด้านมิคาอิลเดเตียอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของรัสเซียก็กล่าวว่านักสเก็ตเหล่านั้นเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างไม่เป็นธรรมและพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาค่ะ
0: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับไปดูพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรายการสบมทครับเป็นการแข่งขันครั้งที่2แล้ว
1: ค่ะทางด้านของดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสบมทครับครั้งที่2ประจำปี2569รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกจัดชิงชัยกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะ
0: ครับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้าทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นบันไดก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งอาชีพและก็ทีมชาติไทยในอนาคตโดยรอบคัดเลือกภาคกลางและก็ภาคตะวันออกปีนี้มีมากถึง19ทีมเข้าร่วมแข่งขันเลย
2: ที่พวกเราสามารถทำได้ก็คือการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมพวกเขานะคะให้เขาได้ใช้ศักยภาพของตนเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นนักกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนให้เป็นคนเพราะว่ากว่าที่นักกีฬาคนนึงจะสำเร็จได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการฝึกฝนอย่างหนักนะคะและพวกเราก็ต้องสนับสนุนให้พวกเขานั้นได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาตั้งใจแล้วก็น้องๆหลายๆคนมีศักยภาพที่ดีในอนาคตต่อไปก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะแข่งขันในประเทศต่างๆได้พวกเราก็มีความตั้งใจที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต่อยอดเป็นความสำเร็จของคนไทยทุกๆคนค่ะ
1: ด้านภาพรวมการจัดการแข่งขันจะเริ่มชิงชัยตั้งแต่เดือนสิงหาคมในรอบคัดเลือกจังหวัดต่อโดยโซนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายโซนภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์โซนภาคกลางและตะวันออกที่โรงเรียนสตรีวิทยา2กรุงเทพมหานครก่อนจะเฟ้นหาอันดับ 1-3 คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ครับก็บรรยากาศในการจัดและก็ของผู้ชมนะครับให้ความสนใจเหมือนเรากำลังเรียนเชื่อมโยงกับเพจของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประเทศไทยถ่ายทอดสดไปมีความสนใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นเวที1สนาม1ที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจทุกเชียร์นะครับ

0: ส่วนผลการแข่งขันรอบแรกนะครับรอบแรกนี่แบ่งเป็น3กลุ่มแบบดวลพบกันหมดคัดทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจรอบแรกกลุ่ม A นัดที่4ครับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามชุดขาวพบกับโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจากจังหวัดลพบุรีปรากฏว่าเป็นสิงสะพานปลาวัดสุทธิวรารามของโค้ชแชมป์พฤติคุณสุนทรนนท์รับหลายจ็อบเหมือนกัน
1: ค่ะชื่อคุณนะคะ
0: ครับผู้ประกาศข่าวภาคเที่ยงของเราผู้บรรยายฟุตบอลเป็นโค้ชด้วยนะครับชนะไปขาดลอยเลย 4-0 ชนะ4นัดรวด
1: ค่ะก็เรียกว่าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มจะไปพบกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอีก1สถาบันลูกหนังระดับตำนานของประเทศไทยชนะจุดโทษด้วยสกอร์3-1หลังเสมอในเวลา2-2เข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกันต่อในวันนี้ค่ะ
0: ครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมนะครับเป็นการแข่งขันครั้งที่50แล้ว
1: ค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือว่าพละศึกษาเกมครั้งที่50ที่โรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็วัตถุประสงค์เนี่ยมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาในด้านกีฬาควบคู่กับการสร้างประสบการณ์แล้วก็ความสามัคคีของชาวพละศึกษาพร้อมเชื่อมโยงการจัดการแข่งขันเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ซึ่งงานนี้เจ้าภาพได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งบุคลากรสถานที่และเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้พละศึกษาเกมครั้งที่50เป็นอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาที่สร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับประเทศนะครับแล้วก็เปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันน้องส้มม่วนด้วยนะครับภายใต้แนวคิด Smile and Happiness เกมแห่งรอยยิ้มและความสุข
1: ค่ะสำหรับพละศึกษาเกมครั้งที่50จะมีชิงชัย49ชนิดกีฬา215เหรียญทองเริ่มตั้งแต่12-21กุมภาพันธ์2570ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานนะครับตอนนี้ได้2โควต้าเข้าแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกนะครับทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI มีการประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกวันที่14-18ตุลาคมนี้ซึ่งแข่งกันที่จีน
1: ซึ่งทีมชาติไทยเราคว้าสิทธิ์เข้าร่วม2รายการประกอบไปด้วยทีมสปรินท์ชายแล้วก็ทำทริอัล1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินท์ชายทีมนะคะก็จะแข่งต่อเนื่องจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับการแข่งขันเพื่อสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนเลย
1: ค่ะสำหรับทีมจักรยานระยะสั้นชายไทยประกอบไปด้วยทีเจจายอังสุทธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมาแล้วก็มะขามยืนยงเพชรรัตน์มีกำหนดลงแข่งขัน3รายการในเอเชียนเกมก็คือทีมสปรินต์คีรินแล้วก็สปรินต์บุคคลชายกำหนดแข่งขันระหว่าง29กันยายนถึง2ตุลาคมค่ะ
0: ซึ่งการได้สิทธิ์แข่งชิงแชมป์โลกนับเป็นโอกาสอันที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากรายการทีมสปรินต์เป็น1ใน6รายการแข่งขันชิงเหรียญโอลิมปิกที่จะคัดเพียง8ทีมดีที่สุดซึ่งจะมีเฉพาะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกเวิลด์คัพและก็ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นนะครับที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับแล้วก็คัดโควต้าไปโอลิมปิกเกม
1: ค่ะส่วนที่ภูเก็ตค่ะมีจัดงานลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา2026ซึ่งกลับมาจัดอีกครั้งแล้วก็พร้อมต้อนรับนักกีฬาทุกระดับสร้างสุขภาพแข็งแรงยั่งยืนค่ะลากูน่าภูเก็ตอาณาจักรแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ตมีการแถลงข่าวการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ตอกย้ำสนามแข่งระดับตำนานที่พร้อมปลุกอะดรีนาลีนความท้าทายขีดจำกัดของนักไตรกีฬาจากทั่วโลกเปิดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนค่ะ
0: ปีนี้จัดเต็มทั้งไตรกีฬาระยะมาตรฐานสปรินต์ทีมผลัดและทวิกีฬานะครับเส้นทางการแข่งขันยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างแท้จริงเริ่มจากว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตรในทะเลอันดามันและทะเลสาบภายในลากูน่าภูเก็ตก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันจักรยาน50กิโลเมตรและ

0: ปิดท้ายด้วยวิ่ง12กิโลเมตร
1: การแข่งขันเนี่ยจะมีทั้งเป็นสปรินต์ไตรแอธลอนก็คือแข่ง3อย่างเลยทั้งวิ่งทั้งปั่นทั้งว่ายแล้วก็มีเป็นดูแอธลอนค่ะก็คือวิ่งกับปั่นก็จะจัดชิงชัยวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลากูน่ากรอฟจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับก็แข่งกันช่วงปลายปีนะครับเป็นรายการใหญ่เลย
2: ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพบรรยากาศภายในหอศิลป์จอร์จ W. บุชนะครับที่อยู่ในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของสหรัฐครับกับผลงานจิตรกรรมที่สื่อถึงเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันวันโดยในช่วงนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปรับชมผลงานกันนะครับเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus โดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
2: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอรับครับต้อนรับชูช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจาก NBD ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสเวทครับ
1: ครับผมวันนี้ติดตามข่าวสารบ้านเรากันเหมือนเดิมนะครับภาคใต้ตอนบนกันในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับวันนี้พี่เบาเกรียงกับเบาวินนะมาติดตามข่าวสารมาบอกล่าวกันเหมือนเดิมนะครับผม
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับเบาวินนะว
1: ัน
0: นี้เนี่ยมาทํากลางบรรยากาศต้องบอกว่าฝนตกลงมาแต่กลางคืน
1: ครับ
0: แต่ว่าแล้วก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะครับแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกในพื้นที่บ้านเราภาคใต้แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยจนถึงวันที่13กันยายนนะครับต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้น่าสนใจพี่ภาวินก็เพราะว่าได้กับต้องจับตาเรื่องซุปเปอร์แอลนีโญและ
1: ร้
0: อนจัดเลงจัดน้ำท่วมนะครับ
1: ครับผมก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังร้อนมาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่โดยส่งผลกระทบปันปื้มมั่งนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกันเช่นเดียวกันในช่วงจับกระแสใต้วันนี้เราแล่งเรื่องนี้กันเลยกับพี่ภาวินกับสำหรับซุปเปอร์เอลนีโญนะครับมันนี่ร้อนจัดมันนี่แรงด้วยน้ำท่วมนักนะเกิดขึ้นได้เพนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับนักวิชาการในพื้นเทกันแล้วนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันนะครับว่าปันปื้มั่งปรากฏการณ์นี้นะ
0: เราอาจจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ป้านะครับมีพ้นเกี่ยวโยงกันหรือไม่เนี่ยครับซุปเปอร์เอลนีโญที่ว่าเนี่ยนะครับนะเอาละครับรวมถึงเรื่องราวของข้าวอื่นๆนะครับวันนี้ก่อนจะไปข้าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับหรือว่าเขต5เดิมของกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับนายอยู่กรุงข้ามกษัตริย์กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากก่อนหน้านี้พี่ประวินบอกกับสำนักงานเนี่ยโอ้โหตั้งมานานนะครับแล้วตัวอาคารนี่มีการซุกซุ่มไปตามสภาพนะทางด้านกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับได้มีการอนุมัติในการจัดสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ขึ้นมาไห
1: ม
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการทีวันนี้นะครับท่านสุรไทยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับอาคารอย่างเป็นทางการในเวลา10นาฬิกานะครับและเราก็มีการไลฟ์สดกันด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรับชมบรรยากาศกันได้
1: เพจของสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต5นะ
0: นะครับ
1: เพจเดิมเลยแต่ว่าจริงๆสำนักงานประชาสัมพันธ์ที
0: ่5เลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่สันเปิดอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยทางด้านของท่านอธิบดีเดินทางลงพื้นที่ตำบลป่าร้อนนะครับนะหมู่ที่8ตำบลป่าร้อนบ้านผู้ใหญ่อภรณ์เพชรรักนะครับไปดูได้กับไปดูในเรื่องของการทำห้องกระจายข้าวทีนี้เป็นห้องกระจายข้าวที่มีอายุยาวนานเนี่ยนะ30ปีแล้วรับสัญญาณเสียงจากสวทสุราษฎร์ธานีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเลยครับไปออกอากาศให้พี่น้องได้รับฟังกันด้วยเช้าๆนะวันนี้ท่านอธิบดีแม้กำลังใจและไปพบปะเครือข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เราที่หมู่8ป่าร้อนนะครับกาญจนฤทธิ์พี่น้องไปได้แต่วันเที่ยงเลยนะครับพี่น้องอยู่แค่ๆนะไปกินขนมจีนกันก่อนเลี้ยงขนมจีนด้วยวันนี้นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เป็นปืนเตะก็ว่ามันมีเหตุตัวอย่างเราต้องไปปฏิบัติกัน
0: นะครับทีนี้ก็ทางด้านของเราเองนะกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับก็ทำงานร่วมกับทางด้านของอบต.ป่าร้อนนะท่านนายกอุดรวันบรรดาศักดิ์นะครับเวลามีเนี่ยจะแจ้งผ่านมาทางสื่อกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการลงช่วยเหลือเนี่ยไล่กลางไล่รบเลยนะครับพี่โอวิน
1: ครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้มีรัฐมนตรีลงพื้นเทภาคใต้บ้านเรากันครับพี่เบาเกรียง
0: ครับพาไปเลยท่านชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะครับวันนี้ท่านมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครที่ธรรมราชยั่วส่งวันเลยนะครับวันนี้ก็ต่อเช้านะวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมงเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมชมโครงการเทศบาลนครเมืองอัจฉริยะและสมาร์ทซิตี้นะครับที่สำนักงานเทศบาลนครนครที่ธรรมราชนะครับช่วงวันเย็นนะครับ 3:10 นาทีเนี่ยท่านก็ไปรวมกิจกรรม PR นะครับ AI Passport ครับให้กับบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณสุขนะครับของจังหวัดของสำนักสาธุกจังหวัดนครที่ธรรมราชพอต่อเช้านี่ครับประวิน
1: ครับผมต่อเช้านี้ติ9นะครับไปเยี่ยมชมโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ตำบลนาพรูอำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: นี่เป็นภารกิจนะครับของท่านชัยชนกชิดชอบนะครับนะต่อเช้านะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เลยต่อเช้านะ
1: สายแล้วครับทีนี้มาติดตามอีกหนึ่งงานประชุมใหญ่นี่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้มีการประชุมเต็ดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไล่งานเลยทีเดียวครับรวมถึงงานนี้กันกับการเป็นเจ้าภาพแกสเทค2026นะครับแต่งานนี้เรียกว่าร่วมกัน150ประเทศเลยนะมาพูดคุยมาแลกกันเลยถึงอนาคตเกี่ยวกับพลังงานของโลกนะครับโดยตอนนี้นะครับประเทศไทยก็เตรียมเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคกระทรวงพลังงานนี้การรวมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกนะครับเตรียมจัดงานแกสเทค2026 ระว่างวันที่17ถึง17กันยายนนี้นะครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีประชุมและก็นิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกเทรวบรวมนโยบายนักลงทุนผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญว่า150ประเทศรวมว่า 50,000 คนก็จะมาแลกเปลี่ยนทิศทางด้านก๊าซธรรมชาติ LNG พลังงานสะอาดไฮโดรเจนระบบไฟฟ้าและก็เทคโนโลยีหลอดการปล่อยคาร์บอนนะครับ
0: ครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับในอันปีนี้นะคือการรับมือกับโจทย์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากกระแสความเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับแล้วศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับผ่านการเปิดโซนพิเศษอย่าง AI Agency INSEE นะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อหาทางออกร่วมกันในการเติบโตทางเศรษฐกิจของดิจิตอลและก็เป้าหมายความยั่งยืนสำหรับประเทศไทยด้วยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้การนี้แหละครับเป็นเต็มต่อสำคัญนะในการแสดงความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติและ LNG ลอกย้ำบทบาทไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพลังงานภูมิภาคพร้อมทั้งเปิดเวทีเจรจาการค้านะครับดึงดูดเม็ดเอิญลงทุนต่างชาติครับสอดรับกับความโดดเด่นนะครับของชาติต่างๆในเวทีโลกเช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาที่มีการนำเสนอความมั่นคงด้านก๊าซและเทคโนโลยี LNG ชั้นสูงขณะที่ชาติมหาอำนาจนะครับด้านเทคโนโลยีจากเอเชียและยุโรปต่างค้นทับนวัตกรรมพลังงานสะอาดนะครับไฮโดรเจนนะครับนะและก็โซลูชั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาประชันกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เปิดโอกาสนะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเทคโนโลยีนานาชาติตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมันใหญ่จริงๆนะ
1: ครับผมแล้วก็เรื่องใหญ่กันนะเรื่องพลังงานว่างนี้นะต้องเร่งกันไล่เรื่องเลยนะครับถ้าติดตามกัน
0: นี่ถ้าพอเราฟังเนี่ยบอไฟฟ้าในใช้เว็บก้าวกระโดดเพราะอะไรพอเราใช้ AI Data Center นี่เก็บข้อมูลในต้องใช้พลังงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องนึงแต่ต้องคำนึงถึงกันนะบางทีใช้ AI กันเพลินลืมนะครับผมนอกจากเรื่องเล่าที่มาฝากตอนต้นแล้วเราไปติดตามข่าวสั้นมาเรากันในช่วงทันข่าวเช้านี้ครับ

0: ท่านข้าวชาวนี้ข้าวเล็กมาเลยกะทิจังหวัดชุมพรเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นก้นจิงทุงคลองว่าวังพนังตักประจำปี2569นะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเมื่อเรตไตว่าที่คลองว่าวังพนังตักว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดล้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับขึ้นก้นจิงทุงจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชดำริตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภายในงานมีขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับนิทรรศการพระราชกรณียกิจการแสดงวัฒนธรรมการประกวดกองเชียร์การแข่งขันเรือยาว4ประเภทประกอบไปด้วยนะครับประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดและก็ประเภท16ฝีพายทั่วไปนะครับประเภท8ฝีพายนะครับซึ่งการจัดงานหลวงด้วยดีครับ
1: ครับผมทีนี้ฟังทางด้านของเจ้าภาพมั่งหน้านะรพรอุสิตครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็บอกว่าในอดีตตัวเมืองชุมพรนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมสำสากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าให้ทำการขุดคลองเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณบ้านหัววังตำบลบางลึกให้ลงทะเลเตบริเวณอ่าวพนังตักตำบลหน้าฉางแล้วก็ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนสามารถขุดหลอกคลองแล้วเสร็จก่อนพายุลินดาจะผัดขึ้นฟั่งก็ช่วยบรรเทาภัยพิบัติให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับต่อมาเมื่อวันที่10มิถุนายน2541พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่น่องใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรและก็ถอดพระเนตรการขุดคลองว่าวังพนังตักในโอกาสนั้นนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชสวนีวาน่าจะจัดการแข่งขันเรือบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่ามีขั้นคลองเทเป็นชั้นคลายกับอัฐจันทร์ก็นำมาซึ่งความปลาปลื้มปิติและก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดการแข่งขันเรือยาวของชุมพรเรมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับ
0: โอ้ครับเป็นประเพณีใหญ่กว่าจังหวัดชุมพรนะคลองวัววังพนังตักนะครับไปกันต่อนะครับที่วัดธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับเปิดอบรมนะครับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเปรียมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับในเดือนธันวาคม2569นี้จำนวน2รุ่นครับโดยเมื่อไรแต่ว่าที่ห้องประชุม4ประดู่ตำบลเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจ่าเอกภิรพลอุฤทธิ์พลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงซึ่งเป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่านะครับที่เกิดโอกาสให้ทุกคนได้รวมแรงรวมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นนะรุ่นแรกคือได้แต่ว่าและก็วันนี้นะครับวันละ60คนมีนักเรียนประชาชนผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมครับ
1: ดอกไม้จันทร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการไหว้อาลัยในสังคมไทยมาอย่างช้านานครับคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณสำหรับการอบรมไดซ่อนวิธีทำการดอกไม้นะครับ ก็คือ1ดอกดารารัตอันนี้เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้หมอไม้กับบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อบอกว่าไม่เคยวังสิ่งใดตอบแทนและก็ยังไม้ถึงเกียรติยศความกล้าหาญสัญลักษณ์ของความวังโดยคำว่าดาราก็ไม้ถึงดวงดาวคือสิ่งที่อยู่สูงสุดคำว่ารัตไม้ถึงแก้วคือสิ่งที่มีขารวมกันจึงแปลว่าสิ่งอันมีขาสูงขายิง นะครับซึ่งเป็นดอกไม้เทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งมอบให้กับพระพันปีล่วงนะครับดอกที่2คือดอกชบานูกับเปรียบเหมือนความอาลัยในการสูญเสียของพระสงฆ์ในกรถูกหมู่เล่าและก็ทราบดอกบัวพุทธก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เผื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้เข้าอบรมนั้นได้นำเอาความรู้จากการทำดอกไม้จันทร์ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับผม
0: นะครับเอาเป็นเรื่องดีๆมากเลยนะได้ความรู้แล้วก็ได้เหลืองก่อนเถิดประเกียรติพระองค์ด้วยนะครับจะขอให้กับได้แสดงความอะไรต่อพระองค์ด้วยนะ
1: ครับผมจากกิจกรรมเผื่อรวมถวายความอาลัยให้กับพระพันปีล่วงนะครับไปถึงเหลืองข้องกันถวายอาลัยให้กับพระองค์พากันมั่งนะครับโดยที่จังหวัดพังงาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็ได้รวมกับสภาวัฒนธรรม ังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคส่วนต่างๆดำเนินการจะทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงพระองค์พาสัทธาเทยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาครับและวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณสนามนาซาหลักหลังจังหวัดพังงานายไพรัตแพทย์ยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสุรัตน์หลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการประชาชนเจ้าหน้าที่และก็ตลอดจนเยาวชนนักเรียนและก็ประสบนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่านะครับได้รวมบันทึกภาพวิดีทัศน์และก็รวมขับร้องเพลงพระองค์พาสัทธาเทยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาและเพื่อท่ายถอดความรู้สึกจากหัวใจของชาวพังงาผ่านบทเพลงและก็ภาพเต็มเปี่ยมด้วยความหมายและก็มีกำหนดจะเผยแผ่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้ครับ
0: ครับบทเพลงพระองค์พาสัทธาที่ยังตรึงใจนะครับประพันธ์คำร้องสำนองเรียบเรียงและขับร้องโดยดร.จุมพลทองจันทร์หรือว่ากูไข่นะครับมีเนื้อถ่วงทำนองนะครับที่เป็นซื่อแทนใจชาวพังงาในการถวายความอาลัยสะท้อนถึงความจงรักภักดีความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชากรชาวไทยอย่างอาทิสุดมีได้ครับเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงนะอ๋อไม่มีนะครับ
1: อ่ะ
0: ได้ลองดูดิ
1: ยังไม่

0: นะครับเพราะนะครับพี
1: ่ครับ
0: มาวินนะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงดีสามารถใต้ตอดความรู้สึกข้องสักหนึ่งก่อนได้ต่อพระองค์ภาคข้องคนไทยนะครับผม
0: แล้วก็พี่โกไข่นี่ก็ท่านก็เขียนเพลงได้ดีมากๆนะครับแล้วก็หลวงเองด้วย
1: นะครับติดตามวันศุกร์นะนะครับผมอ่ะ
0: เอาป้าไปเล่นกันต่อนะครับที่อธิบดีกรมประชาพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสุราษฎร์ธานีนะครับที่เข้าท่าเพชรกาหมุงนะครับยกระดับประสิทธิภาพการแพร่ภาพกระจายเสียงนะครับโดยเมื่อไรแต่ว่านะครับวันเย็นนะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาพันธ์เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสุราษฎร์ธานีบริเวณเข้าท่าเพชรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามนะครับประสิทธิภาพการส่งสัญญาณความพร้อมอุปกรณ์การสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับ
1: ครับผมในการนี้นะครับนายโสพลเขียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นางสาวนภัสสุมาโนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีนายพงศ์พีระส่งแสงผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสื่อสารเป็นผู้แทนนำชมและก็บรรยายรายละเอียดการทำงานของระบบเครื่องส่งและก็อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆนะครับโดยการตรวจเยี่ยมวันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานการออกอากาศเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้อย่างคมชัดต่อเนื่องพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาโครงข่ายสื่อสารสำคัญของชาติให้มีความเสถียรสูงสุดนะครับ
0: นะครับอะไรแต่ว่าท่านลงมาถึงก็ไปดูสถานที่เรื่องการออกอากาศของเราพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ก็ช่วง10โมงอีกสักครู่นะครับจะเป็นพิธีเปิดอาคารสำนักงานนะครับนะในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นั่นเองครับไปกันต่อนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีใต้ท้อเทคโนโลยีอันวิจัยสู่เกษตรกรนะครับโชว์ศักยภาพการแปรรูปมังคุดและโกโก้จากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหวังยกระดับคุณภาพและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรภาคใต้ครับโดยที่บ้านใหญ่ราหุ่มสเตย์อยู่ที่ตำบลพระพรหมอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยสีสันนะครับของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะการนำมังคุดพุ่นหมายเศรษฐกิจสำคัญของคนเนี่ยมาต่อยอดผ่านกระบวนการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตสดนะครับสู้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ตลาดและก็เพิ่มโอกาสด้านรายได้ให้กับเกษตรกรโดยมีนายวิทยาเขี้ยวรอดกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่สมัครเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายพ้นความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครที่สมัครภายใต้การขับเคลื่อนนะครับในการขยายพ้นเทคโนโลยีและความเหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับนักวิจัยและเกษตรกรเข้าร่วมครับ
1: ครับผมไฮไลท์เลยนะครับข้อว่าไปแล้เรื่องของผลงานจากโครงการขยายพ้นเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดที่นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญญาแพทย์เดชแพทย์ธรักเป็นหัวหน้าโครงการนะครับโดยทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญญาแพทย์กระบอกว่างานวิจัยนี้นี่ได้เข้ามาแก้ปัญหามังคุดล่อนลาดและก็ราคาตกต่ำโดยการชูเทคโนโลยีการแปรรูปชั้นสูงนะครับถือว่าเปลี่ยนจากมังคุดซอสธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเทลากไล่กับตอบโจทย์เทรนคนรักสุขภาพระดับพรีเมียมเลยนะครับทางการสกัดสร้างสำคัญการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานการยืดอายุการเก็บรักษาที่ไม่เพียงแต่ช่วยคงรสชาติความหวานอันอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีธรรมราชไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่วายยังเป็นการสร้างช่องทางการตลาดไม่ไหม้ด้วยนะครับ
0: นะครับมังคุดก้องคอนนะเดี๋ยวปัญหาราคากันทุกปีนะครับ
1: ครับผมไปแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเชื่อมโยงกับเรื่องของกีฬาและก็สิ่งแวดล้อมในกระบี่กันมั่งนะครับจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬา2026นะครับภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬานั่นเองนะครับไปกันที่เกาะพี่ๆครับตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะเขาได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดวิ่ง2026ครับภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสปอร์ตซิตี้แอนด์สปอร์ตทัวริซึมเดเวลลอปเมนต์โปรเจกต์เพื่อส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้นะครับและก็การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโคกันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับ
0: ครับผมนางเช่าอารีวัฒนาวัฒนาสิทธิ์นะครับพ่ออกกทกกทกระบี่บอกว่าจังหวัดกระบี่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬาด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬานะครับ สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยยศกระบี่ได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็สร้างความกระหนักรู้ในการอนุรักษ์แนวปะการังสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอันดามันโดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นกิจกรรมหลักโลกนะครับเช่นการเก็บขยะใต้ท้องทะเลการสำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังทางด้านนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่ากระบี่เองก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นะครับมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับในฐานะเมืองท้องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติทะเลที่สมบูรณ์สวยงามการจัดกิจกรรมนะครับที่หมู่เกาะพีพีถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ไปสู่เมืองกีฬาควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายนะครับกระบี่โกรกรีนนะครับนะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับ
1: ก็โขกันไปเสริมกันเม็ดนะตุกเหลืองตุกเหล้าเลยนะครับ
0: ครับมาที่สุราษฎร์ธานีอีกข้าวนะครับอบจ.สุราษฎร์จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมนำเยาวชนกว่า200คนนะครับเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินครับเรตเตว่านะครับนะเรตเตว่านี่เลยครับที่ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่นนะครับแต่ชื่อโรงเรียนแก้วสมุยรีสอร์ทนะครับอบจ.โดยสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมรุ่นที่1นะครับภายใต้หัวข้อการเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไกลตัวทั้งการศึกษาในการศึกษาและสังคมทั่วไปเพื่อสร้างการกระนักรู้นะครับปัญหาในสังคมปลุกความคิดสาธารณะผ่านการเรียนรู้แก้ไขปัญหารวมกันพร้อมทั้งเสริมสร้างนะครับทักษะการเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อเยาวชนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและการรับมือกับเหตุการณ์รอบตัวได้อย่างปลอดภัยกิจกรรมเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนะนักศึกษานะในสังกัดเนี่ยกว่า200คนนะครับทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ชุมพรเทศบาลนครอบจสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วยนะครับ
1: ครับมากรอบเลยนะครับภายในกิจกรรมเยาวชนกระดาได้เรียนรู้ทักษะผักปฏิบัติที่จำเป็นอย่างเข้มข้นเลยนะครับทั้งการรับมือภัยธรรมชาติภัยพิบัติการจำลองสถานการณ์โดยระบบ Incident Command System การฝึกทักษะเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตหนีซ่อนสู้ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขันพื้นท่านด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED โดยได้เรียนรู้กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับโดยโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและก็สร้างความปลอดภัยให้สังคมได้อย่างยั่งยืนนะครับ
0: นะครับมาเลยแต่ว่านี่เห็นคลิปนะยู่ๆน้องๆ นักเรียนวิ่งลงจากอาคารเนี่ยองค์ประชุมเนี่ยโอ้โห
1: ตกใจ
0: ตกใจเมื่อนานตอนแรกนะทำไปประมาณนี้เป็นการซ้อมแผนเนี่ยนะอยู่ในกระบวนการการฝึกอบรมนะครับมีส้นสู้นี่ก็ยังใช้ได้นะครับในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนน้องๆจะต้องมีความเข้าใจนะนะครับในการป้องกันตัวเองกันหนีส้นสู้เรื่องต่างๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเหตุขุนรายอย่างเดียวกับยังมีในเรื่องของปัญหาภัยพิบัติต่างๆนะว่าเวเกอรี่น่ะต้องทำกับพันพืชน้ำป้ามานี่พันพืชทุกสร้างพืชน่ะต้องลบนี่พันพืชเนี่ยสำคัญเลยนะ
1: ครับเรียกว่าครบเลยนะเรียกว่านะครับผม
0: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามในส่วนของราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันบ้างครับ

0: คือราคาสินค้ากระทิดประจำวันนะครับวันนี้คาดไม่ได้ครับเมื่อพี่ประวินมันที่บอกไว้เรื่องของสภาพอากาศนะครับตั้งแต่หัวรุ่งที่ผ่านมาแล้วและจริงๆมันต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วจากที่วันที่10ถึง13กันยายนเนี่ยนะครับเราไปได้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าปริมาณฝนเป็นพันพรื้อกันบ้างวันนี้ก็คงจะนี่ไม่พ้นแล้วแหละครับเลยในบริเวณอ่าวไทยก่อนส้มๆนี่แดงทั่วทั้งอ่าวไทยตอนบนเลยนะตอนบนเลยก็ยาวไปถึงตอนล่างด้วยนู่นโซนมาเลเซียขึ้นมาถึงหาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะโดนกันเต็มๆแล้ววันนี้นะครับเพราะได้ครับพลอมอส้มตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับทำให้ในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มมาขึ้นโดยฝนตกหลายพื้นที่นะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยขอประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณที่ฝนตกสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจะพรันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าและพื้นที่ลุ่มต่ำครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ทีนี้เช็คทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งนะครับ
0: ครับ
1: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นเทครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งเทจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสครับ
0: นะครับไปเลยควายตกกันบ้างนะครับเลยควายตกนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งนะครับบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองครับแล้วก็จังหวัดพังงาในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับรอบมากับจับกระแสตายนะเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเรื่องของดินฝ่าอากาศนะว่าเอาปั่นปื้อกันดีกับปรากฏการณ์นี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวครับ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออข้าวเดียดีลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะมันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับทุเรียนเก่าชาวใต้ชุนจับกระแสใต้นะครับเมื่อที่เราเกริ่นกับบวินวันทุ่งนี้เนี่ยนะสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับที่เราอาจจะขุนหัวกับคำว่าเอลนิโยนั่นเองลักษณะเป็นผันพืชบางเอลนิโยเนี่ยนะครับและกระทบกับประเทศไทยรวมถึงภาคใต้บ้านเราผันพืชบางวันนี้ในการเรามาพูดคุยนะจับกระแสใต้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็เหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะเราเริ่มปลูกพืชทั้งนิดนึงคือแล่งกันมาไงตั้งแต่นู้นเลยว่าสภาวะเอลนิโยเอลนิโยนี่คืออะไรกันจ๊ะเอาไง
2: ได้ครับครับเอลนิโยครับก็คือภาวะที่อุณหภูมินะครับของผิวน้ำตั้งแต่ตอนกลางไปถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคสร้อนนะครับอุ่นว่าปกติอุ่นกว่าปกตินี่หมายความว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับก็คือมหาสมุทรจะเปลี่ยน
0: ผมมาสมมุติมีน้ำ
2: ใช่
0: แปซิฟิกน้ำอันดับหนึ่งของโลกเลย
2: ก็คือประเทศไทยก็อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมที่เราไม่จะไปทางตะวันออกไปทาง
1: เป็นส่วนหนึ่ง
2: เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะขยับไปครับซึ่งพอมาสมมุติเปลี่ยนสิ่งตามมาก็คือสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นก็คือ
0: มันกว้างน
2: ี่นะใช่ครับใช่ครับมันก็จะมีพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหลุมสินค้าหลุมสินค้าก็คือนักเดินเรือหรือว่าพ่อค้าเขาใช้ในการ
0: เดินเรือ
2: เผื่อที่จะเอาข้าวมาค่ายบนฟั่งนะครับเพื่อมันจะผัดข้าวฟั่งนะทีนี้ลมสินค้ามันอ่อนลงนะครับมันอ่อนตัวลง
0: เพราะว่าอุณหภูมิเนี่ย
2: ถูกครับถูกอุณหภูมิมันสูงขึ้นก็เลยซึ่งเป็นไงก็คือมาสมมติเปลี่ยนอากาศก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะงั้นมันก็จะกระทบมาอย่าง
0: คือน้ำเปลี่ยน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ในเรือเปลี่ยนนี่ครับ
2: มันก็จะมีพุ่นต่อฝุ่นอุณหภูมิ
1: การก่อตัวของฝ
2: นใช่ครับใช่ด้วยก็ทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจจะต่อเนื่องมาครับผมพูดกันถูก
0: ครับผมเห็นลูกโซ่มาเลย
2: แต่
0: เราได้ยิน2ตัวนะอาจารย
2: ์
0: เอลนีโญกับลานินญามันต่างกันตรงไหนครับ
2: เอลนีโญก็คือเราบอกว่าพูดง่ายคือมันจะแรง
1: ครับ
2: ไปทางใช่ไหม
0: มันผัดไปนู่น
2: ใช่ครับใช่ด้วยก็เพราะว่าลานินญามันก็จะทำให้เกิดฝุ่น
1: น้ำมาร์ก
2: ที่มาร์
0: ก
2: ใช่ใช่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยครับมันเอลนีโญอาจจะแรงแต่มันจะมีบางช่วงที่อาจจะฝนตกหนัก
1: ก็คืออยู่ในช่วง
2: ทุกข์เพราะอิทธิพลของมรสุมหรือว่าพายุที่มันเข้ามามันก็ทำให้ฝนตกเช่นเดียวกันนะครับ
1: ก็คือเหมือนกับช่วงนึงแต่อาจจะมีโอกาสที่จะแรงม
2: า
1: แต่ว
2: ่
1: าในห่วงนั้นเนี่ยมันก็
2: จะมี
1: ช่วงที่ฝนมาเหมือนกัน
2: ถูกครับถูก
1: ก็คือมันก็มาจากพ้นเรื่องของความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนี่แหละนะครับทีนี้ลักๆแต่เข้าใจแล้วว่าอินโยนี่ก็คือพอในมหาสมุทรการก่อตัวของฝนให้มันหน่อยมันก็จะเลยทำให้เรียกว่าฝนตกหน่อยลงนะครับอันนี้แหละที่ทำให้ส่งผลกระทบที่นี่แรงถึงตอนนี้เราได้ยินกันมาสักพักแล้วมันส่งผลเกี่ยวได้แล้วครับสำหรับทางประเทศไทยแล้วก
2: ็
1: โดยเฉพาะภาคใต้บ้านเราครับ
2: ครับเอาภาพใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็คือตอนนี้ก็เชิงอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับซึ่งก็ฝนทิ้งช่วงมากขึ้นก็คือเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนนะครับซึ่งก็ปริมาณฝนอาจจะต่ำกว่าปกติในบางช่วงนะครับทีนี้พออากาศร้อนขึ้นความต้องการน้ำก็จะสูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนน้ำนี่อาจจะลดลงโดยเฉพาะภาคเกษตรที่เอาพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาฝนนะครับทีนี้คำว่าเอลนิโญนี่เราไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนนะเหมือนที่บาวินบอกเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีบางช่วงที่เกิดฝนตกนะครับเกิดจากมรสุมหรือว่าอิทธิพลของพายุนะครับทั้งนั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเชี่ยวพลันนะครับดินถล่มได้เช่นเดียวกันนะครับของเอลนิโญนะดังนั้นภาคใต้ก็ต้องหลับมือในส่วนของแรงปิ่นช่วงๆซึ่งก็ฝนตกหนักปิ่นช่วงๆอันนี้เราต้องมีการเตรียมแผนนะครับที่จะอาจจะเรื่องของการไม่จะการน้ำหรือว่าเร่งกักเก็บน้ำดีจ้าชาในเรื่องการเกษตรนะครับ
0: เขาบอกจนถึงปี7ทุ่ม
2: ครับตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะก็คืออาจจะตอนเดือนหน้าอาจจะเห็นพุ่นไอ้ตอนปีหน้าก็คือปี7ทุ่มเนี่ย
0: เริ่มแรงคร
2: ับ เริ่มเห็นพุ่นได้ชัดขึ้นนะครับ
0: คือน้ำมันน้อยแล้วแหละคือปกติเราเวลาช่วงข้าวซ่าเนี่ยจะน
2: ับ
0: พุ่นจะตกให้เก็บน้ำแต่ณตอนนี้เนี่ยเดือนกันยาแล้ว
2: ฝน
0: ยังไม่เห็นน้
2: ำที่น้ำยังไม่น้ำครับ
0: ยังไม่น้ำทีนะครับแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยประกอบกันนี่มีความพิเศษเลยแตกต่างหรือว่าน่ากังวลว่าที่ผ่านมาหรือมั้งครับ
2: ก็คือจริงๆมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนนะจริงๆปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าโลกเดือดนะครับเพราะว่าภายในปี2573ก็คืออีก4ปีนะก็คือขอซ่อ2030
0: ครับ
2: เขาจะไม่ให้อุณหภูมิโลกเกินหนึ่งเฉลี่ยเพิ่มขึ้น1.5 องศา แต่ตอนนี้ 1.4 แล้วครับ
1: ไม่อยู
2: ่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เพิ่มนะทีนี้พออุณหภูมิลดขึ้นโอเคน้ำในมาสมุทรก็ต้องร้อนขึ้นเปื่อยง่ายมันอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะครับเลยทำให้ความรุนแรงนะครับที่จะอาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็คือในส่วนของความร้อนที่ซาซุ่มในมหาสมุทรนี่สำคัญนะครับแล้วก็พอสร้างปัจจัยนะทางระยะเวลาที่นานขึ้นความร้อนในมหาสมุทรซึ่งก็อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนะครับสามส่วนนี้ก็จะทำให้คืนความร้อนซึ่งก็การระเหยน้ำเนี่ยรวมถึงความเครียดของพืชชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นพืชเป็นสัตว์รวมจะมีความเครียดหมดทุกขับทุกทีนี้พอมีความเครียดปุ๊บทำให้การต้องการน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรวมซึ่งในส่วนของเอลนิโยเนี่ยการเสียหายนะครับเราอย่ามองว่าพอเอลนิโยมาถูกพื้นที่ต้องเสียหายเท่ากันไม่นะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่บริบทของพื้นที่พื้นที่นี้อาจจะมีการบริหารจัดน้ำการจัดการน้ำที่ดีอาจจะได้ผลกระทบหน่อยนะครับแต่บางพื้นที่ที่ไม่ได้รับมือได้เลยพวกนี้อาจจะเสียหายนักครับ
0: นะคร
2: ับ
1: ครับ
0: นี่อย่างนี้ป้านี่มาจากนี่ด้วยไหมครับที่น้ำแข็งละลายเนี่ย
2: ครับก็มีพุ่นครับเพราะว่าโอเคอุณหภูมิโลกสูงขึ้นคนโลกละลายตลอดครับมีพุ่นก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากก็มันก็ทะลุลงมาเลยคร
1: ับผม
0: ขยับมา
1: สุราษฎร
0: ์สุราษฎร
2: ์ครับโอเคครับของสุราษฎร์ก็คือพื้นที่ก็มีทางเข้าใช่ไหมครับทะเลนะมุกเกาะมากมายนะครับพอดีเราจะมองในส่วนของพื้นที่เกษตรนะครับมีเมืองชายฝั่งซึ่งก็ความเสี่ยงเราจะมองในส่วนของสมุยพังงันก็เต้านะครับเพราะว่าสามข้อนี้ก็จะเป็นประสบปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำจืดนะแหล่งน้ำจืดมีจำกัดนะครับที่นี่ความต้องการน้ำสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเข้าที่มีข้อนี้ที่เกิดฝนตกหนักนะเราไม่รู้อาจจะมีมรสุมเข้ามานะครับในเรื่องของน้ำป่านะครับแล้วก็ดินทะลุ่มข้อนี้ที่มีฝนตกหนักนะครับซึ่งก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับชุมชนเมืองเนี่ยอาจจะต้องเราระวังเรื่องของการระบายน้ำนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าเมืองนี่ต้องโดยเฉพาะพังเมืองนะอาจจะต้องมีเส้นทางออกมากลางเลยว่าระบายน้ำมีเส้นไหนบ้างเราต้องเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าไม่ให้น้ำท่วมในเมืองถูกไหมมันจะระบายลงสู
0: ้ตอนนี้เขาเรียกว่าพุ่นมันตกไม่ได้ตกแต่เล
2: ็
0: กตรงไหนตรงนั้นเรนโบว์
2: ใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าเฮฟวี่เรนนิ่งนะที่สเปนเรียกว่าลดลอยน้ำเลยอ่ะมันตกแบบตัวเนื้อมากอันตรายมากครับถ้าเราไม่วางแผนเรื่องการระบายน้ำที่ดีนะครับ
0: คือในนมพันธุ์หมาขึ้น
2: ครับครับซึ่งความเสี่ยงตรงนี้ก็ต่างจังหวัดก็มีความสำคัญอยู่แล้วครับในของโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: คือไม่ความหวานเราต้องเตรียมไว้ก่อนแต่เราไม่ทราบหมาดเดี๋ยวจะขาดการได
2: ้ใช่ครับใช
1: ่มันนี่ไปเรียนบอมหรือว่า
2: ฝรั่
1: งเศส
2: แ
1: ถวนี้ใช่ไหม
2: ครับเอาง่ายคือทางระบายน้ำอ่ะต้องพร้อมที่จะให้น้ำเลยครับมีการเอาตะกอนออกหรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับเนี่ยสำคัญมากครับครับ
0: ไปเรื่องของบ้านเราเนี่ยจ้องเวิร์ดอยู่มากๆก็คือเรื่องไผ่แรงแล้วครับที่มันกระทบต่อย่างปาล์มทุเรียนผลไม้ไปเลยครับ
2: โอเคครับเมื่อกี้ที่บอกก็คือพอมีความร้อนซาซุ่มมากขึ้นนะครับพืช
0: เครียด
2: คือความเครียดนะครับโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันต้องการน้ำนะครับ ทีนี้เราเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันเผื่อไข่พุ่นปาล์มนะครับกว่าจะเป็นพุ่นปาล์มก็มีทลายก่อนถูกไหมทีเนี้ยก็จะมีพุ่นต่อการออกของทลายนะครับซึ่งก็พุ่นปาล์มที่อาจจะมีการหลวงหรือว่าน้ำหนักไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับก็คือทำให้พุ่นผลิตลดลงนะครับในส่วนของย่างพาราเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีความเพลียซาซุ่มอยู่ในดินนะครับดินแห้งอากาศร้อนน้ำย่างที่มันเคยออกดีก็น้อยลงนะครับหรือออกแต่น้อยลงนะครับก็จะซุ่มพุ่นต่อรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนผลไม้ในสุราก็จะไม่ใช่เป็นทุเรียนมังคุดง้อมะพร้าวพวกนี้นะครับก็จะมีช่วงนี้ออกดอกผลิตพุ่นนะครับทีนี้ถ้าคาดน้ำก็ทำให้ช่วงนั้นดอกอาจจะหลวงนะครับหรือว่าพุ่นอ่อนหลวงช่วงคาดน้ำแต่ที่ปลดช่วงตกหนักอีกต้องระวังเรื่องโรคระบาดหลวงรุดอีกที่เราลุกหนาวลุกลายยากครับเนี่ยมันก็มีการปรับตัวเป็นซัมเมอร์ก็ทำให้ผลผลิตนี่อาจจะตกต่ำลงนะหรือว่าขาดทำให้มีความเสียหายได้ครับ
0: เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมในจุดนี้นะครับพูดกระทบต่อการต้องเที่ยวกันบ้าง
2: ครับทีนี้ไอ้ของสุราแต่เราอาจจะมองในประเด็นของการเก็บกักน้ำนะก็คือในส่วนของเครื่องนะครับตอนนี้ข้อมูลนะวันที่9 วันที่9ก็คือเมื่อวันพฤหัสนะปริมาณน้ำที่อยู่ที่เคลื่อนนะครับประมาณ 66% ของความจุอ่างทั้งหมดนะครับ ทีนี้ทางเคลื่อนก็ต้องรักษาความสมดุลนะครับในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับระบบนิเวศการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เร่งท่องเที่ยวนะครับทีนี้ของสมุยผ่านการก่อเตานะครับต้องให้ความ

0: โฟกัสหลังจากนี้ไหมครับว่า
1: ครับ
0: ตกลงแล้วนึ่งซองซ้ำเซ่ต้องไปเล่ได้ไหมคร
1: ับ
0: ครับ
1: อันตรายน้ำที่มีอยู
2: ่อ
1: ันเช่นของเคลื่อนก็คือหกเปอร์เซ็นต์ได้ไหมที่เก็บไว้
2: ผมนิดเอง
1: ครับ
2: นิดเดียวจะหกเปอร์เซ็นต์นี่ปกติรัวน้อยรัวมาก
1: คือว่าในช่วงปกติที่เขา
2: ในเดือนนี
1: ้สามารถสามารถบริหารการในเรื่องการให้มันสมดุลนะครับซึ่งก็ชายวันละเท่าไรเขาก็จะมีบัญชีควบคุมนะครับทีนี้ถ้าฝุ่นน้อยกว่าปกติน้ำที่มียั่วใช้ได้กี่
2: เด
1: ือ
2: น
1: นี่ต้องคำนวณหมดนะครับอาจจะเป็นการขาดการนะครับจากนั้นเราก็จะให้ความสำคัญพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่คอที่ผมบอกนะครับสมุยผ่านการก่อเตานะครับแล้วก็การบริหารจัดการของเครื่องและจะประพานะครับแบบอาจจะมองเราจะไม่บริหารจัดการในช่วงฤดูกาลอาจจะข้ามฤดูกาลครับเพราะว่าม
0: ัน
1: ทุกผมมันคือฤดูกาลมันไม่ขยับอ่ะพูดง่ายคือไม่ขยับนะครับทำให้อาจจะมีการเพิ่มสร้างน้ำนะครับเพิ่มแกมลิงหรือว่าในส่วนของฝ้ายหรือระบบกักเก็บน้ำในชุมชนอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีโมเดลหลายๆจังหวัดที่เขาเริ่มขยับนะครับโดยเฉพาะเกมลิงที่จะเก็บน้ำไว้ซึ่งก็จุดที่เหมาะสมในการเก็บน้ำนี่ก็มีพื้นอีกนะเราพื้นที่ที่เหมาะสมพื้นที่ต้องไม่อยู่ไกลสั้นเข้าหรือว่าไม่อยู่ไกลกับเรื่องน้ำมากเกินไปที่มีพื้นมันเลยครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องรวมคิดก็คือมีข้อมูลสภาพอากาศนะครับข้อมูลของน้ำเกษตรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการนะครับที่สำคัญนะเพราะในจังหวัดก็ต้องมีนโยบายนะสำคัญลงมาเหลือเตรียมรับมือที่เกิดขึ้นครับ
2: ตัวประชาชนเองบ้างครับอาจารย์ครับ มองว่าต้องรับมือเตรียมตัวเป็นผู้บ้างตอนนี
1: ้เอาง่ายๆเลยก็คือประหยัดนะประหยัดน้ำนี่คือเบสิกเลยครับเบสิกที่จะพื้นฐานที่จะทำได้นะครับแล้วก็พยายามติดตามสภาพอากาศอย่างเสมอๆนะครับซึ่งก็ในบ้านเรือนส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นน้ำประปาใช่ไห
2: ม
1: บางคนน้ำรั่วไม่รู้นะนะครับ
0: คือ
1: ใช่เพราะมันซึมไปเรื่อยมีการตรวจสอบนะมีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยตัวเองนะครับซึ่งก็เกษตรกรก็ต้องมีเรื่องของเก็บน้ำไว้ในดินอาจจะใช้วิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะทำให้ดินเนี่ยมีความชื้นซึ่งก็ทำระบบน้ำยศนะใช้วิธีการที่จะประหยัดให้ดีสุดนะครับให้มากสุดซึ่งก็อาจจะปลูกวันมีการปลูกพืชตามจริงนะเราอาจจะหยุดไปถิ่นเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันขยับมันบอกว่ามันจะเป๊ะเนี่ยปัจจุบันก็คือมันจะขยับไปหมดนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับครับ
0: ครับก็ในสุดแล้วครับสรุปถุงถ่ายได้ครับว่าในปัญหานี้ต้องลงมันน่ากังวลแล้วแต่มันต้องตาน็อกขนาดนั้นไหมหรือว่าเราจะต้องรู้สึกถึงเรื่องนี้ขนาดไหนครับ
1: ครับโอเคก็คือยากจะซื่อสร้างว่าเอลนีโญไม่ใช่พายุนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถติดตามแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นการรับมือมันก็คืออยู่ในเรื่องของภัยพิบัตินะก็คือภัยแรงทุกไปพวกเนี้ยต้องเตรียมรับมือซึ่งก็ความรุนแรงแต่ละพื้นที่อ่ะไม่เท่ากันก็คือขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆนะครับก็การวางแผนข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอให้มันเกิดถูกไหมเราจะมีการรับมือลงหน้าวางแผนนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราวางแผนเร็วลงมือก่อนนะครับผู้มีเชื้อว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาจจะสามารถผ่านเอลนีโญและโลกนี้ไปได้อย่างดีซึ่งก็พอจะความร่วมมือของทุกคนครับ
2: ครับผมวันนี้รายการชาวไทยต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณอาจารย์มากครับให้ความรู้ดีคร
1: ับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับผมในช่วงนี้นะครับหมดเวลาของรายการแรงข่าวชาวใต้แล้วนะครับพบกันวันจันทร์หน้าวันนี้พี่ปอบเกรียงผมแล้วก็อาจารย์นะรวมถึงทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และก็น้องสาวหนุ่ยปิยดาชยนัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมค่ะที่กำลังแลอยู่ด้วยนะคะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านแฟนเพจ NVT ส่งคลาทีวีส่งคลาค่ะเมื่อเดิมค่ะนอกจากนี้ยังรับชมย้อนหลังได้นะที่ช่องทาง YouTube ค่ะที่ News NVT ส่งคลาทีวี NVT ส่งคลาช่องทาง TikTok ค่ะ New NVT ส่งคลาทีวีส่งคลาช่องทาง X NVT ส่งคลาแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NVT Plus นั่นเองค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวช่องทางลักช่อง11 NVT ผักตายแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok X รวมถึงแอปพลิเคชัน NVT Plus ด้วยนั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะแวะทักทายแฟนเข้าห้องรอสักคิดนึงก่อนนะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะในแฟนเพจ NVT ส่งคลานั่นเองค่ะ
1: มาแล้วสวัสดีด้วยนะคะสำหรับน้องตอนนามปรมินนิระโซส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วแล้วก็บอกว่าสุขไหนเล่าจะเท่าวันสุขครับพี่สมโอพี่สาวน้อย
0: โอ้ยนี่ดีมากเลยนะก็ชอบเหมือนกัน
1: ใช่ชอบวันสุขเหมือนกัน
0: บางทีอยากแป๊บๆให้กดสคริปต์กดคำพันไปเลยมาวันสุขเลย
1: มาวันสุขเลยพอตื่นมาเช้าวันจันทร์เอ้าวันจันทร์อีกแล้ว
0: เรียกว่าพันเร็วจริงๆนะ
1: ใช่เวลาพันไปอย่างรวดเร็ว
0: น้องต้นน้ำยังบอกอีกว่าพี่โอสุราษฎร์เดทยังไม่ออกเลยนะเอ็นดูจัง
1: จากเติร์ดคณิตก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะคือจันทิราบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเหมือนกันนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมนะทักทายเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็แวะคอมเมนต์ให้กำลังใจกับเรากันได้ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับขับค่ะของเรามีไลฟ์ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันด้วยการเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับโรงเรียนค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนอนุบาลสตูลเนี่ยเขาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะโดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลค่ะได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองหลังได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลค่ะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสตูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีค่ะโดยในพิธีประธานได้อัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานพร้อมขบวนผู้ถือป้ายรางวัลเข้าสู่บริเวณพิธีและเชิญรางวัลวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มีการอ่านสำเนาโอวาทของพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังสวนดุสิตและวันอังคารที่9ธันวาคม2568
0: โอกาสนี้ค่ะก็มีแขกผู้มีเกียรติมารวมกล่าวแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลโดยรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะก็ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดแล้วก็เป็นสิริมงคลอย่างมากนะแก่สถานศึกษาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความวิริยะอุตสาหะแล้วก็คุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศลอดไปจนเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการประเมินแล้วก็ยอมรับในระดับประเทศความสำเร็จเท่านี้ค่ะก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความเสียสละและก็ความทุ่มเทของคณะครูความตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนแล้วก็การประพฤติตนเป็นคนดีของนักเรียนรวมถึงการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและก็ชุมชนซึ่งรวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและก็เยาวชนค่ะ
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานก็รางวัลที่ได้มาก็มาจากผลของการพยายามแล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกการเดินหน้าพัฒนาการไฟฟ้าไทยชูแก๊สเทค2016นะคะวิธีเชื่อมเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานค่ะได้รับความต้องการใช้ไฟฟ้าไทยพุ่งนะแรงมีการหยอกระดับโครงข่ายพร้อมกับกำกับการลงทุน Data Center ชูแก๊สเทค2016ค่ะเชื่อมเทคโนโลยีการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือพลังงานโลกสู่ประเทศไทยค่ะกระทรวง

0: พลังงานค่ะเขาได้มีการเดินหน้ายกระดับความพร้อมของระบบพลังงานไทยรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการย้ายตัวของภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับแรงวางนโยบายแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารจัดการต้นทุนและก็ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: โดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกนะคะว่าการเติบโตของการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคโดยกระทรวงพลังงานค่ะประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงจำเป็นต้องเตรียมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพลังงานก็เร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและก็รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานด้วยค่ะ
0: โดยประเทศไทยค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน GasTech 2026ระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและก็การประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งการเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนาเทคโนโลยีและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกนะโดยเขาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจากภาคพลังงานเนี่ยมากว่า50,000คนว่า150ประเทศจากอุตสาหกรรมพลังงานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะไปแลกเรื่องของพลังงานก็สามารถไปแลกกันได้นะคะส่วนงานก็จะจัดขึ้นระหว่าง14ถึง17กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมไบเทคกรุงเทพนั่นเองนะคะก็ที่สำคัญเป็นการเตรียมการของรัฐบาลในการที่จะรองรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในประเทศนั่นเอง
0: มันค่ะต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยเรื่องการใช้ไฟเนี่ยยอมรับเลยนะว่าต้องใช้จริงแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าต้องมีการพัฒนาทำบรรทุนดีถ้าว่ามีการใช้งานเยอะให้ราคาเนี่ยมันถูกลง
1: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีก็มาขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อจะให้กลไกของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะทีนี้มาแลเรื่องของการเปิดเวทีธรรมาภิบาลสร้างความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกันบ้างค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยฮับย้ายค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมแล้วก็อย่างยืนค่ะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เนี่ยเขาได้ร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาแล้วก็สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลมีการจัดสัมมนาวิชาการค่ะเรื่องธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยค่ะเพื่อจะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็มุมมองด้านธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยวัฒน์ดิษยสิรินอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมค่ะ
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เนี่ยได้บอกค่ะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านทำให้ลักษณ์ธรรมาภิบาลมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบลักษณ์นิติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมธรรมาภิบาลเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็เลยต้องจัดสัมมนาวันนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็รวมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความหวังรวมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมแล้วก็อย่างยืนค่ะ
1: โดยภายในงานค่ะก็จะประกอบด้วยการเสวนาในเซประเด็นนะคะได้แก่ธรรมาภิบาลและการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคมไทยค่ะธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการพรรคการเมืองและก็ระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชนและก็การต่อต้านการทุจริตรวมถึงการพัฒนาธรรมาภิบาลในบริบทของประเทศไทยและประชาคมโลกค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเสวนา สรุปและอภิปรายรวมพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอในเชิงนโยบายค่ะเพื่อจะรวมกันขับเคลื่อนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะเซวคนลักประเด็นสำคัญด้วยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะ
1: ใช่ธรรมาภิบาลในหลายๆด้านนะ
0: ใช่นักศึกษามั่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพัฒนาในเรื่องของระบบราชการสังคมไทยอาชีพหรือจะได้ยุ่งรวมกันได
1: ้บ้านแล้วก็เนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเรียนต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการที่จะสร้างความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้จะพาไปแลในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คือการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะซึ่งทางห้างทองทิ้นในหาดใหญ่ค่ะเขาได้จับมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยหนึ่งคนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยครั้งที่3ประจำปี2569ค่ะที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางนุ่งครานธรรมแพทย์รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดครั้งที่3ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด1คนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยนะคะเพื่อจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนรวมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยมีนางณฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่คณะกรรมการเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่ห้องการขายจังหวัดสงขลาพสบจชต13และก็ภาคเอกชนรวมถึงผู้ร่วมบริจาคเลือดร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
1: ในการนี้ค่ะนางนงครานธรรมแพทย์รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาก็กล่าวนะคะว่าเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการบริจาคเลือดทุกๆ3เดือนค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ประจำปี2569ก็นับเป็นโอกาสที่ดีของงานบริจาคเลือด1คนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยค่ะพร้อมทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความคันของการบริจาคเลือดนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเลือดกันได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างกุศลผ่านการบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะเพื่อจะส่งต่อโอกาสแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่รอรับการปลูกท้ายซึ่งถือเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็นับเป็นกุศลใหญ่ในการช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: เลือดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความต้องการเลือดทวีความต้องการเยอะมากนะคะสำหรับคนที่ว่าได้รับอุบัติเหตุปัจจุบันนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่เลือดเนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเชิญชวนให้ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายอายุ19ปีขึ้นไปใช่ไหมคะสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนค่ะ3เดือนก็มาบริจาคได้เลยในที่แห่งนี้ก็เช่นกันค่ะห้างโอเดียนช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยค่ะจะรับทุก3เดือนแล้วก็เชิญชวนผู้ที่มาบริจาคโลหิตแล้วนะคะเชิญชวนให้สักนิดนึงบริจาคเลนตาหรือว่าอวัยวะแต่ผลบุญที่ท่านได้ตกลงเซ็นลงไปแล้วว่าท่านมอบดวงตามอบอวัยวะให้กับกาชาดบุญจะสะท้อนย้อนกลับไปตัวท่านทันทีเลือดก็เช่นกันถ้าหากว่าท่านบริจาคเลือดใช่ไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ทราบได้เลยแต่เราก็คือว่าทำบุญไว้ในวันที่ว่าเราที่ว่ายังแข็งแรงอยู่ก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะให้มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ด้านนางนฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ก็ได้เปิดเผยแค่ว่าห้างโอเดียนเนี่ยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอดและก็รวมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเรื่อยมาโดยรวมกับเล่ากาชาจังหวัดสงขลาและการหน่วยงานต่างๆเป็นประจำทุก3เดือนซึ่งก็จะส่งผลให้มีปริมาณเลือดในสำรองที่เพียงพอและก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยแล้วก็เป็นการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจเพราะว่าเลือดไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้โดยวิธีอื่นแต่ว่าต้องอาศัยการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อจะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนอกจากนี้ค่ะทางห้างก็ได้สนับสนุนสังข้าวสารจำนวน5โลนะจากสหกรณ์การเกษตรระโนดเพื่อจะนำมามอบให้กับผู้ที่มาบริจาคเลือดเป็นการอุดหนุนข้าวสารช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนดอีกด้วยค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
3: ในนามของห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่นะคะก็เรามีการทำธุรกิจเป็นภาคเอกชนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเพราะว่าโอเดียนเนี่ยมีนโยบายในการรับบริจาคโลหิตทุก3เดือนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพนักงานเราก็ได้มาบริจาคโลหิตลูกค้าก็ได้มาบริจาคโลหิตนะคะตลอดถึงคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งทำให้พวกเราไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายการรับบริจาคโลหิตก็เหมือนการสร้างบุญนะคะเป็นการสร้างบุญเพราะว่าผู้มาบริจาคโลหิตเนี่ยได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดเลยโลหิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปช่วยใครแต่แน่ๆได้ไปต่อชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตนะคะเพราะฉะนั้นโอเดียนเองก็เลยมองว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยเรามีสถานที่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเราจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นการสร้างให้พนักงานเราเนี่ยรู้จักแบ่งปันมีจิตอาสาทำให้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างมีความสุขในสังคมนะคะก็เชิญชวนนะคะพวกเราเครือข่ายก็นอกจากมาบริจาคโลหิตแล้วเราจะได้รับข้าวสาร5กิโลโดยเราเนี่ยนึกถึงเกษตรกรเราก็เลยไปอุดหนุนข้าวสารของเกษตรกรจากระโนดนะคะถุงละ5กิโลมอบให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะก็เราเชื่อว่าการบริจาคโลหิตทุกครั้งเป็นการทำบุญและทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาบริจาคที่โอเดียนชั้น5เรามีทุก3เดือนค่ะแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะแจ้งล่วงหน้ากันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ในขณะที่นางสาวซีตีพาเมาะฮะแวร์พนักงานบริษัท GQ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในพนักงานของห้างที่รวมบริจาคเลือดมาแล้ว13ครั้งค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มองเพียงการให้เลือดแต่ต้องการส่งต่อแนวคิดว่าการให้เพียงครั้งเดียวของคน1คนอาจสร้างโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนแล้วก็ที่เห็นได้ชัดหลังจากการบริจาคเลือดแล้วก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนได้มาบริจาคเลือดเพื่อจะเป็นการส่งต่อน้ำใจความหวังแล้วก็โอกาสให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะลองฟังเสียงค่ะ
4: 13ครั้งแล้วค่ะรู้สึกดีใจกับการที่ว่าบริจาคเลือดได้ช่วยคนหลายคนค่ะก็ให้นอนเพียงพอค่ะแล้วก็กินข้าวก่อนมาบริจาคค่ะทุกสามเดือนนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาบริจาคได้นะคะที่โอเดียนค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่นะต้องบอกเลยนะฮะว่าร่างกายมีความพร้อมก็บริจาค กันได้นะถูก3เดือน3เดือนบริจาคทีนึง
1: ก็อาจจะไปเช็คก่อนก็ได้ว่าสุขภาพร่างกายเราวันนี้เนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้มั้ย
0: ไม่แต่ว่าต้องบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมถ้ารู้ตัวว่าอยากจะไปบริจาคใช่มั้ยต้องเตรียมความพร้อมนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5มื้อ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเลือดลอยมั่งเลือดจางมั่งไม่ได้
1: ปับป่วยไม่เพียงพอยกขึ้นปุ๊บเป็นลมก็มีเหมือนกันนะคะก็การเตรียมตัวก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันค่ะแต่ว่าการบริจาคเลือดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งต่อความหวังการส่งต่อลมหายใจแล้วก็เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนที่อาจจะรอรับเลือดจากเราในการที่จะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่มาแลเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาเนี่ยจากน้ำท่วมหรือว่าสาธารณภัยที่ผ่านมาเวลาเขาให้การช่วยเหลือเนี่ยนอกเนื้อจากบัตรประชาชนที่สำคัญแล้วก็คือเรื่องของทะเบียนบ้านทีนี้ถ้าเกิดบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือก็อาจจะยากลำบากเพราะว่าไม่มีการจดบันทึกลงไปในทะเบียนราษฎรแต่ละท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยยะลาเขามีการไปสำรวจค่ะบ้านที่ไม่มีเลขที่เพื่อจะได้รับสิทธิ์เรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะโดยทางเทศบาลนครยะลาค่ะแรงสำรวจและลงทะเบียนครัวเรือนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีบ้านเหล็กทีค่ะเพื่อจะจัดทำฐานข้อมูลรองรับสิทธิ์ประกันภัยพิบัติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะพร้อมกับประสานผู้นำชุมชนแรงสำรวจให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนค่ะ ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาเขามีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีบ้านเหล็กที่ค่ะเพื่อจะจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็รองรับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง14กันยายนนี้ในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะทางเทศบาลนครยะลาเนี่ยเขาจะแบ่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเหล็กที่บ้านในพื้นที่15ชุมชนเทศบาลเขาจะมีการประสานเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปรับลงทะเบียนเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่เลยขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่นอกเขตชุมชนก็ติดต่อข้อลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาค่ะ
0: หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการแรงรวบรวมแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทะเบียนราษฎรนำเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อให้ท่านข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันพร้อมกับขอให้ประชาชนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีบ้านเหล็กที่ให้แคบมาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนื่องจากว่าข้อมูลการลงทะเบียนจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับรองรับการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวาตภัยและก็อุทกภัยสามารถดำเนินการในยังรวดเร็วและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบ้านเหล็กที่แล้วก็เมื่อให้เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ไม่ตกล้นนะหรือว่าถ้าว่าใครสงสัยค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะติดต่อได้เลยขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาโทรเลยค่ะ073-222-870นะคะหรือว่าทาง Facebook ของเทศบาลนครยะลายะลาซิตี้นั่นเองค่ะ
1: ก็สามารถไปแลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะเรามีการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีบัตรประจำตัวประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านมีเลขที่บ้านชัดเจนถ้าเกิดกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยเวลาการช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งอาจจะล่าช้า
0: ติดขัดมันยุ่งยากมั่งไม่รู้ว่าเนชัดจริงไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครได้รู้ตัวว่าตอนนี้โยบ้านตัวเองแต่ว่าไม่มีบ้านเหล็กทีน
1: ะ
0: ก็สามารถไปติดต่อข้อรับการช่วยเหลือได
1: ้ถูกต้องนะเพราะว่าเวลาเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือครอบคลุมพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็ไปแลข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะของเทศบาลนครยะลานะคะที่เฟซบุ๊กเทศบาลนครยะลายะลาซิตี้นั่นเองค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปแลกการเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569กันบ้างเพื่อว่าชาวเลยคณิตเนี่ยโชว
1: ์เพรา
0: ะว่
1: าเยาวชนศึกษาใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วพาไปเลยซึ่งจังหวัดปัตตานี
1: ค
0: ่ะเขาจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569มุ่งส่งเสริมพลังเยาวชนรวมพัฒนาแล้วก็สร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะที่ห้องสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวเทรตีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2569พร้อมกับมีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ต้นแบบจำนวน71คนเพื่อจะยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนผู้แทนหน่วยงานพม.สาสุขจังหวัดประชาชัมพันจังหวัดผู้นำท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมากเลยนะคะนายอาริฟินแมะเงะค่ะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีในนามคณะผู้จัดงานก็ได้บอกว่าการจัดกิจกรรมในหุ่นนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติรวมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฟ้าห้าสันติค่ะซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและก็เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองมีความริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันสนับสนุนเด็กและก็เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะพร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างแล้ว ก็แรงบันดาลใจในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นการสร้างสันติภาพความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายแล้วก็พลังเยาวชนกับการขับเคลื่อนสังคมค่ะพร้อมทางการจัดแสดงผลงานของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนของจังหวัดปัตตานีนะคะรวมถึงบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยนั่นเองค่ะ
0: กิจกรรมดีๆนะจัดขึ้นเพื่อจะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีความตระหนักกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจัดงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเปิดเวทีให้กับน้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถหรือว่าความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกมาเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะทีนี้มาแล้วเรื่องของกฎหมายกันบ้าง นะคะเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะทางภาระจำยอมค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นน่ะต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งๆที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางนึงก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ส่วนช่วงหน้าค่ะจะพาไปโลกใต้น้ำกันนะคะจะได้ให้น้องๆเนี่ยได้ไปเรียนรู้ด้วยว่า
1: ค
0: หล
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยอยากจะเห็นนางเหงือกน
1: อื
0: ี่
1: ปกติเห็นเฉพาะในโซเชียล
0: รอบนี้จะได้เห็นตัวเป็นๆมา
1: อย
0: ว
1: าก
0: ่ายน้ำให้เล่กันเลยนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เรามาช่วงที่สองของพี่รับข่าวค้าวค่ะยังได้บอกว่าช่วงนี้จะพาไปเปิดโลกการเรียนรู้ทั้งท้องทะเลใต้น้ำกันบ้าง
0: มัน
1: ว่าโชคมากๆเลยนะไม่มีโอกาสได้ไปแต่รอบเนี้ย
0: ม
1: าตึงเตเลยต้องไปให้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะพาไปแลกการเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านสงขลาอควาไลฟ์2026ค่ะชวนเยาวชน

0: สัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ค่ะนี่ค่ะภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็รอยยิ้มของเด็กๆนะที่ต่างพากันมารอชมการแสดงของเหงือกหนุ่ยแล้วก็เหงือกโดนัทค่ะในงานสงขลาอควาไลฟ์2026มากำสัตว์น้ำปีที่3ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เข้าถึงในงานเลยนะพร้อมกับมีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนโดยในงานค่ะก็ได้รวบรวมในเทศกาลเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและก็ประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงแล้วก็ในพิธีเปิดเนี่ยเรียกว่าพี่ตําโอได้รับเกียรติจากนายประทีปอุ้ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าไฮไลท์ภายในงาน
1: ทะดาน
0: ี่ประกอบด้วยโซนทัชพูบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลตัวเป็นๆทั้งปูล่มปลิงทะเลปลาดาแล้วก็แมงดาทะเลแต่ว่าที่เห็นอยู่ในตู้เล็กๆนั่นก็คือ
1: เป็นนางเงือก
0: เป็นนางเงือก
1: เงือกหนุ่ย
0: ก็มีเป็นการพิธีเปิดไงเปิดให้ส้มเฉลิมคิดนึง
1: ใช่
0: นอกจากนี้ค่ะยังได้บอกไปเล็กๆก็จะได้เรียนรู้ลักษณะแล้วก็การดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์ทะเลน่ารักที่เขาจะแสดงสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆนะคะด้านโซนไม้น้ำก็มีเหมือนกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำแล้วก็การสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดตู้ปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ถือสำคัญค่ะก็คือโซนฟูโดมเทเตอร์ค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กเด็กเนี่ยได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้องดิจิทัลอิมเพอร์มิซีฟค่ะแล้วก็จอโค้งขนาด180องศาค่ะแล้วก็มีกิจกรรมฝึกขัดแยกขยะทะเลสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศรวมทั้งมีการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเนี่ยได้ร่วมกันดูแลทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาได้ยากค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแสดงสุดพิเศษค่ะจากเงือกหนุ่ยแล้วเงือกหนุ่ยที่เราเห็นเล็กเดียวเนี่ยเขาจะแสดงวันที่9แล้วก็10กันยายนวันละ2รอบก็คือรอบบ่าย2แล้วก็รอบ6โมงเย็นแล้วก็จะมีอีก1เงือกค่ะหลายคนอาจจะตั้งตารอก็คือเงือกโดนัท
0: คนนี้ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: มันที่สวยๆที่เด็กๆโชว์ป้านาคนนี้เนี่ยจะแสดงวันที่11ถึง13กันยายนวันละ2รอบเหมือนกันแต่เวลาจะไม่เหมือนกันนารอบของเงือกโดนัทเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง10รอบใบม่วงแล้วก็รอบ17นาฬิกาซึ่งก็เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะทันทีงานส่งค้าอาควาไลฟ์2026ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยได้สัมผัสสัตว์น้ำจริงเรียนรู้ระบบนิเวศแล้วก็เข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะผ่านประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็กลายตัวผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานได้นะคะพาน้องๆพาลูกๆพาล้านๆไปได้ที่หาดใหญ่ห่อฉันฮาค่ะส่วนกันค่ะเซ็นทรัลหัดใหญ่เราว่าวันที่9ถึง13กันยายนนี้นั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะไปรวมกันได้นอกเนื่องจากเด็กอีทุกใจเลยรู้สึกว่าผู้ช่วยบอกว่าของเรา
1: น่าจะทุกข์ใจมากด้วยเหมือนกันนะดูท่าทางนะ
0: ยิ่งเห็นเหงือกหนุ่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมส่งเสียงทะลุเตือนถึงห้องนี้เลยทีเดียว
1: ยิ่งว่าเด็กลานะเด็กกว่าเนี่ยตอนที่พิธีกรเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอไปแอบดูก่อนนะว่านางเงือกเขาพร้อมหรือยังเด็กทุกคนทั้ง10หลานคนตรงนั้นพร้อมกันว่าไม่
0: ทำไม
1: ไม่ให้แลกก่อนไงเขาจะแลกพร้อมกันทีเดียวน่ารักมากนะเรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ทุกคนเนี่ยคือเรียกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายสองเป็นรอบแรกที่เงือกหนุ่ยเนี่ยจะโชว์ตัวแต่ก่อนที่จะไปโชว์ตัวลงในน้ำเนี่ยนางก็จะมานั่งบนห้อย
0: ใช่ไหม
1: ห้อยเดี๋ยวเผื่อจะโชว์ตัวให้น้องๆเห็นก่อนว่าวันนี้นางเงือกตัวนี้แหละหนุ่มเงือกตัวนี้แหละ
0: ที่พร้อมจะลงน้ำ
1: ที่พร้อมจะลงน้ำไปแหวกว่ายส่วนอันนี้คือโดมเทเตอร์
0: ก็คือเป็น immersive ใน immersive เนอะ
1: มันนะคะก็คือ
0: มันเยอะเป็นนีเลยเหรอ
1: เทเตอร์เวลาเข้าไปนี่จะเป็นโดมที่ใหญ่ถึงกับเวลาแล่เนี่ยคือหนังแล่ไม่ได้นะพอแคท
0: นอน
1: เพราะมันต้องนอนแลแบบนี้อ่ะเพราะมันก็จะเป็นการแสดงแบบ360องศา
0: ค่ะอุ๊ยหรือว่ารอบนี้เนี่ยเขาจัดย้อยจัดเต็มจัดหนักจังนะ
1: ถูกต้องเสาร์อาทิตย์นี้อย่าพลาดนะ

0: ขนาดถ้าเกิดใครที่มีลูกมีล้านก็ที่ว่าบอกว่าพาไปเขาเรียกว่าท่องโลก
1: ใต
0: ใ
1: ้
0: ต้
1: น
0: ท
1: ้
0: ะเล
1: ำพาไปเลยท่องลูกใต้ทะเลกันบ้างสวัสดิ์รถติดกันแล้ววางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะ
0: ตกตองค่ะที่นี่นอกเนื้อจากโลกใต้น้ำเรียที่นี่ไปแล่ใต้น้ำกับการสืบสานสินทิ้นตายกับที่พัทลุงชวนรักคลองบางแก้วกันบ้างค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนรวมดูแลใต้น้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเสียงดนตรีโนราและลีลาการรายรำที่ปรากฏขึ้นมาตามเรือที่ล่องมาตามใต้น้ำในอย่างที่เห็นนี่โนรานั่งเรือมาเลยนะสื่อถึงความผูกพันของผู้คนกับคลองบางแก้วค่ะผ่านการแสดงสืบสินทิ้นตายสืบใต้น้ำแห่งชีวิตค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู่คลองโดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสร้างภูมิปัญญารวมรักใต้น้ำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขี้ยนบางแก้วที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยมีนางสาวซ้อนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รวมกันล่องเรือรณรงค์แล้วก็เก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่องราวของคลองบางแก้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและก็อนาคตกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงการเรียนรู้แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การดูแลใต้น้ำในพื้นที่ค่ะ
1: นางกสิรินทร์พลนาผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเทนึงสงขลาก็ได้บอกค่ะว่าการจัดกิจกรรมพุ่นนี้เนี่ยสืบเนื่องจากวันที่20กันยายน2537ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาเพื่อตรวจสภาพคลองแซ่บแซบแล้วก็เยี่ยมประชาชนซ่องฟังคลองจนนำไปสู่การกำหนดวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคู่คลองนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็ได้เลือกคลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากว่าสะท้อนความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็ใต้น้ำในอย่างชัดเจนด้วยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและก็ถูกภาคส่วนรวมกันห่วงแหนแล้วก็ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่โดยใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมศรัทธาโรงเรียนเป็นพื้นที่สร้างองค์ความรู้เยาวชนเนี่ยเป็นผู้สืบทอดชุมชนเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลใต้น้ำแล้วก็วัฒนธรรมอย่างมโนราเป็นตัวเชื่อมโยงถูกภาคส่วนนะคะเพื่อให้การอนุรักษ์ของบางแก้วไม่ใช่เพียงการทำให้คลองในสะอาดแต่ว่ายังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาใต้น้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคตนั่นเองค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: สิ่งที่เราอยากจะเห็นไม่ใช่คลองจะสะอาดในแค่วันนี้ค่ะแต่เราอยากจะเห็นในอนาคตวันข้างหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันดูแลบำรุงรักษาคลองแห่งนี้นะคะโดยยึดว่าวัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเยาวชนนักเรียนเยาวชนเป็นผู้สืบทอดชุมชนก็จะเป็นผู้ดูแลคลองแห่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่เราพื้นถิ่นของเราอย่างเช่นมโนรานี่จะเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะทุกๆภาคส่วนเข้าด้วยกันนะคะในการดูแลรักษาแหล่งน้ำแหล่งนี้ค่ะนั่นเป็นความหมายวันนี้นะคะที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเป็นคลองสวยน้ำใสเราก็จะช่วยกันร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้นะคะกับเครือข่ายเรายังมีเครือข่ายเยาวชนโดยปกติแล้วเราจะมีเครือข่ายเยาวชนนะคะที่จะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่เราจะมีเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเรามีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการต่างๆที่เราก่อสร้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยกันร่วมกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำของเรานะคะให้อยู่รุ่นต่อรุ่นนะคะสืบรุ่นต่อรุ่นไปในอนาคตอะค่ะ
1: ยังโยกกันในพื้นที่พัทลุงนะคะได้จะพาไปแลกการสืบสานภูมิปัญญาการแผดแผ่นไทยบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะกะโกมรพัฒน์ค่ะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงค่ะได้จัดโครงการมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาการแผดแผ่นไทยประจำปี2569จัดพิธีบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะโกมรพัฒน์สืบสานประเพณีไหว้ครูแผดแผ่นไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพและก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขค่ะ แล้วว่านี่นะบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานโครงการมหกรรมสื่อสารภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยมีนางสาวอภิญญาแพทย์ศรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยครูหมอแพทย์แผนไทยบุคลากรสาธารณสุขและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมพิธีค่ะโดยเริ่มต้นด้วยมีพิธีบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะกะโกมรพัฒน์ซึ่งถือนอกจากนี้นะยังมีพิธีเจิมนาภาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมด้วยครูหมอแพทย์แผนไทยก็ได้รวมประกอบพิธีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมความมั่นใจและก็ความราบรื่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยและก็งานสาธารณสุขค่ะ
0: สำหรับการจัดมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเคารพและก็กตัญญูต่อครูหมอชีวกาโกมรพัฒน์ซึ่งถือเป็นครูต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยค่ะมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและก็สืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์พื้นบ้านให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะจะพาไปแลกกับยามิระเฮ็ดว่าจะพาไปเปิดลาดหนัดเป็นลาดหนัดเต้าปูนราคาโค้งเนี่ยถูกมากๆเลย
0: จริง
1: ไหมแต่ว่าจะถูกแค่ไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงของว้าวสลัดตันค่ะ
2: ว้าวว้าวสลัดตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวสลัดตันมาอีกด้วยได้อากาศ penonton hari ini wow selatan ada gapo dia nak mai sapan mai khabar kepada dekat akak penonton kita boleh ikuti bersama wow selatan mi arai ti cak manam seneh ha kap kun puchom seng pen reung rao di di yang nenon cak pen arai nan mai pen kan sia wela gi selalu Wow, selatan pada hari ni ada kakak penonton. Nak buat ada kakak pergi shopping-shopping, bawa ada kakak pergi market-market. Mari kita pergi berjalan di pasar ataupun nak ataupun tempat perhimpunan bagi market kakak harga pun murah. Setak di puluh kot sahaja ada kakak. Di dalam keadaan ekonomi sekarang lalu ni, ada kakak dapat memberikan tekanan lah terhadap kos perbelanjaan. Jenis-jenis barang ni dah makanan pun kenyak naik harga naik tinggi ada kakak dengan berterusan. Tetapi di pasar hok kampung iaitu menjadi kawasan tempat yang penting kerana apa dia dek akak kerana di sini dapat tolong meringankan beban hak dek akak rakyat khusus sekalinya di nak taupun dek akak jalan tasab daerah membelah jalan penuh benar dengan dek akak rakyat pasar tersebut adalah tempat perhimpunan makanan dan banyak tempat teh yang banyak hampir sekilo dek akak di tepi jalannya tasab penuh dengan kedai berpuluh-puluh kedai yang sedia bawakan barangnya harga yang ngebek di akak tak kira lah iaitu jenis nasi minyak dan juga puluh ayam goreng, gula-gula yang sudah siap pun ada, jenis yam pun ada, jenis tepung pun ada, air manis, kopi, teh, sehinggalah kepada jenis sayur-sayuran dan buah-buahan segar ikut musim pun ada. Selain pada itu juga masih lagi ada zon kain baju jual harga yang murah. Sesiapa yang duk tilik katanya semua benda mahal ke semua, kena tukarlah dek kakak oleh kerana pasti apabila mari di sini, mari beli di nak taupun. Pastilah katanya adik kakak jalan, mesti kena senyum dan kenye di dalam harga yang sepatutnya. Maka ajak mengajaklah kepada adik kakak dan para pelancong bolehlah singgah mari di nak taupun jalan hok tasap daerah meng wilayah Jala. Wow, wow selatan. คุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนย่อมที่จะต้องมีปัญหาและก็อุปสรรคในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วจงมองปัญหาและอุปสรรคเหมือนกับก้อนหินบางครั้งเราอาจจะสะดุดหกล้มบ้างแต่จำไว้ว่าอย่าให้มันนั้นมาเป็นปัญหาและอุปสรรคไม่ให้เราก้าวเดินต่อไปล้มแล้วก็ลุกสิคะดีดูลูว้าวว้าวสลัดตะ
0: และนี่ก็คือทางมอดของพี่ดาบขับข้าวในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนองเศร้าหนุ่ยพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและตรงนี้นะคะที่เจนยืนอยู่ก็คือคลองมีนค่ะที่เทศบาลปากน้ำฉวางนะคะจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เขาขึ้นชื่อว่าน้ำดีค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าน้ำดีสุขภาพก็จะดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีผู้คนก็จะดีไปด้วยนะคะวันนี้เราจะได้รู้ได้ทราบกันค่ะว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีสุขภาพดีผู้คนดีและที่สำคัญเหมือนที่บอกไปน้ำดีให้สมกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมติดตามมาพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปว่าที่อำเภอฉวางนะคะที่เทศบาลปากน้ำฉวางเนี่ยจะมีน้ำดีอย่างที่เห็นเลยพอน้ำดีแล้วสุขภาพก็ดีสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะคะและตอนนี้นะคะจึงอยู่กับท่านนายกแล้วค่ะท่านที่จะมาบอกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าที่นี่เขามีการบริหารจัดการยังไงทำไมสิ่งแวดล้อมที่นี่น้ำที่นี่ถึงดีอย่างนี้ท่านนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผู้สื่อข่าวและท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเป็นท้องถิ่นเล็กๆเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติซึ่งห่างจากตัวอำเภอฉวางประมาณ2กิโลครับ
0: ค่ะที่นี่เป็นคลองที่มีสายน้ำหลายสาขาไหลผ่านท่านนายกขาแล้วทางเทศบาลเขามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำที่นี่ยังไงบ้างคะ
1: ต้นแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องโซนภูเขานะครับวันนี้ปากน้ำฉวางแม่น้ำทุกสายจะมาบรรจบกันณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยแม่น้ำตาปีแห่งนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดต้องมีเรื่องการห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำต้องสะอาดต้องไม่มีมลพิษต้องไม่มีสิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงสู่แม่น้ำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะก็ดีหรือของเสียจากมูลสัตว์ก็ดีอื่นๆก็ดีครับ
0: น้ำที่นี่ต้องสะอาด
1: ครับ
0: อันนี้เราทำยังไงคะท่านนายก
1: ต้องเรียนว่าอิทธิพลทางความคิดอิทธิพลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ด้วยแม่น้ำลำคลองมาตลอดเราเป็นสังคมชนบท
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความเจริญก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องใส่จิตสำนึกต้องปลูกฝังต้องรณรงค์กับองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเป็นพี่น้องชุมชนพี่น้องอสม.ผู้ใหญ่กำนันนักปกครองท้องที่ท้องถิ่นทุกเครือข่ายต้องระดมความคิดกันแบบนี้และก็ต้องปลูกจิตสำนึกตลอดเวลา
0: การปลูกจิตสำนึกของเราเริ่มต้นจากอะไรคะ
1: เริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากคนในครอบครัว
0: ค่ะ
1: เริ่มต้นจากการพูดคุยไม่ว่าจะวงเสวนาร้านน้ำชากาแฟขยายไปสู่โรงเรียนโรงเรียนก็ขยายไปที่คุณครูขยายไปที่นักเรียนวัดและก็ที่สำคัญที่สุดผู้มีอิทธิพลก็คือพี่น้องอาสาสมัครในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอสม. อปปร.และภาคเอกชนทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: การปลูกฝังจิตสำนึกของเรา1 2 3 4จนมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เราทำยังไงบ้างคะเคสตัวอย่างมี
1: ครับเคสตัวอย่างก็คือเรื่องขยะมูลฝอยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำหรือที่สำคัญที่สุดไม่เหวี่ยงไปที่ริมคลองเพราะว่าธรรมชาติของคนเราเนี่ยชอบเหวี่ยงขยะไว้ริมขอบถนนหรือริมคูคลองห้วยหนองคลองบึงตลอดโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมชนบทแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถุงลูกชิ้นก็เหวี่ยงข้างถนนอย่างนี้ในปากน้ำฉวางไม่มีฮะแต่ก่อนมีตอนนี้ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาไม่มีครับหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในแม่น้ำก็ไม่มีริมคลองไม่มีมีแต่หญ้าเขียวๆทั้งนั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายหลักของเทศบาลปากน้ำฉวางที่ปลูกฝังกันมาในทุกยุคทุกสมัยฮะ
0: แล้วมาเปลี่ยนแปลงยังไงคะตอนนั้น
1: เปลี่ยนแปลงโดยผู้นำท้องที
0: ่
1: ก็คือผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นสมาชิกผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพวกเรานี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที
0: ่
1: ทุกสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีอนามัยและพี่น้องอสม.เพราะบุคคลเหล่านี้จะไปถ่ายทอดไปยังครัวเรือนบุคคลเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังสถานศึกษาเพื่อนบ้านข้างเคียงและเรามีกติกาว่าเราเนี่ยแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นแม่น้ำหลักเพราะฉะนั้นอย่าทำความสกปรกหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสังคมเมืองเดี๋ยวนี้ให้ทุกคนเห็นว่าฝุ่นมลพิษอย่างเช่น PM2.5 ประมาณนี้นะครับ
0: ก็แสดงว่าเราเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะบนบก 100% เพื่อที่จะไม่ให้ลงสู่แม่น้ำลำคลอง
1: แน่นอนครับขยะในแม่น้ำลำคลองเนี่ย 100% ไม่มี
0: 100% ไม่มีนะคะที่ปากน้ำฉวางแห่งนี้
1: ถ้าจะมีก็ตอนภัยธรรมชาติมีบ้างแต่ก็ถือว่า 100% ส่วนการคัดแยกขยะในพื้นที่ปากน้ำฉวางเป็นคลัสเตอร์1คลัสเตอร์ที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเราทำมาตลอดศูนย์คัดแยกขยะของเราเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดเรามี RDF จำหน่ายได้เรามีธนาคารขยะเรามีสิ่งดีๆมากมายในเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเพราะเราเป็นท้องถิ่นขนาดเล็กเราทำง่ายนะครับผมมั่นใจว่า โครงการคัดแยกขยะหรือปลูกฝังวินัยเนี่ยปากน้ำฉวางเนี่ยมาถูกทางครับ
0: พูดถึงโครงการการคัดแยกขยะในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะเยอะมาก
1: จริงๆแล้วผมว่าการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าว่าไม่มีบริเวณไม่มีถังออกจากถังแล้วไปปลายทางก็ไปรวมกันอยู่ดีไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ดูนะครับสินค้าออนไลน์ที่มีกระดาษต่างๆเนี่ยเก็บไว้เถอะครับมาขายได
0: ้
1: หรือพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆแยกไว้เถอะครับแยกไว้พอถึงเดือนเราก็จะมีธนาคารขยะเราก็เดือนหนึ่งเรามารวบรวมครั้งหนึ่งที่เทศบาลส่วนขยะอันตรายขยะมีพิษก็แยกไว้ที่บ้านประธานชุมชนในแต่ละชุมชนเป็นหน่วยรับได้อย่างดีเลยเป็นสาขาได้อย่างดีเลยคณะกรรมการชุมชนนะครับไปไว้ที่บ้านกรรมการชุมชนส่วนขยะที่เดือนเอามาขายเรามีธนาคารขยะแบบนี้ครับทำได้ไม่ว่าสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นกันไหมประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าเราเป็นการคัดแยกขยะบนบกแบบ 100% แล้วก็ชัดเจนมากทั้งขยะอันตรายขยะที่รีไซเคิลด้วยแล้วตรงขยะอันตรายอะค่ะนายกเราเอาไปทำอะไรต่อคะ
1: ขยะอันตรายนี้1ในเมื่อที่บ้านคุณมีขยะอันตรายคุณไม่มีบริเวณกำจัดหรือคุณไม่มีที่เก็บคุณพามาที่บ้านของคณะกรรมการชุมชนประธานชุมชนแต่ละชุมชนหรือพามาไว้ที่เทศบาลปากน้ำฉวางเราจะมีที่เก็บสุดท้ายเราก็จะรวบรวมส่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพี่ใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะขนถ่ายไปที่กำจัดถูกวิธีครับผม
0: ค่ะเอากลับมาเรื่องคลองสักนิดเพราะว่าถือว่าเป็นความท้าทายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับการที่เราจะดูแลคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าในพื้นที่อำเภอฉวางเนี่ยเขาจะใช้น้ำซะส่วนใหญ่นะคะในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทั้งเรื่องของการเกษตรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่แต่ละปีค่ะทราบกันดีเขาจะมีการใช้น้ำในการแข่งขันเรือค่ะ
1: และ
0: ทีนี้พอเป็นคนนอกอย่างเจนใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันแข่งเรือ

0: นี
1: ่
0: ตรงนี้เป็นประจักษ์พยานและสักขีพยานที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางแล้วก็ยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางซึ่งป้ายนี้ไม่ต่ำกว่า12ปีให้ความมั่นใจได้นะครับปวดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยทำกันมาอย่างต่อเนื่องทำกันมาอย่างยาวนานทั้งในแม่น้ำริมคลองริมถนนต่างๆเราจะตัวเนี้ยเป็นประจักษ์ที่เห็นได้ชัดว่าปากน้ำฉวางยั่งยืนในเรื่องขยะ
1: แล้วก็มีการทำมานานแล้วการันตีได้จากป้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าที่ปากน้ำฉวางเขายืนหยัดค่ะเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะคะ
2: ป้ายตรงนี้อยู่คู่กับลำน้ำแห่งนี้แม้จะติดตั้งมานานกว่า12ปีแต่ข้อความสำคัญยังคงเดิมโปรดอย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดูแลรักษาความสะอาดของลำน้ำยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลปากน้ำฉวางให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแค่การดูแลในวันปกติเท่านั้นแต่ในช่วงเตรียมพื้นที่สำหรับประเพณีแข่งเรือทางน้ำซึ่งจะมีผู้คนแล้วก็จะมีกิจกรรมเข้ามาใช้พื้นที่ริมลำน้ำมากขึ้นแต่ที่นี่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สายน้ำเพื่อให้สายน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นทั้งพื้นที่แห่งประเพณีและเป็นสายน้ำที่ชุมชนภาคภูมิใจในทุกวันเพราะสำหรับที่นี่การสืบสานประเพณีไม่ได้หมายถึงการใช้สายน้ำเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการช่วยกันรักษาสายน้ำให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
1: ตอนนี้เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นได้กว้างกว่าเมื่อกี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของปากน้ำฉวางเนี่ยที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันตรงนี้นะครับและตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเป็นจุดปล่อยเรือ
1: ค่ะ
0: ไอ้คุ้งตรงนี้ครับจะเป็นจุดปล่อยเรือ แล้วก็จุดเส้นชัยไปประมาณ650เมตรนะครับจะมีจุดเส้นชัยอยู่มีกองอำนวยการอยู
1: ่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นภาพกว้างเลยแล้วไม่มีขยะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำแต่ท่านนายกค่ะท่านนายกมีวิธีการดูแลยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ซะ 100% ที่จะไม่มีขยะเล็ดลอดลงมาเลยเรามีการแบบว่ามาตรวจมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่ครับก็เหมือนที่เรื่องก็คือเรื่องศักยภาพศักดิ์ศรีของคนปากน้ำฉวางเนี่ยถ้าเขาเห็นนะเขาจอดรถหยิบขยะเลยผมรณรงค์ถึงขนาดนี้ลูกนักเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยเหมือนตาวิเศษเลยนะฮะคนทำความดีนะครับบางทีจอดรถเอารื้อไม้ที่ล้มอยู่ข้างถนนหรือขยะที่กองข้างถนนเนี่ยเป็นคนที่น่าชื่นชมเราต้องยกย่องเขานะครับเราต้องให้สิ่งดีๆกับบุคคลเหล่านี้ให้เขาคิดดีให้เขากล้าที่จะทำดีจอดรถปุ๊บเก็บขยะ อย่าให้เห็นเพราะว่าเป็นหน้าตาความรู้สึกตัวนี้มันมีกับคนปากน้ำฉวางเยอะ
1: ก็คือถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาวฉวางเลยนะคะจะไม่ให้มีขยะทั้งบกแล้วก็ในน้ำเลยแบบ 100%
0: เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการไปศูนย์ราชการในตัวอำเภอด้วยคนสัญจรไปมาเยอะเพราะฉะนั้นเราเจ้าบ้านเนี่ยต้องเน้นไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี
1: ตลอดระยะเวลาที่เราทำเรื่องนี้กันมาอย่างจริงจังตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนคะ
0: 90% ครับ
1: 90แล้วอีก10
0: อีก 10% เนี่ยข้อมูลตรงนี้เผื่อคนนอกพื้นที่มานะครับถ้าพูดว่าเต็มร้อยเดี๋ยวบางทีไปมาเจอทักชิ้นอย่างนี้เสียหายแต่ว่า90ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่แล้วครับ
1: แล้วเรามีเกณฑ์ในอนาคตไหมคะวางแผนไว้ว่ายังไงบ้าง
0: ในอนาคตนะครับของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นความไม่ขัดแย้งในพื้นที่เราจะต้องเป็นตัวประสานที่ดีกับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการเนี่ยต้องเป็นตัวประสานที่ดีเราอย่าไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่และทุกอย่างเนี่ยมันจะไปด้วยดีครับเข้าหากัน
1: เข้าหากัน
0: ให้ความร่วมมือกันให้ความสำคัญกับทุกครัวเรือน
1: นายกข่าวเหมือนที่เรารู้กันว่าตรงนี้ค่ะเขาชาวบ้านใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิต

0: ประจำวันกับน้ำเป็นหลักอันนี้เขาทำยังไงบ้าง
1: อ๋อน้ำก็จะมีน้ำอุปโภคบริโภคเราจะมีระบบประปาก็เห็นอยู่นะครับถังประปาและมีถังประปาอยู่ทีนี้ที่เห็นเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
1: ก
0: ็
1: คือวิถีชีวิตเผื่อมีการทอดแหกันบ้างหาปลากันบ้างก
0: ็
1: เป็นวิถีชีวิตชุมชนส่วนศาลาเทวดานี้ก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองปากน้ำฉวางที่เราเคารพนับถือเขาเรียกว่าเทวดาหัวกลองเทวดาหัวกลองนะครับได้สักการะกันนะครับประมาณนี้
0: ก็ถือว่าใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภคแล้วก็เหมือนที่เห็นอยู่ก็หาปลาด้วย
1: ครับ
0: จ
1: ะเป็นช่วงฤดูอยู่นะครับบางทีก็หน้าน้ำมาปลาก็เยอะก็มาเหวี่ยงแหกันบ้างนะครับนั่นเป็นวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่นะครับ
0: ถ้าใครที่มีโอกาสมาอำเภอฉวางนะคะมาเที่ยวปากน้ำในช่วงของเข้าออกพรรษานะคะจะมีการแข่งเรือด้วยแล้วก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าการแข่งเรือจะไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการที่ทำลายระบบนิเวศของน้ำแน่นอนเพราะว่ามีการเขาเริ่มจากจิตสำนึกดีกว่าจิตสำนึกของคนในอำเภอฉวางเขารักน้ำของเขาเชิญชวนหน่อยค่ะท่านนายก
1: ครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับปากน้ำฉวางเนี่ยเป็นต้นแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีจะไหลไปสู่จังหวัดสุราษฎร์เพราะฉะนั้นถ้าต้นน้ำสะอาดปลายน้ำก็ต้องสะอาดด้วยและที่สำคัญที่สุดอดีตที่ผ่านมากรมมลพิษได้พิสูจน์และก็ได้ให้รางวัลว่าปากน้ำฉวางแม่น้ำตาปีเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดยืนยันได้จากข้อมูลของกรมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
0: แม่น้ำตาปีอำเภอฉวางเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนว่าจะมีการคัดแยกขยะทางบกนะคะเป็นคัดแยกแบบ1 2 3 4แบบชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเล็ดลอดลงไปลงสู่แม่น้ำลำคลองเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูการคัดแยกขยะนะคะ
1: ดีครับเดี๋ยวตามไปดูที่ศูนย์คัดแยกขยะของเรานะครับแล้วก็เป็น RDF เราส่ง SCG ลงปูนทุ่งสง
0: ไปค่ะ

0: ุณลุงเขาเป็นคนที่นี่ไหมคะท่านนายก
1: เป็นคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมลุงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาสัมภาษณ์นายกค่ะลุงพูดคุยเรื่องการคัดแยกขยะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่สว่างเนี่ยน้ำดีมาก
2: ครับผม
0: เขามีการบริหารจัดการน้ำลุงเป็นคนที่นี่ไหมคะ
2: คนที่นี่ครับตอนนี้ทีมบริหารจัดการของเทศบาลตำบลป่าน้ำสว่างเนี่ยเข้ามาอยู
0: ่
2: รู้สึกว่าน้ำมันดีขึ้นเยอะเพราะมีในหมู่ที่8มันมีโครงการอยู
0: ่
2: ตอนนี้มันก็โอเคอยู่นะทางเทศบาลของปากน้ำจะวางทีมบริหารเขาเข้ามาจัดการอยู่ตรงนี
0: ้ดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อก่อนเป็นยังไงคะ
2: เมื่อก่อนมันยังไงอะกระยับมันเยอะอะเดี๋ยวนี้มันลดลงแต่ยังมีกลิ่นอยู่ไม่มากน้ำก็มีอยู่เสียบ้างมาตอนขนมาแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
0: ขึ้นเยอะแล้ว
2: ครับ
0: แล้วลุงได้ใช้น้ำไหมคะในชีวิตประจำวัน
2: ได้ใช้ครับได้ใช้
0: ใช้ทำอะไรเอ่ย
2: ช้ำเอามาใช้กับในครัวเรือนเนี่ยอาบน้ำซักผ้าอะไรแบบเนี้ย
0: ก็คือใช้อยู่เป็นในครัวเรือนในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วลุงอยากจะฝากอะไรถึงชาวบ้านไหมคะคนอื่นเรื่องของการจัดการน้ำการจัดการขยะอะไรเงี้ยเราต้องช่วยกันนะ
2: ใช่ครับโคกถึงกว่าชาวบ้านในเทศบาลตำบลป่าน้ำจะวางช่วยกันเอากระยะมาขายที่เทศบาลเทศบาลเขารับซื้อกระยะอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆไปคนที่ไม่ทำทีก็ช่วยกันหน่อยครับช่วยกวาดไปครับ
0: ก็คือให้ช่วยกันไปขัดแยกขยะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เจอคุณลุงชาวปากน้ำแท้ๆค่ะลุงย้ำนะคะว่าต้องคัดแยกขยะนะบ้านของเราชุมชนของเราจะได้สะอาดทำให้เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับที่ท่านนายกบอกเลยค่ะว่าศักดิ์ศรีของคนฉวางเขายอมไม่ได้นะคะที่จะมีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยวท่านนายกจะพาไปดูค่ะว่าที่ทิ้งขยะของที่นี่เป็นอย่างไรมีการจัดการแบบไหนกระบวนการต่างๆได้ประโยชน์แน่นอนตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ถึงแล้วค่ะท่านนายกตรงนี้ด้านหลังเป็นอะไรนะคะตรงนี้คัดแยกขยะ
1: เรียกว่าศูนย์คัดแยกขยะของเทศบาลตำบลป่านัดที่ว่าเป็นกลุ่มที่5ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่สามารถนะครับก็มีการคัดแยกขยะข้าวแต่ละวันก็ประมาณ80ตันถึง100จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาได้นี้ขยะข้าวมาหายหมดไปแต่ละวัน80ตันถึง100ตันพอ200ตันก็ต้องเอามาคัดแยกสรุปว่าขยะจากส่วนที่ขยะไปแต่ละวัน300ตันเนี่ยต้องมีการคัดแยกและออกมาเป็นรูปแบบ RDF
0: ค่ะ
1: นี่คือผู้จัดการตลาดมากครับตรงไหนถามพวกนี้ได้เลย
0: บอกว่าเป็นรูปแบบ RDF RDF คืออะไรคะ
2: RDF คือผลผลิตจากขยะนะฮะเราทำเพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งโรงไฟฟ้าครับผมเป็นเชื้อเพลิงครับผม
0: ค่ะแต่ละวันเราทำอะไรบ้างคะ
2: แต่ละวันนะก็หน้าที่หลักของเราคือคัดแยกขยะจากขยะสดนะฮะขยะสดเนี่ยเอาเข้ามาครับผม
0: ค่ะ
2: ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะฮะท่าน
0: ค่ะ
2: ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะมองเห็นว่าขยะเนี่ยคือปัญหาของท้องถิ่นนะครับท่านก็เลยเลือกให้ทางเรามาช่วยดูแลกำจัดขยะนะครับในพื้นที่เนี่ยคัตเตอร์ที่5เนี่ย30กอปทที่เอามาทิ้งที่นี้ขยะนี้สารพัดเลยครับผมนะก็มารวมที่นี้ทางเราก็จะเป็นที่คัดแยกนะเอาขยะสดนะอย่างที่ท่านนายกแจ้งไปนะว่าขยะสดเนี่ยทั้ง30กอปทเนี่ยเข้ามาในประมาณวันละ80ถึง100หรือมากกว่านะก็แล้วแต่เป็นบางวันนะแล้วเครื่องผลิตของเราเนี่ยผลิตอาเดียนได้วันละ300กว่าตันนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเอาขยะเก่าสะสมซึ่งสะสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
0: ้
2: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตไหมฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะฮะ
1: แบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีของด้านในกระบวนการของเราก็จดดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที่
0: น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
2: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังท่านนายก
1: ค่ะ
2: นี่
1: จบแบบบินโดรนจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับกับชิ้นเล็กแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเมืองคูนเอสซีจีหรือว่าที่ไหนก็ไม่แต่เดี๋ยวนี้เขาลงรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางเพื่อนบ้านเพื่อนมีรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี
0: ้ก็เป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
1: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่บอกไว้ว่าตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูระดับโลก
0: ค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจ
2: นครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อาเดียนที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรง

ฐบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากRDF นี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จาก RDF ที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: านายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจแล้วก็ท่านนายกพร้อมด้วยพี่ๆทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

จของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนพอร์เทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นนะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายพอร์เทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายพอร์เทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดพอร์เทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดพอร์เทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้าง อะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้พอร์เทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนเป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีอะไรบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดอ่ะเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นต่อวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละ
0: ค่ะ
1: ก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้ที่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไง
0: ค่ะ
1: ก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
0: อย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนมันเป็นเรื่องสายประกวด
1: ใช่
0: ตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช่
0: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: รู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริงๆ
0: ใช่
1: ในการที่วาดเราต้องความเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
1: ครับ
0: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
0: ้
1: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
0: เฟล
1: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
0: fail.
1: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเราพยายาม
0: เราว่าเราพยายามสุดๆแล้ว
1: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าพอร์เทรตเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลย แล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือน
1: ไม
0: ่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
1: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้นะ
0: เ
1: พราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงานบางทีเราวาดเหมือนแหละแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่าหนึ่งด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
0: อ
1: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
0: ่
1: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
0: ใช่
1: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
0: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
1: ใช่
0: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะแต่ตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
1: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
0: ้ใช
1: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
0: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
1: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
0: ้
1: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติดกับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
0: ค่ะ
1: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอ่ะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
0: ้หาความรู
1: ้ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างเนี้ยอยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: คือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสีไม้มันยังเช่นผลงานชิ้นเนี้ยก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราปิดลงถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมอะก็คือมาจากเหมือนเราดออิ้งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดออิ้งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
1: ใช่คร
0: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้จนถึงรับประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
0: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอ drawing แบบนี
1: ้
0: ในสายตาของพี่เบนซ์มันต่างกันยังไงเสน่ห
1: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
0: ะ
1: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอะสมัยปู่ย่าตาทวดอะเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
0: ถูก
1: มีอ
0: ยู่แล้ว
1: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบอ
0: ุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
0: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
1: ้
0: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอก็ตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
1: ้
0: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี
1: ้ก
0: ็ต้องใช้แนวคิดยังไง
1: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างนึงว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ําสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสําคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
0: คือชีวิตพี่เบนซ์น่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้าง
1: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
0: ้
1: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
0: ะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
0: ้
1: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
0: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
1: สีน้ำสีไม
0: ้แล้วก็ดินสอ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่สนิทงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วย
0: ค
1: ่ะก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสห่าแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเชอร์ก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรียบร้อ
2: ยอ
0: ันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถือในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการร่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำในเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชอร์นะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
1: ก็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับ ผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้โน่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกัน

0: ื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
4: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
3: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
4: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
3: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
5: ทุกเรื่องที่อยากรู
6: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
7: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
8: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
5: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
9: น้องไปสูงมุกกันนักเหร
10: อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยโค้งมรณะเนี่ยกระหักศอกร้อยศพ
11: จุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
12: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันน็อกก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

สวัสดีค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกมัดย้อมที่เขานำผ้าบาติกมาประยุกต์ใช้เป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกเครื่องแต่งกายต่างๆเพื่อที่จะให้ผ้าพื้นถิ่นไปสู่แฟชั่นที่นำสมัยค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูโจ้ค่ะประธานกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมค่ะสวัสดีค่ะครูโจ้
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากทราบว่ากลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมีที่มาหรืออะไรยังไงคะครูโจ้
1: อันนี้เนื่องมาจากว่าโดนวิกฤตนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าเขียนผ้าทําทั้งรับเขียนผ้าแล้วก็รับงานสอนอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากโดนโควิดแล้วก็ทําให้ร้านอาหารแล้วก็ร้านผ้าที่เปิดอยู่ค่ะโดนปิดหมดเลยแล้วกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านที่นี่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจตกต่ํามากทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ายังอยากจะทําผ้าอยู่ค่ะก็ไปเอามะพร้าวที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็เพราะว่าปอกมะพร้าวปอกอะไรแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะคิดก็เลยว่าเอ้ยเรายังอยากจะทํางานเนาะก็เอามาทํามัดย้อมก่อนค่ะเอามาทํามัดย้อมก็เริ่มทํากับผ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปขอทิศนี้ว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อไปทางพช.ค่ะก็เลยเห็นเขาประกาศว่าถ้าใครสนใจจะขายสินค้าให้ไปขายได้ที่อำเภอก็เลยกดเข้าไปในนั้นว่าสนใจจะขายสินค้าเอาไปขายได้ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ตอบออกมาเขาก็สองสามครั้งเนาะสองสามครั้งเอ๊ะมันจะถึงวันขายแล้วสงสัยจะยังไงเขาก็เลยตอบมาว่าต้องเอาสินค้าเข้าไปดูก่อนก็เลยเอาสินค้าเข้าไปดูวันนั้นค่ะแล้วก็พอเอาเข้าไปดูปั๊บก็เจอกับน้องไมค์นี่แหละค่ะน้องไมค์พอชอนเนี่ยแหละค่ะก็เอาไปปั๊บน้องไมค์บอกว่าขายได้แล้วก็จับจดทะเบียนโอท็อปเลยค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่อยากจะเข้ากับจดทะเบียนนะคะเพราะว่าเป็นความที่ว่ารู้สึกว่าวุ่นวายยุ่งยาก
0: อยากอิสระอยากทำอะไรตามใจเรา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบางทีต้องมีการประชุมอบรมทํานู่นทํานี่ก็เลยคิดว่าเอาแล้วไม่เป็นไรในเมื่อมันเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะค่ะด้วยวิกฤตของตัวเองจริงพอทีนี้ก็เริ่มมาทําก็เริ่มไปขายแล้วก็เขาก็ถามว่าไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมไห
0: ม
1: ก็เลยบอกว่าสินค้าโอท็อปของละแมเนี่ยส่วนมากก็จะไปขายที่ตลาดใต้เขี้ยมค่ะก็เลยว่างั้นก็ไปพอไปปั๊บตัวนี้เราก็เริ่มขายได
0: ้
1: ขายได้เสร็จแล้วก็มีคนเช่าบ้านอยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็แบบเหมือนกับเป็นไม่ไม้เนาะแล้วก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนก็เลยบอกว่ามาทํางานกับครูไหมเดี๋ยวมาช่วยครูก่อนเดี๋ยวครูสอนให้เขาก็เลยตัดสินใจว่ามาทําก็คนหนึ่งก็คือรัตนาน้อมเคารพนะคะวันนี้เขาไปเฝ้าคนเจ็บนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแต่ก็มาอยู่ใกล้ๆกันแต่เนี่ยกับคุณโจ้เนี่ยค่ะกับโจ้เนี่ยคือทํางานกันมานานแล้วนะคะเป็นคนที่โจ้สอนเขาขึ้นมาเองกับเรื่องการเขียนงานบาติกคืองานบาติกงานมัดย้อมแล้วก็อีโคปรินต์นะคะคือเขาเกิดจากตัวของโจ้เลยโจ้ก็ถามเพราะว่าพอดีเขามาได้แฟนอยู่ที่นี
0: ่
1: กลับลงมาจากกรุงเทพเหมือนกันก็เลยบอกมาทํางานกับครูไหมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะก็เลยมาทําก็เริ่มเข้ามาทําแล้วก็ในวันที่ไปขายผ้าค่ะก็เจอน้องปูเขาก็เย็บผ้าได
0: ้
1: ก็เลยถามว่าคือการที่กลุ่มเราจะเดินได้หรือว่าการทําผ้าที่ดีได้เราต้องมีมือตัดเย็บค่ะเราก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าฉันทําผ้าแล้วฉันจะให้เธอเนี่ยตัดเย็บตามที่บอกก็คือเป็นคนที่วางแบบแพทเทิร์นการวางผ้าทั้งหมดอะค่ะก็คือคุยกับเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ตกลงก็เอาส่งผ้าให้เย็บค่ะ
0: จุดเริ่มต้นก็คือมาจากที่โควิดแล้วก็แต่เรามีฝีมือมีความสามารถอยากทำในสิ่งที่ชอบอยู่ก็เลยรวมกลุ่มกันเล็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนที่เรารวมกลุ่มใหม่ๆค่ะนอกจากพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วมีหน่วยงานอะไรที่มาช่วยสอนหรือพัฒนาฝีมือเทคนิคบ้าง
1: ก็มีของนอกจากของในส่วนที่เราได้ไปอบรมกับของพช.นะคะก
0: ับ
1: ฝีมือแรงงานแล้วก็ตัวโจ้เนี่ยเกิดจากฝีมือแรงงานนะคะคือโจ้เป็นทั้งเป็นลูกหม้อเขาเรียกว่าเป็นลูกหม้อนะคะคือเรียนจบมาจากฝีมือแรงงานหลักสูตร6เดือนเลยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับฝีมือแรงงานด้วยค่ะแล้วก็พัฒนางานทุกชิ้นมาจากตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับวัฒนธรรมค่ะวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะก็มีโอกาสเขาถามมาว่าคุณโจ้สนใจไหมสนใจจะไปอบรมไหมเขาจะรับคัดเลือกภาคใต้ตอนบนนะก็เลยสนใจค่ะพอสนใจปั๊บก็มีการโคชชิ่งของกลุ่มเนี่ยค่ะประมาณสอง

0: 3ครั้งแล้วก็ได้ไปที่โรงแรมที่นครแล้วก็ทีนี้เขาก็คุยแล้วก็เขาให้เราออกแบบอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานตัวนี้ออกมาเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานออกแบบร่วมสมัยค่ะจะเป็นงานที่ว่าให้เราคิดว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเกี่ยวกับความเป็นละแมหรือว่าความเป็นตัวตนของเรา
1: อัตลักษณ์ตัวตนของเรา
0: ใช่ค่ะก็แล้วก็ว่าให้มันร่วมสมัยยิ่งขึ้นให้มันดูแล้วแบบทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชุดแฟชั่นเสื้อยืดอย่างเสื้อยืดตัวนี้ค่ะเหมือนกับเสื้อยืดตัวนี้ค่ะก็จะใช้ความเป็นละแมนะคะก็คือเหมือนกับมีลายแล้วก็มีลายเรือใบละแมอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นสีโทนธรรมชาติที่ดูแล้วใส่ได้เนื่องในโอกาสช่วงนี้แล้วก็คือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รับการที่ว่ามีอาจารย์มาจากโมศิลปกรนะคะตอนนั้นแล้วก็เข้ามาโค้ชที่งานให้เรา 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็ได้เขียนภาพตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะคะพวกนี้ก็คือทำให้เราได้พัฒนารูปแบบของงานให้ทันสมัยแล้วก็ประยุกต์ให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับชุดผ้าไหมที่หุ่นใส่ตัวนั้นค่ะเป็นงานเขียนมือเป็นผ้าไหมนะคะแต่ว่าทำให้มันยังไงให้มันออกแบบแล้วมันแบบ
1: ทันสมัย
0: ทันสมัย
1: ใส่ได้ทุกวันใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
0: เหมือนกับว่าเหมือนกับเนี่ยก็ออกแบบให้มันดูแบบสบายๆ อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับให้ดูแบบแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ดูแบบให้ดูแบบใส่ไปไหนก็ได้สบายๆเป็นผ้าไทยอันนี้เป็นผ้าไหม
1: ก็คือจริงๆเริ่มจากการที่เราทำผ้ามาก่อนแต
0: ่
1: ทีนี้ก็คือค่อยๆประยุกต์ไปนำมาเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อสูทเสื้อทำงานแล้วก็เป็นเสื้อที่ออกแนวแฟชั่นสามารถออกงานได้
0: ใช่ครับก็มีหมวกมีย่ามนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเป้เนาะนี่จะเป็นเป้ใส่ผ้าเห็นไหมคะนี่จะเป็นเป้เนี่ยค่ะแล้วก็จะแบบทำให้มันแบบเราได้เรียนรู้ว่ามันแบบทำให้ยังไงสินค้ามันน่าสนใจมากขึ้นเวลาเราไปเหมือนกับไปในที่ที่แบบหรูๆไปงานแบบเหมือนกับไปที่ไปเปิดบูธกับเซนทันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับพานิชก็จะเป็นคนชักจูงให้เราได้ไปอะค่ะไปกับพานิชไปอะไรเงี้ยที่สถานที่ที่แบบหรูหราขึ้นเราก็มีสินค้าที่ว่าหลายๆอย่างที่พัฒนาขึ้นนะคะ
1: แล้วหลังจากที่พอเราเริ่มประยุกต์ใช้นำมาเข้าสู่แฟชั่นสมัยใหม่ค่ะการตอบรับ
0: ก็ด
1: ี
0: ค
1: ่ะ
0: ก็ดีค่ะเหมือนกับบางคนถ้าเห็นเสื้อแบบสไตล์นี้เขาบอกโอ้สไตล์นี้ชอบเลยเหมือนกับว่าคนที่ซื้อผ้าที่เป็นสไตล์งานมือเนี่ยค่ะเขาจะชอบงานพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นคราฟเป็นอินดี้นิดนึงหรือว่าเป็นสไตล์ที่ลึกนิดนึงที่ไม่ได้เป็นแบบจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นเชิ้ตหรือเป็นอะไรที่มันนั่นเลยอะค่ะทำให้เขาสนใจกับงานของเรามากขึ้นค่ะ
1: ก็ถือว่าได้ต่อยอดจากผ้าท้องถิ่นผ้าพื้นถิ่นของเราเลยที่เราได้ทำได้เป็นผ้ามัดย้อมมาสู่แฟชั่นแล้วก็ได้ตอบรับจากคนทั่วไปเขาก็นิยมใส่กันเยอะขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงคะผ้าตรงนี้ที่เราเอามา
0: ผ้าส่วนมากเนี่ยค่ะสีที่เราใช้ก็เป็นสีในท้องถิ่นของเราเองแล้วก็เราพยายามที่จะออกแบบด้วยเรื่องราวของความเป็นละแมของเราความเป็นชุมพรของเราใส่ลงไปค่ะเหมือนพวกนี้ก็จะมีดอกพุทธรักษาเรือใบหรือว่ามีลูกมะเดื่ออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวตนของเรามากขึ้นค่ะ
1: ค่ะพอได้รับความนิยมอย่างนี้ค่ะกลุ่มเราก็ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพในคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือที่กลุ่มอะค่ะส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะโจนเนี่ยตอนแรกที่มาเราก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ว่าโจ้ได้มีโอกาสนะคะไปวันนั้นที่ว่าไปโคชชิ่งงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปฟังหัวหน้าพช.นะคะท่านพูดว่าเรามีเงินให้กู้ยืมนะในดอกเบี้ยที่ต่ำก็คือเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโจ้ก็ได้ทำการยืมเงินตรงนั้นมาค่ะกู้มาแล้วก็ทีนี้ก็เอามาพัฒนาพอเขาให้เป็นสิ่งของมานะคะเขาไม่ได้ให้เป็นตังค์นะแต่เราเอาตรงนั้นนะคะมาแล้วก็ออกไปสู่ตลาดก็พอเราทำสู่ตลาดปั๊บเราสามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นนะคะมาหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่มเมื่อสมาชิกอะค่ะมาทำงานแล้วได้ตังค์ไม่อดก็พร้อมที่จะอยู่

0: ูอะไรเงี้ยค่ะที่อยากจะสอนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องผ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่บ้านแล้วก็ทุกคนที่มาทํางานนะคะเหมือนกับที่เราอยู่ในชุมชนนะคะเหมือนกับอย่างที่เจ้าบอกบางคนเนี่ยค่ะคือต้องมีรายได้เสริ
1: อ
0: ม
1: ืม
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: เขาก็มารับจ็อบทํางานอะไรแบบเนี้ยค่ะเจ้าก็อันนั้นคือเราก็ช่วยกันก็ทุกคนก็ยินดีค่ะแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามาทํางานแล้วได้ตังค์
1: อืมค่ะอยากให้ครูโจ้พูดถึงคนที่ยังรู้สึกแบบยังไม่กล้าจะใส่ผ้าพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจําวันให้เปิดใจเห็นความสวยงามอย่างนี้คืออยากให้พูดถึงคนที่ยังไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะผ้าไทยอะค่ะหรือผ้าทํางานทํามืองานท้องถิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะทันสมัยแบบเก๋ไก๋นะคะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่คนที่ว่าทําผ้าพวกนี้ค่ะสามารถที่จะรับงานแล้วก็ออกแบบให้เราได้ด้วยอย่างที่เราต้องการนะคะเป็นวัยรุ่นขาสั้นขายาวเนี่ยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็จะออกแบบให้เห็นไหมคะให้ทันสมัยให้เด็กวัยรุ่นใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเป็นงานที่ทันสมัยขึ้นนะคะเป็นสไตล์เสื้อก็จะเป็นขอบเป็นอะไรเราก็จะทําให้ทั้งหมดเลยค่ะและอยากจะบอกว่างานที่เป็นงานถิ่นนะคะฝีมือของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพราะตัวของเรานะคะคนไทยทุกๆคนหรือว่าคนในท้องถิ่นในทั้งประเทศเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่อุดหนุนความเป็นตัวตนของเราแล้วคุณจะอุดหนุนใครล่ะคะฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าความเป็นท้องถิ่นของเราแต่ทําให้เราเข้าสู่แฟชั่น
0: ใช่
1: สม
0: ค
1: ั
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ใหม่ได้โดย
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่
1: อาย
0: ค
1: ใ
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รเลย
0: ใช่
1: นะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะเห็นผลิตภัณฑ์เยอะอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเดินชมแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดเย็บแล้วก็การออกแบบได้ไหม
0: ใ
1: ค
0: ช
1: ะ
0: ่ค่ะเดี๋ยวเราสาธิตตรงนู้นจะมีงานทํามีการเขียนเทียนระบายสีแล้วก็การตัดเย็บของกลุ่มของเราค่ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ปูค่ะผู้ตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปู
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็เป็นแฟชั่นที่นำสมัยนี้พี่ปูเย็บเองใช่ไหมค
1: จ
0: ะ
1: ้าพี่ปูครูโจ้เป็นผู้ออกแบบแล้
0: คว
1: ก
0: ่ะ
1: ็พี่ทำแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บค่ะ
0: เดิมๆนี้พี่ปูทำอาชีพอะไรอยู่ก่อนไหมค
1: ท
0: ะ
1: ำสวนค่
0: อ
1: ะ
0: ๋อท
1: แล้ว
0: ำสวน
1: อยากทำสวนแล้วก็ได้ร่วมทำโครงการโคกหนองนากับพอชอเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เอาของในสวนแล้วมาขายที่อำเภอจัดงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมาขายแล้วก็เจอครูโจ้ค่ะแล้วครูโจ้ว่าตัวเองเย็บผ้าเป็นมาอยู่กับครูไหม
0: เป็นการชักชวนมาเพื่อ
1: ใช
0: มา
1: ่
0: สร้
1: ค
0: าง
1: ่ะ
0: กลุ่มตรงนี้เพื่อเป็นอาชีพเสริม
1: ใช่ค่ะเพราะเห็นผ้าสวยๆของครูโจ้เนี่ยค่ะแล้วก็เลยสนใจไปสอบถามว่านี่มาทำยังไงเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้
0: ก็ถือว่าใช้ความสามารถที่เรามีอยู่เข้ากลุ่มแล้วก็ม
1: จ
0: า
1: ้า
0: สร้างรายได้เพิ่มตรงนี้หลักๆแล้วหน้าที่ของพี่ปูนี่ทำยังไงบ้างคะถ้าเกิดเหมือนได้แบบมาจากครูโจ้แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะคุยเรื่องแบบเสร็จแล้วพี่ก็เอามาตัดเย็บเอามาทำแพทเทิร์นตัดเย็บ
0: ก็คือมีการออกแบบแบบที่เราเห็นนี่คืออะไรคะยังไงคะ
1: เป็นเสื้อฮาวายแบบ
0: อ
1: ต
0: ๋
1: ั
0: อ
1: วที่พี่ใส่เนี่ยค่ะแล้วก็นี่เป็นปกอะค่ะ
0: ค่ะ
1: แขน
0: ก็คือเอาผ้ามัดย้อมนี่แหละมา
1: ใช่ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำแล้วก็ทำเป็นรูปทรง
1: ค่ะ
0: ต่างๆไว้ก่อนแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: มาเย็บแล้วเหมือนพอเราเย็บอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่มรายได้ให้ตัวเองมากน้อยยังไงบ้างคะตอนนี้
1: ก็เพิ่มได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าตามปกติพี่ก็ทําสวนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มันก็คนทําสวนมันก็มีเวลาว่างค่ะเพราะว่าพอทําเสร็จอ่ะใส่ปุ๋ยเสร็จทําโน่นทํานี่เสร็จก็มีเวลาว่างค่ะพี่ก็เมื่อก่อนก็รับงานนอกข้างนอกนี่แหละค่ะแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาร่วมกับครูโจ้นี่ครูโจ้ก็จะมีงานส่งให้ตลอดเลยค่ะเป็นแบบเป็นเซตเหมือนเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยอ้าว10 ตัวเย็บแบบชุดผู้ใหญ่ก็5 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออเดอร์ลูกค้าของครูโจ้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเหมือนประมาณว่าเสื้อตัวหนึ่งค่ะเราใช้เวลาตัดเย็บกี่วันได้คะ
1: ฮาวายอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งเวลาว่างๆพี่เอาสัก2 ตัวค่ะ
0: อ๋อวันหนึ่งได้2 ตัว
1: จ
0: เล
1: ้าย ค่ะ

0: ว่าเราก็
1: ม
0: ข
1: ั
0: ึ
1: น
0: ้นรูปขึ้น
1: ง
0: ห
1: ่
0: ้
1: า
0: อง
1: ย
0: ไว้
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นเสื้ออื่นเป็นชุดอะคะถ้าเป็นชุด
1: เป็นชุดหนึ่งตัวค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำเต็มตัวค่ะเพราะว่าเอาเวลาว่างจากงานสวนนะคะมาทำ
0: ค่ะแล้วเหมือนพอเราเห็นชิ้นงานเราไปแบบมีคนมาซื้อมีคนมาเอาไปใส่เราจะรู้สึกไงว่าในฐานะที่เราเป็นคนผลิตตัดเย็บตรงนี้ค่ะ
1: ก็แอบภูมิใจอะค่ะว่างานของเราก็เอาไปใส่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเอาไปขายตามบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะแล้วเรามีคนที่แบบตามหน่วยงานมาสั่งให้เป็นชุดทีมอะไรมีไหมคะแบบน
1: ม
0: ี้
1: ีค่ะ
0: อันนั
1: อ
0: ้นก็เห็นได้ชัดเลยพอเขาใส่เสื้อที่เราตัดเย็บไปภูมิใจ
1: อย่างเช่
0: ใน ช่ไหม
1: เสื้
0: ค
1: อ
0: ะ
1: แบบเนี้ยค่ะเหมือนช่วงก่อนก็แถวชุดอบต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาไปใส่แล้วก็ในทีมของทีมงานพอชอเนี่ยค่ะเขาก็สั่งไปใส่
0: ก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทําก็มีตลาดรองรับแล้วก็ม
1: ใ
0: ี
1: ช่
0: คน
1: ค่ะ
0: ตอบรับอยู่
1: ค่ะ
0: แต่บางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยใส่พอใส่เป็นชุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน่วยงานไปใส่ไปเที่ยวไม่ได้มันดูเชยอะไรเงี้ยรู้สึกไงคะอยากจะบอกเขายังไงบ้าง
1: อยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่เป็นชุดเป็นทีมก็ได้ค่ะเราใส่เป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่ใส่แบบเหมือนอย่างเงี้ยพี่ใส่ทุกงานเลยค่ะงานบวชงานแต่งงานไปกินเลี้ยงอะไรอะค่ะใส่ได้แล้วก็เด็กๆก็สนใจนะคะว่าผ้าไทยไม่จําเป็นต้องแบบตัดแบบชุดเป็นทางการนะคะส่วนมากเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนครูโจเอาไว้ดูเมื่อกี้ค่ะจะเป็นขาสั้นจะเป็นแขนในตัวเป็นครอบกางเกงเข้าชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เขาตัดผ้าลินินนะคะอย่างนั้นก็เยอะเขาไม่ตัดกันเยอะค่ะ
0: ก็คือไม่จําเป็นต้องใส่เป็นทางการ
1: ใช่
0: รู
1: ค
0: ป
1: ่
0: แ
1: ะ
0: บบก็คือเดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากการออกแบบให้เป็น
1: ให้
0: แฟชั่นนําส
1: ใช
0: มัย
1: ่
0: ข
1: ค
0: ึ
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นอยากฝากถึงเด็กๆหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดสนใจอย่างนี้อยากจะมาให้ตัดผ้าแล้วออกแบบมาได้ไหมคะอันนี้
1: ได้ค่ะก็ฝากถึงเด็กๆคนรุ่นใหม่อะค่ะเพราะว่าผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะใส่แล้วเราไม่ต้องอายใครอะค่ะเป็นการโชว์ว่าของเราก็มีดีผ้าอะไรไม่จำเป็นต้องเอามาจากแบบที่อื่นนะคะถิ่นอย่างเงี้ยเราใส่อย่างนี้ไปไหนก็โอเคอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราขอดูวิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าของพี่ปูนะคะแล
1: ค
0: ้ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เดี๋ยวไปดูผ้าอื่นๆด้วย
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะให้พี่ป
1: โ
0: ู
1: อ
0: ล
1: เ
0: อ
1: ค
0: งทำให้ดูเลยค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ

0: เห็นไหมคะคุณผู้ชมใช้เวลาแป๊บเดียวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างของเสื้อเชิ้ตเหมือนที่พี่ปูใส่ใช่ไหมคะ
1: เสื้อปกฮาวาย
0: เสื้อปกฮาวาย
1: ใส่สบายสบายค่ะ
0: ค่ะเห็นความเข้มแข็งแล้วก็ความตั้งใจของกลุ่มผ้าบาติกมัดย้อมอย่างนี้แล้วแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านี้ก็คือหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนพวกเราใช่ไหมคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละแมเขาก็มีโครงการดีๆแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาอยู่ตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภารกิจของเขาที่มาส่งเสริมกลุ่มมีอะไรกันบ้างค่ะ

หรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนะคะที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอนะคะโดยจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่ค่ะโดยกลุ่มบาติกมัดย้อมอะค่ะเราก็จะเข้าไปตั้งแต่กระบวนการแรกเลยค่ะก็คือเข้าไปส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะเข้าไปส่งเสริมด้านงานคุณภาพของสินค้าค่ะแล้วก็เข้าไปส่งเสริมด้านการตลาดช่องทางการจำหน่ายต่างๆค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็นที่รู้จักนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเวลาหน่วยงานจัดกิจกรรมอะค่ะเราก็จะให้กลุ่มไปออกงานไปจัดแสดงรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าค่ะแล้วก็รวมถึงงานวิชาการต่างๆด้วยค่ะก็ทางกลุ่มอะค่ะก็สามารถเป็นครูในการสอนงานการผลิตผ้าการใช้สีต่างๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็กลุ่มอาชีพอื่นๆในพื้นที่ทั้งในพื้นที่อำเภอแล้วก็นอกพื้นที่อำเภอค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านช่องทางออนไลน์ค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆของสำนักงานแล้วก็ในเพจของกลุ่มค่ะในส่วนของการไปจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นข้อดีค่ะที่ทำให้เครือข่ายในพื้นที่และต่างพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันทางด้านเทคนิควิธีการต่างๆนะคะรวมถึงได้ไปเอาสินค้าไปโชว์ด้วยค่ะก็สามารถทำให้กลุ่มอะค่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการการทำงานนะคะก็จะมีส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนนะคะอย่างเช่นสสว.หรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอะค่ะที่เขาก็จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะในส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านกิจกรรมนะคะก็อย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดแล้วก็จะเป็นหน่วยงานในส่วนของท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลนะคะหรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเมื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆอะค่ะเขาก็จะสนับสนุนในการออกร้านการจัดแสดงสินค้าค่ะก็ขอฝากถึงกลุ่มอาชีพในชุมชนนะคะที่สนใจที่จะต่อยอดด้านอาชีพหรือว่าต่อยอดกลุ่มนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะค่ะแล้วก็ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยส่งเสริมในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือว่าการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนค่ะก็อยากจะให้กำลังใจกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะคะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมนะคะการสร้างอาชีพหรือว่าส่วนใดที่ขาดนะคะก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ค่ะสำหรับการบทบาทในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะก็ตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะคะที่ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนในชุมชนนะคะได้ใช้แล้วก็ได้สวมใส่ผ้าไทยที่เป็นผ้าไทยพื้นถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถช่วยกระตุ้นการสร้างงานผ้าไทยในพื้นที่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือพระราชดำรินะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนะคะซึ่งท่านก็ได้ทรงมีแนวคิดที่จะทำให้ผ้าไทยอะค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งนะคะท่านนะคะก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าไทยนะคะลงมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งผ้าไทยใหม่ๆที่ได้รับการพระราชทานลงมาค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะให้กับผู้ประกอบการในชุมชนนะคะได้มีการออกแบบสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ๆเพื่อที่จะมาใช้นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะผ้าไทยนะคะก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในงานทางการนะคะก็ยังสามารถนำมาหยิบมา mix and match ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถทำให้การแต่งกายในชีวิตประจำวันนะคะมีความสนุกมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนะคะ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าจากผ้าบาติกมัดย้อมธรรมดาธรรมดาสามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์สวยงามต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเหมือนเสื้อที่การใส่วันนี้ก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใส่ไปเที่ยวได้อย่างมั่นใจไม่ต้องอายใครค่ะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นของตนเองแล้วก็สู่แฟชั่นสมัยใหม่ได้ด้วยค่ะวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็หมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมีอะไรดีๆในชุมชนจะนำมาฝากอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
3: เออเข้าโรงเรียนดีลูกเออแล้วบวกกันนกอ่ะนี่มันบาดร้อยไหม
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: ไอ้หนู
2: ครับแม
5: ่มาโอนเงินให้แม่หน่อย
2: ได้ครับแม่แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
5: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตังค
2: ์เช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนโอน
6: ทันข่าวล้วงไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์อาเซียนรุ่นใหญ่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยานัยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องที่ท่านกดหมายเลข11หรือจะรับชมออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook NBT สงขลาค่ะคุณผู้ชมค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะซึ่งต้องบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ได้รับการดูแลการปกป้องแล้วก็เติบโตอย่างปลอดภัยค่ะแต่ในหลายครั้งเนี่ยความรุนแรงการทอดทิ้งหรือแม้แต่การกระทำบางอย่างที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นเรื่องปกติอาจจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิเด็กแล้วก็มีผลทางกฎหมายเข้ามาควบคุมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองเด็กเด็กมีสิทธิ์อะไรและผู้ใหญ่ต้องรู้อย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันในช่วงสนทนานะคะแต่ก่อนอื่นค่ะไปติดตามคลิปดีๆในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินก่อนค่ะ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองทำให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวในระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว

0: กลับมาช่วงนี้กับอัยการช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยจะให้ความคุ้มครองเด็กมากน้อยแค่ไหนพ่อแม่มีสิทธิ์ลงโทษลูกได้อย่างไรบ้างหากว่าพบเห็นการถูกทำร้ายคนทั่วไปสามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าต้องมีการแจ้งเหตุได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านณรงค์ศิรสรรค์ท่านรองอธิบดีอัยการภาค9จะมาให้คำตอบกับเรานะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านรองค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านรองเนี่ยได้ขยายความก่อนค่ะว่าคำว่าเด็กเนี่ยตามกฎหมายการคุ้มครองเด็กเนี่ยค่ะหมายถึงใครน้องต้องมีอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างคะท่าน
1: ครับผมเด็กเนี่ยครับถ้าดูตามพรบศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนนะซึ่งเป็นศาลกฎหมายหลักในเรื่องของเด็กนะครับจะมีอายุไม่เกิน12ปีนะครับเพราะว่าบุคคลทำความผิดนั้นทำไมถึงอายุไม่เกิน12ปีเพราะพรบศาลเยาวชนบอกว่าเด็กตามกฎหมายนี้ให้เป็นไปตามมาตรา73ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยนะครับกระทำผิดไม่ต้องรับโทษแล้วก็เด็กอายุ12ปีแต่ไม่เกิน15ปีกระทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษแต่ศาลจะมีมาตรการในการดำเนินการแต่ส่วนไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษเลย
0: ไม่เกิน12ปีคือไม่รับโทษเลย
1: แล้วก็มีอย่างเดียวก็คือไปดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพมาประเมินว่าทำไมต้องทำผิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแก้ไขเยียวยากันเพราะฉะนั้นเด็กในที่นี้ที่เราเข้าใจทุกวันนี้ขยับจากอายุ10ปีมาเป็นไม่เกิน12ปีครับ
0: อ๋อนี่คือมีการขยับขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยค่ะมันมีหลักการอะไรสำคัญยังไงที่แบบอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อแม่ควรรับทราบบ้างไหมคะท่าน
1: จริงๆกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือการค้นหาสาเหตุที่เด็กกระทำผิด
0: ค่ะ
1: อันนี้พูดถึงมองทางอาญาเน
0: า
1: ะค้นหาสาเหตุที่เด็กกระทำผิดโดยวิธีไหนครับโดยมาตรา30กว่ากำหนดให้ส่งเด็กไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเพื่อทำการประเมินกายจิตสังคมและสาเหตุแห่งการกระทำความผิดรวมทั้งวิธีการบำบัดแก้ไขเยียวยานี่คือหัวใจของกฎหมายเด็กและเยาวชนเลยค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางบำบัดฟื้นฟูแก้ไขเยียวยาเด็กว่าทำไมถึงมากระทำผิดและจะฟื้นฟูเยียวยาเขาอย่างไรนี่คือกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่เน้นการลงโทษ
0: ก็คืออย่างที่เราอาจจะเห็นในข่าวบ่อยๆถ้าหากว่าเด็กเนี่ยยังไม่ถึงอายุใช่ไหมถ้าหากว่าทำผิดขึ้นมาก็ต้องเข้าไปที่สถานพินิจก่อนเพื่อจะได้เป็นการแบบปรับตัวของเขาเองทำผิดอะไรมาจะได้แก้ไขทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กเขาควรได้รับเนี่ยค่ะท่าน
1: เ
0: บื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: โอ้ถ้าพูดถึงสิทธิของเด็กก็ไปพูดถึงปฏิญญาสากล
0: ค่ะ
1: หลักของปฏิญญาสากลเราเองก็ไปภาคขยานวัตรคือไปรับมาจาก UNเพราะงั้นเมื่อรับมาจาก UN เราก็ต้องมาใส่รัฐธรรมนูญพอใส่รัฐธรรมนูญเสร็จเราก็ต้องมาออกกฎหมายลูกนะครับในกฎหมายลูกที่เป็นพรบคุ้มครองเด็ก2546นะครับบวกกับการกระจัดความรุนแรงนะครับต่อสตรีทุกรูปแบบหรือในครอบครัวด้วยก็ประกอบด้วยพรบว่าด้วยการผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยต้องใส่ไว้ใน4ส่วน1เด็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดนะครับพอถึงเวลากำหนดคลอดเนี่ยครับเราไม่ควรจะไปทำแท้งหรือไปทำอะไรเขาหรือเกิดมาแล้วอยู่รอดเนี่ยเขาต้องมีชีวิตมีอาหารมีน้ำนะครับเพื่อจะเริ่มเติบโตไม่ใช่เอ้ยอย่าอยู่แล้วแกตายซะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับไม่มีทำไม่มีจะไปทำอย่างนั้นได้นะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือ1คุ้มครองจากการที่เขาได้รับความปลอดภัยคุ้มครองจากการที่เขาถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกายหรือจิตใจคุ้มครองจากการที่เขาถูกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์แรงงานทาสหรือการค้าประเวณีเด็กไม่ว่าจะหญิงจะชายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เด็กต้องรับการโปรเทคแม้กระทั่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาก็ต้องมีกระบวนการปกป้องคุ้มครองเขาอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากผู้ใหญ่แม้กระทั่งการควบคุมคุมขังก็ไม่ต้องรับโทษบางข้อหาหรือแม้จะคุมขังเด็กก็ต้องไม่ขังไว้ในเดือนจำก็ไปอยู่ศูนย์ฝึกนะศาลฝึกอบรมบ้านพักเอกชนที่ศาลสั่งซึ่งไม่ใช่เรือนจำนั่นคือปกป้องคุ้มครองอีกอันนึงก็คือเด็กต้องได้รับการพัฒนา
0: ค่ะ
1: นะครับได้รับการศึกษาตามวัยเข้าโรงเรียนภาคบังคับแล้วก็ถ้าเกิดส่งสมัครใจเรียนต่อได้ก็ภาคส่งเสริมสมัครใจภาคบังคับรู้สึกเราจะได้แค่ม.3
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแล้วขยับส่งเสริมไปก็ม.6 นะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนาร่างกายและจิตใจนั่นคือเด็กนะครับไม่ใช่ว่าถูกกดดันถูกบังคับอยู่ในสภาพที่อยู่ครอบงำหรือบิดามารดาใช้อำนาจอยู่กดขี่อยู่ตลอดหรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยใช้อำนาจครอบงำตลอดอันนั้นไม่ได้นะครับอันต่อมาก็คือเด็กต้องมีส่วนร่วมที่เขาคิดว่าเด็กคิดและผู้ใหญ่เสริมนะครับไม่ใช่ว่าปัจจุบันนักเรียนต้องทำอย่างนี้ นะครับจริงๆนักเรียนอยากทำอะไรเดี๋ยวโรงเรียนจะส่งเสริมนักเรียนอยากเล่นดนตรีไหมอยากเป็นกีฬาไปวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยครับเด็กคิดแล้วผู้ใหญ่เสริมเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีการส่วนร่วมในพัฒนาจึงมีสภาเด็กเห็นไหมสภาเด็กจังหวัดสภาเด็กแห่งชาติสภาเด็กตำบลกลายเป็นทุกวันนี้มีพรบสภาเด็กขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็มีพลังนั่นก็คือมีส่วนร่วมในการคิดดำเนินการต่างๆ4ข้อนี้คือปฏิญญาสากลสำหรับเด็ก
0: ก็คือถือว่าเป็นสิทธิ์เบื้องต้นสำหรับเด็กนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาพูดถึงในกรณีที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองสมมติลูกของเราเองเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: ครับในพรบทุกทีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกำหนดให้การที่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้ปกครองตามกฎหมายเลยน
0: ะ
1: ตามกฎหมายเลยนะครับมีอำนาจในการที่จะกำหนดที่อยู่ของบุตรได้มีอำนาจถ้าพูดถึงข้อหนึ่งก็คือการอบรมสั่งสอนนะครับเพื่อให้ปรับพฤติกรรมเน้นนะครับอบรมสั่งสอนเพื่อปรับพฤติกรร
0: ม
1: ไม่ใช่การเฆี่ยนตีทารุณหรือทำร้ายร่างกายจิตใจเพื่อให้เขาได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องไปดูผลว่าผลที่ทำนั้นมากน้อยขนาดไหนบิดามีอำนาจเท่านี้นะครับครูที่โรงเรียนปัจจุบันก็เหมือนกันก็คืออบรมสั่งสอนเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่แม่อาจจะมีมากกว่าครูแม่ตีลูกบางทีถ้าอบรมสั่งสอนมายืนขึ้นเอามือมาเอาก้นมาไอ้แบบนี้เป็นอบรมสั่งสอนเพื่อให้จำแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: แต่ถ้าแบบเอาไม้แขวนมาฉันบอกแล้วนะฉันเลิกกับพ่อแกนานแล้วอย่าไปติดต่อพ่อแกอีกพอลูกกลับมาจากโรงเรียนโทรหาพ่อแม่ได้ยินจากนอกห้องโอ้ไม้แขวนเสื้อมาถึงก็ป้าป้าป้างอไปงอมาไม้แขวนเสื้อข้างหลังเป็นรอยหมดไอ้แบบนี้ไม่ใช่สั่งสอนแล
0: ้
1: วแบบนี้คือใช้อารมณ์แล้วเคี่ยนตีแบบทำร้ายร่างกายเข้าเหตุทารุณกรรมเด็กต้องไปดูผลของมันว่าบาดเจ็บธรรมดาบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บอย่างไรนะครับ
0: เบื้องต้นถ้าหากเหมือนลูกบอกไม่ไปโรงเรียนข
1: ี้
0: เกียจไปโรงเรียนเราปลุกให้ลูกตื่นไม่ตื่นไม่ยอมไปขี้เกียจอันนี้เราสามารถลงโทษเขาได
1: ้ถือว่าเป็นสั่งสอนได
0: ้อบรมสั่งสอนเป็นการปรับเขาเพื่อให้เขาไปเข้าโรงเรียนตามฐานของเขาแต่ถ้าหากว่าเหมือนที่ท่านรองยกเคสกรณีเมื่อสักครู่ก็คือทำไม่ได
1: ้ทำร้ายร่างกายไปแล้ว
0: เพราะเราใช้อารมณ์
1: ถูกต้องครับทำร้ายร่างกายไปแล้วแล้วก็ทารุณกรรมไปแล้ว
0: ค่ะและพอในกรณีแบบนี้ค่ะอย่างเช่นที่ท่านรองบอกว่ามีการตบตีหรือว่าเตะแล้วใช้ของแข็งทำร้ายร่างกายกฎหมายที่จะเข้าไปให้โทษกับคนที่กระทำค่ะมีกฎหมายอะไรยังไงบ้างคะ
1: ก็หลักกฎหมายทั่วไปก็เป็นเรื่องกฎหมายอาญาก่
0: อ
1: นกฎหมายอาญานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครแหละทำแล้วผิดหมดนั่นแหละพ่อแม่ทำร้ายร่างกายก็ผิดหมดนะครับตบตีทำร้ายร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายธรรมดาผลักอกเบิร์ดกะโหลกที่เราเรียกกันเนาะแล้วก็ไม้ตีนะครับซึ่งเป็นรอยช้ำบวมธรรมดาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็นเรื่องของการใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้อื่นแต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับแบบนี้ก็เป็นระหุโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของตบตีรุนแรงนะครับเอาไม้ฟาดเอาไม้ตีหรือตบนะครับหรือชกปากแตกเบ้าตาบวมมีเม็ดเลือดลดเลือดฝอยในเส้นตา
0: ออ
1: กมาเป็นเลือดออกมาอย่างเงี้ยครับอันนี้เข้าเขตทำร้ายร่างกายแล้ว295ก็จำคุกถ้าจะไม่ผิดก็ไม่เกิน2ปีแต่กรณีเอาไม้แรงๆนะครับไม้ใหญ่ๆไม่กวาดตีเด็กเอามือรับมือหักอันนี้ก็เป็นเรื่องของบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่เข้าคดีของแขวงเหมือนกันน่าจะคุกไม่เกิน3ปีนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายหนักไปนะครับบางทีต่อยเปรี้ยงเดียวพ่อหรือพ่อเลี้ยงเนี่ยต่อยหนักไปแล้วหัวไปฟาดกับพื้นทำให้เลือดคั่งในสมองตายไอ้แบบนี้ไม่ได้เจตนาฆ่าแต่อย่างเงี้ยก็โทษก็คือผลของมันคือตายก็คือผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
0: อ
1: ันนี้โทษประมาณเป็น10ปีนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเจตนาฆ่าเลยนะครับเด็กทำร้ายร่างกายเด็กร้องไห้เด็กร้องห่มร้องไห้เสียงดังกลางคืนจับเด็กเอาหัวลงแล้วทิ้งลงกับพื้นอย่างนี้เล็งเห็นผลได้ว่าคอหักนะครับเด็กอายุ7ขวบ3ขวบเนี่ยก็อาจจะตายได้แล้วก็ตายจริงตายจริงๆอย่างนี้ก็คือเจตนาฆ่าเห็นไหมครับต้องดูผลของมันว่าผลนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยนอกจากผิดฐานทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเป็นการกระทำของคนในครอบครัวบุคคลที่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกมาก่อนหรือเคยเป็นลูกหรือเป็นลูกเลี้ยงหรือเป็นลูกที่อยู่ในบ้านหรือเป็นน้าเขยพี่เขยอะไรนะน้องเขยอะไรเนี่ยทำกับหลานเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนในครอบครัวก็จะผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย
0: ก็ถือว่ามีหลากหลายกฎหมายเน
1: า
0: ะที
1: ่
0: สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในตอนนี
1: ้
0: ก็คือเหมือนที่ท่านรองบอกตอนแรกเจนคิดว่ามีแค่กฎหมายเดียวแต่พอเราเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยที่จริงมันมีหลากหลายพรบบ้างปวิบ้างเยอะแยะไปหมดถ้าหากเป็นกรณีแบบอย่างเช่นการดุด่าหรือว่าการโพสต์ประจานลงบนโซเชียลเนี่ยค่
1: ะ
0: ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยไหมคะ
1: ครับ โพสต์ประจานโพสต์ด่าเด็กนะครับโพสต์แล้วเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกอับอายขายหน้าผู้ใดกระทำการใดๆเป็นการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับตัวเด็กให้รู้ถึงตัวเด็กว่าเป็นใครและกระทำให้เด็กนั้นเสียหายต่อร่างกายจิตใจชื่อเสียงนะครับอันนี้ผู้กระทำมีความผิดนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นใครก็แล้วแต่มีความผิดครับ
0: มีความผิดด้วยเหมือนกัน
1: จำคุกน่าจะ6เดือนหรือ3เดือนผมจำตัวเลขจำไม่ได้เนา
0: ะ
1: นะครับในความผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังเนี้ยนะครับ
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีที่แบบผู้ปกครองเขานำพวกภาพพวกคลิปเนี่ยเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกกรณีไหมคะท่าน
1: ไม่ได้ทุกกรณีนะต
0: ้
1: องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องระวังนะครับท่านที่เอารูปเด็กไปโพสต์เนี่ยวันนี้ไปส่งลูกหน้าโรงเรียนแล้วนะแล้วไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วลืมมิจฉาชีพเขาก็ดูอยู่นะเขาอาจจะหนึ่งไปแสวงหาประโยชน์จากเด็กพอแม่ทิ้งและแม่ส่งนะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะอุ้มขึ้นรถก็ได้ประเด็นหนึ่งต้องเป็นอันตรายด้วยอาชญากรรมส่วนใหญ่ที่มาในนั้นผมมองถึง 60-70% มาจากตัวของเหยื่อที่โพสต์เอาไปเองนะครับก็คือไปส่งลูกกี่โมงลูกไปเรียนพิเศษกี่โมงหรือตอนนี้ลูกเช็คอินอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกว่า Facebook หรือว่าตัวของInstagram ต่างๆ X น
0: ะ
1: เขาไม่ควรที่จะโพสต์ทันทีไม่ควรเรียลไทม์พอเรียลไทม์ปุ๊บมิจฉาชีพจะก็จ้องก็ดูอยู่ก็จะรู้ว่าเราอยู่ไหนนะครับอันตรายเหมือนกันกับ2ก็คือบางภาพของเด็กๆตัวเล็กๆนะครับเอาภาพง่ายๆที่เราเจอจากกฎหมายของตำรวจที่เราไปจับคนร้ายได้ภาพที่เด็กยืนกินไอติมนุ่งกางเกงตัวเดียวเด็กเล็กๆนั่นนุ่งกางเกงในตัวเดียวเล่นน้ำทะเลกินไอติมเขาเอาภาพเด็กไปตัดต่อเป็นกินอย่างอื่นฝรั่งเขาจะชอบแบบนี้ฝรั่งลามกหรือฝรั่งที่มีจิตเภทแบบนี้จะชอบภาพเด็กเขาเอารูปเด็กของเราไปขึ้นเป็นโซเชียลขึ้นเข้าไปในโน้นเต็มหมดเลยนะครับหรือแม้นักข่าวคนหนึ่งเนี่ยครับที่รู้จักเนี่ยลูกของเขาเองที่ไปรับงานโรงเรียนน
0: ะ
1: กลับเป็นเอาภาพของเด็กคนนี้ไปเข้ากับภาพอื่นซึ่งเขาบอกเฮ้ยคุณนี่มันลูกคุณนะเขาก็เลยมาถามว่าปรึกษาตำรวจว่าจะดำเนินคดีได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นการโพสต์ออกไปในสื่อสาธารณะเนี่ยถ้าไม่จำเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องย้อนกลับมาที่เด็กกับพ่อแม่ด้วยครับผม
0: เพราะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแน่นอนว่ายุคมันไปไกลแล้วพวก AI พวกเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะมากการตัดต่ออะไรก็อาจจะทำให้ง่ายข
1: ึ
0: ้นมากกว่าเดิมเราอย่าไปลงโซเชียลอย่าเป็นชาวติดโซเชียลแคมป์เดี๋ยวนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง
1: อะไรอันตรายก็เรียลไทม์ที่สุด
0: ใช่บ
1: างทีอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่นะคร
0: ับ โพสเช็คอินแล้วก็อาจจะเกิดอันตราย
1: ที
0: ่
1: เขาเห็นปุ๊บเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวเปียวโปร่งตรงนี้ไปเลยอย่างเงี้ยครับอาจจะทำผิดได้เลย
0: และอีกหนึ่งกรณีแหละคะท่านที่แบบถ้าหากว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยนำพวกบุตรหลานเนี่ยมาใช้เพื่อการหาเงินหารายได้ในส่วนนี้เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยบ่อยมาก
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำได้ประมาณมีเกณฑ์ไหมคะว่าทำได้ประมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่ก็มีกฎหมายเหมือนกันบอกว่าห้ามมิให้ผู้ปกครองหรือผู้ใดแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบจากเด็กนะครับในส่วนพ่อแม่นั้นเอาไปทำงานได้แต่ต้องให้เขามีเวลาพักผ่อนการใช้งานการแสวงหาประโยชน์สำหรับเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กนั้นจะต้องไม่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตการพัฒนาการศึกษาของเด็กไม่ใช่ให้เด็กทำงานนะครับกลางคืนได้เซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ค่าตัว3ล้าน5ล้านต้องไปถ่ายโฆษณาหรือถ่ายหนังแสดงโทษทีนะกาญจนบุรีในเวลา20นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนอย่างนี้มันขัดขวางต่อการพัฒนาของเด็กถ้าเด็กนั้นอายุยังไม่เกิน10ปี12ปีเขาต้องพักผ่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับนายจ้างนะเกี่ยวกับพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่เอาไปทำประโยชน์เองเนี่ยใช้จ้างวานให้เด็กทำงานอันกระทบหรือขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของเด็กมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าจะเป็นลุงบ้านนะผู้ใดก็ใช้คำว่าผู้ใด
0: ก็คือได้หมดทุกคน
1: แล้วก็ห้ามถึงผู้ปกครองด้วยนะครับ
0: นี่นะคะก็คือเตือนไว้หน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กต้องได้รับการพัฒนาต้องได้รับการพักผ่อนเวลาไหนที่เป็นเวลาพักผ่อนก็ควรให้น้องๆเขาได้พักผ่อนแต่ถ้าหากว่าเวลาอาจจะทำได้เอา1วันทำ1ชั่วโมงอันนี้ก็ทำกันไปแต่ต้อง
1: อันนี้เรื่องพ่อแม่พาไปก่อนนะเดี๋ยวกฎหมายแรงงานค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: อ๋อยังมีกฎหมายแรงงานอีกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไว้สัปดาห์ถัดไปกัน
1: แต่
0: ถ้าหากว่าพบเห็นเด็กถูกทำร้ายหรือว่าถูกทอดทิ้งแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่ญาติเราสามารถแจ้งได้ไหมคะ
1: ครับในพรบคุ้มครองเด็กนะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องของการสงเคราะห์เด็กอันพึงสงเคราะห์กับเด็กอันพึงคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอันพึงสงเคราะห์ก็คือเด็กที่เร่ร่อนเด็กไม่มีพ่อแม่นะครับเด็กที่ไม่มีอาชีพที่อยู่ที่แน่นอนนะครับเด็กพวกนี้ครับเด็กเร่ร่อนเด็กขายพวงมาลัยเด็กขายดอกกุหลาบเด็กขายอะไรที่กลางคืนเด็กเช็ดกระจกเนี่ยพวกนี้ครับเราต้องดูว่าเขาเป็นเด็กเร่ร่อนหรือเปล่าเด็กไม่มีที่อยู่อาศัยหลักแหล่งหรือเปล่านะครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กอันพึงสงเคราะห์แล้วถ้าส่งข้อได้ทำไมต้องแจ้งตำรวจนะครับแจ้งพมจ.นะครับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ้งนายอำเภอผู้อำนวยการเขตหรือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งบุคคลเหล่านี้คือใครเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองดูแลเด็กในพื้นที่ของตนเองเขาเรียกเป็นเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กตามมาตรา24เลยน
0: ะ
1: ผู้ว่าการจังหวัดผู้อำนวยการเขตนายอำเภอนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวของกำนันแล้วก็ตัวของใครนะตัวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การนายกปกครองท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยมาตรา24เขียนเลยท่านคือผู้ที่จะต้องเป็นผู้ดูแลเด็กเพราะฉะนั้นท่านจะเฉยเมยไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพบพวกนี้นะครับคนเหล่านี้เราต้องแจ้งโดยสุจริตนะครับโดยไม่ได้มีอคติใดๆนะครับยกเว้นไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครองสมมติเยนินคนขายพวงมาลัยอยู่ที่สี่แยกไฟแดงตอน4ทุ่มเนี่ยอุ๊ยเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบเดินมาขายอยู่พมจ. 1,300 นะครับคุณโทรไปที่ 1,300 ผมอยู่แยกบิ๊กซีหันใหญ่น
0: ะ
1: ผมเจอเด็กนะครับขายพวงมาลัยประมาณ4ทุ่มทุกคืนเลยท่านมาดูหน่อยทำไมถึงให้เขามาขายของอยู
0: ่
1: คราวนี้เขาจะมาเอาตัวเด็กไปแล้วก็ถามว่าเป็นลูกใครพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาเรียกประเมินกายเด็กสังคมเด็กเนี่ยประมาณ360องศาอยู่กับใครกินกับใครไม่ทำได้ไหมเขาไม่ให้ข้าวกินไม่ได้อาหารไม่ได้ไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครับได้เรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยพอประเมินเสร็จเรียบร้อยอ่ะเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วต้องสงเคราะห์แล้วสงเคราะห์ก็คือมาอยู่โดยรับจ้างอยู่กับคนอื่นทำงานรับจ้างก็เอาตัวเด็กไว้ในพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
1: แล้วก็หาบ้านสงเคราะห์หาบ้านอุปถัมภ์ส่งเสียให้เรียนหนังสือแล้วก็หาบุตรบุญธรรมพ่อบุญธรรมให้นี่คือวิธีการสงเคราะห์ที่คุณบอกว่าอย่างเงี้ยครับเวลาที่เด็กหารายได้พวกนี้นะครับเราเห็นถูกทำร้ายไม่ได้
0: ก็แจ้ง
1: ต
0: ้
1: องแจ้งคร
0: ับ
1: ต้องแจ้งไม่งั้นเด็กจะอยู่อย่างนั้นทุกวันนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้พักผ่อน
0: ขายทัวร์ว่าขายดอกไม้ตามร้านอาหารแบบนี้กลางคืนก็คือสามารถแจ้งได้เลย
1: แต่จุดมากเราจะส่งเสริมเหลือเท่าไหร่ลูกเอาไม้หมดเลยไปแล้วกลับไปนอนเรายิ่งส่งเสริมเขาขายดีใช่ไหมวันหลังเพิ่มอีก 10% หมายถึงว่าฉันเธอเอามา10พวงวันนี้เพิ่มอีก 10% ก็เอาไปอีก5พวงเอาอีก3พวงเงี้ยเป็น13พรุ่งนี้ไปขายใหม่เพิ่มอีกได้ดีอีกเพราะเราเจอคนใจดีอย่างเราเนี่ยทำให้เด็กยิ่งลำบากขึ้นอีกเราไม่ได้คิดบางทีเหมือนขอทานก็เหมือนกัน
0: ค่ะนี่ที่จริงแล้วก็คือถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องคำนึงมากที่สุดเลยนะคะในเรื่องนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการสนับสนุนเขานั่นเองค่ะทีนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยค่ะทำไมกฎหมายของเราเนี่ยต้องมีกฎหมายแบบพิเศษขึ้นมาในการสอบปากคำเด็กอะคะท่าน
1: ครับ
0: ถ้าพูดถึง
1: ก็เนี่ยครับเพราะว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้องรับการปกป้องคุ้มครองเมื่อถูกละเมิดหรือถูกกระทำทารุณกรรมจากการทำร้ายร่างกายจากเรื่องคดีเพศจากการกันโชคช่อโกงอาโทษกันโชคปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์หรือค้าประเวณีนะครับหรือสถานบริการต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าการทำแบบนี้เวลาสอบผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีเหล่านี้จะต้องสอบต่อหน้าตำรวจอัยการนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยานะครับแล้วก็บุคคลที่เด็กไว้ใจถ้าเป็นผู้ต้องหาต้องมีที่ปรึกษากฎหมายก็ด้วยนะคุ้มครองก็หมดเลยแล้วก็นั่งสอบสวนด้วยกันแล้วก็มีวิดีโอวงจรปิดแล้วก็บันทึกต้องต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบห้ามตัดต
0: ่อ
1: นะครับเพราะกลัวตัดต่อแล้วมันไม่ใช่ของจริงต้องเรียวทั้งหมดเลยในการสอบสวนเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ตอบพนักงานสอบสวนหรือตอบนักสังคมสงเคราะห์ด้วยปากของเด็กเองนะครับไม่ใช่ว่าไปเตรียมเด็กมาแล้วกลั่นแกล้งใส่ร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยครับเป็นการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ป้องกันการกลัวป้องกันการที่เด็กเนี่ยพอนั่งอยู่กับผู้ต้องหาและกับตำรวจไม่กล้าให้การนะครับหรือนั่งอยู่กับแม่แล้วไปได้เสียกันยังไงก็ไปได้กันอย่างไรไปก็ทำอย่างไรกับหนูเด็กหันไปมองแม่แล้วไม่ให้การนะครับต้องเป็นบุคคลที่เด็กไว้ใจจริง
0: ๆ
1: เราก็จะถามว่าประสงค์จะให้แม่นั่งอยู่ไหมลูกถ้าไม่ประสงค์จะให้แม่ออกไปเขาบอกหนูถ้าแม่นั่งอยู่หนูไม่กล้าบอกเพราะฉะนั้นบอกคุณแม่เชิญออกไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะสอบอย่างนี
0: ้
1: แล้วต้องมีวิดีโอบันทึกไว้เป็นหลักฐานศาลจะได้เชื่อว่าตำรวจก็ไม่ได้เตรียมอัยการก็ไม่ได้เตรียมนักสังคมสงเคราะห์ก็ไม่ได้เตรียม
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีใครเตรียมเด็กพูดด้วยการกระทําของเด็กเองนะครับก็เรียกการปกป้อง
0: ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเด็กที่เด็กเขาควรจะได
1: ้รับการปกป้องคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม
0: แล้วถ้าหากว่าพูดถึงอัยการช่วยได้นะคะอัยการเขาสามารถช่วยเหลือเด็กหรือว่าครอบครัวเนี่ยในเรื่องไหนยังไงได้บ้าง
1: ตามพรบคุ้มครองเด็กครับคุณเจนอัยการนั้นเป็นที่ปรึกษาของทีมสหวิชาชีพในคดีอาญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัยการอยู่แล้วในการฟ้องร้องผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กทุกข้อหาที่ผมพูดไปอ่ะถ้าตำรวจทำการสอบสวนเมื่อไหร่ก็ต้องส่งสำนวนอาญาให้อัยการฟ้องนะครับในกรณีที่เป็นเรื่องของปรึกษาเด็กคนหนึ่งถูกละเมิดทางเพศมาสหวิชาชีพที่มีบ้านพักเด็กนักสังคมสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กตำรวจเนี่ยก็จะประชุมกันแล้วก็เชิญอัยการไปให้ข้อกฎหมายว่าเรื่องนี้จะทำอย่างไรหนึ่งแยกเด็กออกมาบ้านพักเด็กไม่คืนเด็กให้กับพ่อแม่วิเคราะห์เด็กซิว่าใครเป็นคนทำเขาบางทีก็เป็นพี่เขยน้าเขยพ่อเลี้ยงบางทีเขาไม่กล้าบอกถ้าอยู่ถ้ากลับบ้านแค่มาอยู่กับเราก็บอกอย่าบอกนะถ้าบอกแกไม่ได้เรียนหนังสือฉันจะไม่เลี้ยงดูแกเราเอาเด็กไว้ที่บ้านพักเด็กแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาจนกระทั่งเขายอมให้การ เนี่ยครับตำรวจก็มาสอบสวนแล้วก็ถามเด็กว่าจำเรื่องได้ไหมนานหรือยังเหตุการณ์เนี่ยถ้านานซ้ำๆๆหลายครั้งสืบพยานเลยไหมพรุ่งนี้จะได้ไม่ลืมเพราะถ้าทิ้งเอาไว้จะต้องสืบพยานปลายปีนู่นหร
0: ือ
1: ต้นกลางปีหน้าเด็กจะลืมการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นผลอัยการจะเข้าไปยื่นคำร้องต่อศาลขอสืบพยานล่วงหน้าแล้วในการสืบพยานก็ไม่เผชิญหน้าเด็กต้องอยู่อีกบัลลังก์นึงทนายจำเลยกับจำเลยต้องอยู่อีกบัลลังก์นึงนี่คือกระบวนการคุ้มครองของอัยการหรือในกรณีที่ผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วได้กลับบ้านแม่เด็กก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอีกเราก็ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพหน้าที่ของอัยการห้ามพ่อเลี้ยงกระทำซ้ำห้ามพ่อเลี้ยงเข้าใกล้ในระยะ20เมตร30เมตรแล้วก็ให้พ่อเลี้ยงไปตรวจจิตนะครับว่าคุณเป็นปัญหาอะไรทำไมถึงคุณมาทำจำลองลูกเลี้ยงของตัวเองนี่คือบทบาทของอัยการในการที่เข้าไปคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
0: มาจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นขอความช่วยเหลือจากที่ไหนเนี่ยอยากจะให้ท่านอัยการค่ะได้บอกสักนิดนึงว่าควรทำยังไงแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงพ่อแม่ผู้ปกครองคะในเรื่องของสิทธิ์เด็กค่ะ
1: คือในกรณีที่เห็นเด็กนะครับถูกกระทำความรุนแรงหรือกำลังจะใช้ความรุนแรงเหมือนกันนะครับเห็นเด็กพกปืนอย่างนี้คุณไม่ต้องรอแล้วนะครับแจ้งเถอะ1-1นะครับหรือ1,300พนักงานเจ้าที่หรือแจ้งนายอำเภอได้ว่านายอำเภอผมเห็นเด็กเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์พกปืนไปด้วยนะครับอันตรายไม่รู้เขาจะไปทำผิดกับใครที่ไหนกับ2ก็คือการคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับกรณีที่เราพบเห็นจริงๆเนี่ยถูกตำรวจถูกทำร้ายถูกทารุณกรรมนะครับกำลังถูกทุบตีรีบแจ้งเลยนะครับเพื่อแยกเด็กออกมาเตะบ่อยไม่กี่ทีนะผู้ใหญ่เตะเด็กหรือแม่ตีเด็กแรงๆเนี่ยถึงตายได้นะนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่รีบแจ้งเนี่ยเด็กจะอันตรายถึงชีวิตโทร191โทร1,300หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้หรือนายอำเภอโรงพักที่ใกล้เคียงที่สุดครับแยกเด็กออกมาก่อน
0: นี่นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะกับการคุ้มครองสิทธิเด็กนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยค่ะท่านแต่ว่าเสียดายซะเหลือเกินเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ต้องขอขอบคุณท่านรองมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของ MBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้วันนี้หมดลงแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักชุมชนตะโลฮลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนที่ยังคงรักษาศิลปะการทำกริดรามันไว้อย่างภาคภูมิกริดรามันถือเป็นหนึ่งในงานศิลปะหัตถกรรมโบราณชั้นสูงและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและผูกพันกับประวัติศาสตร์ของหัวเมืองปัตตานีในอดีตกริดรามันสุดยอดหัตถศิลป์แห่งเมืองรามันงดงามล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า200ถึง300ปีปัจจุบันนะครับมีนายติพัลลีอัตตาบูครูช่างศิลป์ของแผ่นดินวัย75ปีผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริดรามันรุ่นที่5พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายจากอาวุธคู่บ้านคู่เมืองสู่งานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชาวรามัน
1: พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกริดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกริดที่อายอเนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายทุ่มเททำมันขึ้นมาอย่างตั้งใจแล้วก็ประณีตสุดๆเพราะมันเป็นชิ้นงานที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอายอได้ถือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับอย่างกริดที่เห็นนี้เป็นกริดอะไรครับอายอครับ
2: ครับกริดนี้เป็นกริดเขาเรียกว่าตายง
1: กิตรายง
2: ตายงตายงตายงก็คือมงกุฎนั่นแหละ
1: อ๋อกิตตายงคือกิตมงกุฎ
2: มงกุฎที่ชื่อว่าตายงก็เพราะว่าเจ้าเมืองนะจะต้องมีมงกุฎจะต้องมีกริตตายงนี่แหละเพื่อเป็นเครื่องราชกากุฏภัณฑ์ของเจ้าเมืองเครื่องราชกากุฏภัณฑ์ของเจ้าเมืองมลายูนี่ก็คือกริดตายงกริดนั้นเขามีหลายรูปแบบแต่ว่าต้นกำเนิดที่เราบอกที่ว่ามาที่นี่เนี่ยมาที่นี่ก็คือมาจากฮินดูพราหมณ์ผมติพาลีนะฮะสืบทอดมาจากตวนบุกิตโลซารีตวนบุกิตสืบทอดมาจากตวนบางโงยตวนบางโงยสืบทอดมาจากตัวลอเทคตัวลอเทคสืบทอดมาจากตัวปุเตหรือวันเตวันเต้นี่สืบทอดมาจากท่านบรมอาจารย์ปันไดสาระ
1: โอ้โหแบบยาวนานมากนะครับ
2: ยาวนานมากคือเดิมนะช่างทำกริดมีแล้วมีแล้วแต่ว่าช่างทำกริดที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้ช่างทำกริดที่มานั่นเขาจะทำกริดเป็นเครื่องราชกากุฏภัณฑ์ของเจ้าเมืองไม่ถึงว่าช่างหลวงช่างหลวงเดิมนะเสียชีวิตไป
1: ไม่ได้ทำตุ๊กปันไดบุษีให้กับชาวบ้านไม่ที
2: แต่ทำด้วยพอมาทำกับเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองสมัยนั้นเขาก็ทำธุรกิจการค้าเลยเป็นสินค้าส่งออกจะตั้งกลุ่มองค์กรทำกริดเลยก็ทำกริดที่รามันเนี่ยเพราะว่าทำกริดเนี่ยเป็นนอกจากเป็นเครื่องราชกากุฏภัณฑ์เป็นมหาสัตราภรณ์แล้วมันก็เป็นมหาสัตราวุธด้วยอะไรลักษณะนั้นนะครับเป็นอาวุธด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกของเมืองรามันลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็รามันเนี่ยก็ทำตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของกริดเนี่ยกริดตายงเนี่ยมี3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่ผมคุยเมื่อกี้ก็คือรูปแบบดีโรเนี่ยรูปแบบที่1ก็คือดีโรอันนี้โครงสร้างนะ
1: นี่คือโครงสร้าง
2: นี่โครงสร้างจะเป็นดอกลายยังไงก็สุดแล้วแต่โครงสร้างต้องอยู่ต้องให้รู้ว่าเอ๊ะอันนี้นะเป็นเดโรเดโรเนี่ยหัวมันจะก้มลงหัวมันจะก้มลงหัวก้มลงก้มลงทำไมก้มลงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อนายความจงรักภักดีต่อเจ้าเมืองต่อนายนั่นแหละ หัวก้มลงเขาก็เป็นคนนอบน้อมครับตนถ้าสมัยก่อนเขาแบ่งวรรณศักดิ์ถ้าเห็นว่าคนนี้เน็บหัวกิจดีโรคนระดับสูงระดับแม่ทัพแม่กองระดับเจ้าระดับอะไรตรงนี้ต้องให้ความเคารพแล้วก็ตัดทวดทูลดีโรประชาชนซึ่งเป็นราชย่าราชย่าเขาเป็นคนที่ทำนาสมัยก่อนทำนาเนี่ยก็สุดๆเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนจะทำนาเพราะว่านะมันลำบากกว่าจะได้ข้าวมาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ใช่ไรแล้วก็คนพวกนายพวกอะไรเนี่ยต้องให้ความเคารพได้เกิดตัวทุนคนชั้นต่ำเพราะว่าพวกนี้แหละเม็ดระดับเจ้าเมืองก็กินข้าวพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้ไม่มีข้าวกินลักษณะนั้นนะถ้าดูของที่เสร็จแล้วก็ใส่ตามีตาตาหงอยดูแลหน้าเอ็นดูหน้าสงสารถ้าเราเอาหัวเดรอที่มีคุณค่ามากที่สุดที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณและคุณค่าทางศิลปะเราเอาหัวเดรอห้าหัวมาเรียงกันมาหัวมาเรียงกันมาเรียงกันแล้วก็เราต้องดูสักพักตาไอ้ตัวไหนว่าถึงมีคุณค่าที่มีถูกและมีจิตวิญญาณจริงๆถูกต้องตามลักษณะศิลปะของหัวกิจจริงๆถูกต้องตามวัฒนธรรมของกรรมจิตจริงๆเราดูแล้วตาคลอน้ำตาเราไหลโดยไม่รู้สึกตัวนั่นก็คือหัวเดโร
1: นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลักษณะของการก้มหน้าอยู่นะครับ
2: เนี่ย
1: นี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่
2: yeah.
1: มีเรื่องเล่าความเป็นมา
2: yeah.
1: แค่ท่วงท่าของหัวกิจนะคร
2: ับ หัวกิจหัวเดรอสองหัวบอตอกาโลบอตอกาโลนี่เราดูเลยหัวมันจะเงยขึ้นตามันจะโปนออกมา
1: ตา
2: โปนออกมาหัวขึ้นอันนี้ก็มีลิ้นแลบเข้ามาด้วย
1: ม
2: ี
1: ล
2: ิ้
1: นเพ
2: ิ่มมองบอกด้วยความกระหายเลือดอะไรขนาดกลั
1: วข
2: ึ้
1: นมา
2: คือสูตรของบอตรคาลอนี่นะคือดูแล้วน่ากลั
1: ว
2: น่าเกรงขามดูแล้วดูกลัวน่าเกรงขามเนี่ยมือกับว่าจะมากัดเราเลยนะดูแล้วน่ากลัวน่าเกรงขามดุดันก้าวร้าว
1: ซึ่งแต่งจากแบบแรกก็คือนอบน้อมถ่อมตน
2: ดูแลหน้าอินดูหน้าสงสาร
1: หน้าสงสารเห็นตาหน้
2: า
1: สงสารแต่แบบที่สองก็คือดุดันดูก้าวร้าวดูดุดัน
2: ดูดันก้าวร้าวโหดเยี่ยมดูเหมือนว่าจะมากัดเราเนี่ยทั้งมัน
1: น
2: ่
1: ากล
2: ั
1: ว
2: น่ากลัวมีลิ้นซะด้วยเนี่ยตาโปนตาโปนออกมา
1: หน
2: ้
1: านี่ก็จะแบบกลัวครับทุกคนเห็น
2: หัวมันจะเงยขึ้นเหมือนกับนักเลงขึ้นมาอันนี้ระดับนี้ใครใช้แม่ทัพแม่กองพวกทหารพวกตำรวจในสมัยก่อนนะฮะ
1: เป็นตำราของวิชาการช่างที่สืบทอดมาในเรื่องการทำหัวกิจนะครับเพราะว่าแต่ละขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีวิชาที่ถ่ายทอดกันมาไม่ใช่ว่าจะทำเล่น
2: ๆ
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายอก็ได้สืบทอด
2: ตัวเรียนรู้สืบทอด
1: บรรดาสาระ
2: ครับ
1: จากช่างจากประเทศอินโดนีเซีย
2: สุดท้ายนี้เขาเรียกหัวตำมังง
1: ตำมังง
2: หัวตำมังงตำมังงเนี่ยสูตรเขามีอยู่ว่าดูแล้วหน้าเกรงขามน่านับถือมีตาบะมีราศีสง่างามไม่มีทิฏฐิ
1: ไม่มีทิฏฐิ
2: ไม่ว่าเส้นอะไรแกะดอกลายอะไรไม่มีเวงไม่มีขาดเส้นอะไรต่ออะไรไม่มีทิฏฐิเลยนั่นก็คือระดับเจ้าเมือง
1: เ
2: ลยก็คณะรัฐมนตรีหรือราชครูใช้นี่คือตัวตำมังงฮะ
1: ลายสุดๆครับ
2: อันนี้นะฮะคือตามันจะเล็กนะฮะโอ้ในสองดำบะนะ
1: อ่
2: าน
1: ดู
2: ดับไปแล้วอันนี้ตามันเล็กแล้วก็หัวเนี่ยมันจะมีฉัดฉัดฉัดฉัด
1: อ๋อมีฉัดบนห
2: ั
1: ว
2: ฉัดบนหัว
0: ลักษณะเด่นทางศิลปะและเอกลักษณ์กริดรามันจัดอยู่ในสกุลช่างปัตตานีหรือที่เรียกท้องถิ่นว่ากริดตายงหรือกริดตาจงมีเอกลักษณ์ที่ประณีตงดงามแตกต่างจากกริดภูมิภาคอื่นๆดังนี้

จากไม้เนื้อสวยงามมีการจำแนบรูปทรงตามสกุลช่างโบราณรูปแบบครับรูปแบบที่1คือหัวกิจดือรอมีลักษณะหัวก้มตาหงอยดอกลายหยาบให้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนน่าเอ็นดูน่าสงสารเป็นกริดที่ประชาชนทั่วไปใช้2หัวกริดบตกาลอมีลักษณะเป็นหัวเงยตาโปนบางเล่มจะมีลิ้นแลบออกมาให้อารมณ์น่ากลัวน่าเกรงขามดุดันและก้าวร้าวเป็นกริดสำหรับผู้นำกองทัพ3หัวกริดตะมะงงมีลักษณะหัวเอียงตะแคงนิดหน่อยลวดลายละเอียดสง่างามน่าเกรงขามน่านับถือมีราศีไม่มีทิฏฐิเป็นกริดสำหรับเจ้าเมืองหรือราชครูเอาละครับได้เวลาที่เราจะไปดูการตีใบกริดกันบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะมีทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่6นะครับนั่นก็คือบุตรชายของนายติพลีอัตบูครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดิน

0: ผู้ชมครับนี่คือใบเหล็กนะครับที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงนะครับแล้วก็ผ่านการตีนะครับการทุบนะครับแล้วก็การทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยักๆนะครับเป็นร่องนะครับจนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกว่ากริด5ล็อกนะครับคุณผู้ชมจากตรงนี้นะครับก็จะมีกระบวนการต่อไปนั่นก็คือการปรับแต่งการเจียแล้วก็เรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ใบกริดสัก1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาครับผู้ชมแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญความประณีตความสามารถเฉพาะตัวของช่างตอนนี้ผมอยู่กับทายาทช่างทำกริดเมืองรามันนะครับรุ่นที่6ซึ่งก็เป็นอาเบกาของเรานะครับเป็นลูกชายของอายอตีพลีอัตบูนะครับก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาวิชาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการทำกริดมาจากผู้เป็นพ่ออย่างเต็มตัวแล้วจนทุกวันนี้ก็ใช้เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อาชีพมัน
0: ในส่วนของการตีใบหรือการทำใบเนี่ยจุดยากที่สุดอยู่ตรงไหนครับอาเบกาครับ
1: คือจุดยากที่สุดก็คือส่วนที่เราจะมาเก็บรายละเอียดฮะรายละเอียดคือขั้นตอนที่ใช้เวลานานหน่อยแล้วก็จะต้องมีทักษะสมาธิสูงหน่อยเพราะว่าขั้นตอนที่ใช้งานหนักก็คือเราขึ้นโครงสร้างใช่ไหมโครงสร้างนี่ก็ต้องลดเร็วหน่อยจากปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องตีอะไรแล้วก็ลดทอนเวลาส่วนนั้น
0: ทอนเวลานะครับ
1: แล้วก็ส่วนนี้ส่วนที่ลงรายละเอียดเนี่ยต้องให้ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้ไม่มีตำหนิน้อยที่สุด
0: ให้มีตำหนิน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้ยิ่งดี
1: ไม่มีได้ยิ่งดีใช
0: ่นั่นอยู่ที่ความสามารถและความชำนาญของช่างโดยตรงเลย
1: ใช่ใช่
0: อย่างที่ถืออยู่นี่ก็จะเป็นกริดกี่ล็อกครับเนี่ย
1: อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ
0: นี่9ล็อกนะซึ่งแต่ละ9ล็อกแต่ละ9คดหรือที่เขาเรียกกันเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าพูดแล้วยาวนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของใบมีดกันบ้างดีกว่าในส่วนของตอนนี้คือเริ่มที่จะมีลวดลายขึ้นมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงของงวงช้าง
1: งวงช้างอ
0: ันนี้ต้องมีเลยใช่มั้ยครับขาดไม่ได้เลย
1: ต้องมีครับแต่บางเล่มก็ไม่มี
0: ฮะอ๋อแล้วฝั่งนี้ล่ะครับแ
1: หมอันนี้ก็จะเป็นหนามเตยฮะที่เราที่ดูจะเสร็จแล้ว
0: อ๋อนี่ครับผู้ชม
1: อันนี้ที่เข้าประกบแล้ว
0: อ๋อก็แสดงว่าในส่วนของใบทั้งหมดเนี่ยความยากความพิถีพิถันจะอยู่ในช่วงของตรงนี้เลย
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะวัดกันว่าช่างมีฝีมือหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละแล้วงานจะออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงนี้แหละ
1: ใช่
0: สำคัญเลยนะครับนี่เพราะว่าต้องใช้เวลาต้องมีการตะใบเก็บงานด้วยใช่ไหมแบรนด์นะอ๋ออย่างนี้ด้านนี้ความยาวประมาณสักกี่นิ้วครับ
1: 10นิ้วฮะ
0: 10นิ้วนะครับ
1: 11นิ
0: ้วอ๋อแล้วส่วนของเหล็กที่นำมาทำเป็นใบมีดเนี่ยเราใช้เหล็กอะไร

0: ำได้บ้างครับ
1: คือเราแต่ก่อนที่เราทำเหล็กอย่างนะแต่พอเราทดลองทำแล้วเนื้อเหล็กมันก็จะต่างกันแต่คัดเหล็กที่มันเนื้อที่ดีมาทำมาคัดเหล็กที่มันเนื้อธาตุที่ว่าเหล็กจะออกเหล็กคลางๆหน่อยสีมันจะออกดำออกเวลาขึ้นสนิมมันจะออกสนิมสนิมเขียวแบบเหมือนของเก่าอ่ะ
2: ก็คือเสน่ห์ของกริดนี่คือใบกริดก็คือมันจะยิ่งเก่ายิ่งดูสวยยิ่งคลัง
1: ยิ่งดีสวยใช่คร
2: ับก็แสดงว่าการนำวัสดุหลักมาทำเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราจะเลือกเหล็กเก่าๆมากกว่าที่จะเลือกเหล็กใหม่ใช่ไหมมาทำ
1: ใช่ครับ
2: เหล็กเก่าจะให้ผิวแล้วก็จะให้อารมณ์ที่ดูคลังดูเป็นดูเป็นแบบมีอายุยาวนานมากกว่าเหล็กใหม่
1: ใช่ใช่
2: ดังนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของเหล็กเก่ามากกว่า
1: ก็น้ำเตยนี่ก็เหมือนกัน
2: อ๋อเขาเรียกน้ำเตยนะ
1: ฝั่งต้นเตย
2: อ๋อต้นเตยต้นน้ำเตย
1: ใช่ครับน้ำเตยแล้วก็องศาอะไรเขาก็วัดตามองศาของนิ้วมือเนี่ยบางทีนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือคอโค้งงอนี่ก
2: ็นี่ก็จะมีกันจะมีอันนี้เป็นนี่ก็จะเสริมเข้ามาอีกใช่ไหมเป็นชั้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อเพิ่มความหนาของโคนใบมีด
1: อันนี้เพิ่มความสมดุลหรือสัดส่วนมันจะบาลานซ์กันบางเล่มก็เป็นเหล็กเนื้อเดียวก็มีเหมือนก
2: ัน ก็มีแล้วแต่นะ
1: ก็ชื่ออีกประเภทนึง
2: อย่างชิ้นนี้เนี่ยเริ่มจากเผาเลยมาตีแล้วก็มาทําจนเสร็จเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณ
1: ตอนนี้3วันแล้ว
2: 3วันแล้วยังไม่เสร็จโ
1: อ้โหใช่
2: ตีมีดแค่อันเดียวถ้าเป็นช่างตีมีดพลาหรือช่างตีมีดทั่วไปเนี่ยผมว่าวันนึงเขาได้เป็น10เล่มเลยนะ
1: ใช
2: ่แต่แตกต่างจากช่างทำกริด3วัน4วันถึงจะได้แค่ใบเดียว
1: ใช
2: ่เพราะมันเป็นงานประณีตมันเป็นงานฝีมือมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน
1: ใช่ครับ
2: นะแล้วผสมผสานกับจิตวิญญาณของความเป็นช่างที่เราสืบทอดมาจากต้นตระกูลเราต้นกำเนิดของช่างเราก็คือช่างที่มาจากอินโดนีเซีย
1: ปันไดช
2: า
1: ครับ
2: เป็นช่างที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะทำกริดให้กับเจ้าเมือง
1: ใช่ใ
2: ช่ไหมแล้วก็สืบทอดกันมาเราก็เป็นรุ่นที่6แล้ว
1: ครับ
2: อ
1: ันนี้ก็พยายามทำเราก็ทำทุกเล่นก็ดูฝีมือที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกค้ามีการตวงติงอะไรบ้างบางทีเราทำนอกตำราหน่อยลูกค้าก็มาติงว่าจะตามตำรามันจะส่วนนี้นะแก้ไขได้ดีได้

0: ในฐานะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าตรงนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราถือว่าเราเป็นผู้สืบทอดแล้วไอภูมิปัญญาที่หายากแบบนี้เนี่ยที่มันอาจจะหมดไปจากสังคมนี้ในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้แต่เราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดตรงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับแบบ
1: คือแน่นอนอยู่แล้วฮะพอเราทำงานที่เรารักหนึ่งเรารักแล้วก็งานที่มันเกิดจากรากเหง้าของเราคือซึ่งเราเป็นคนไทยคนเนี่ยในอารยธรรมมาลายูคนมาลายูนี่ก็จะมีเสน่ห์วัฒนธรรมเนี่ยเราได้สานต่อได้รักษาแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู
0: ้
1: ซึ่งว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยากแต่ว่าพอเราทำแล้วมีคนสนใจคนสนใจคนเข้าให้เงินให้พลังให้เราสานต
0: ่อ
1: คนปัดดังคุณต้องทำมันเป็นแรงบันดาลใจของเราเพื่อเราทำชิ้นงานนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันเป็นของประเทศยิ่งภาพใจครับ
0: ครับและในวันนี้นะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินของเรานะครับผู้สืบทอดสายเลือดช่างกริตรามันรุ่นที่5ก็พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่และผู้คนที่สนใจร่วมกันนะครับเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนวันนี้จะมีน้องๆจากโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสมาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่เราไปรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยครับ
2: ชั่วโมงสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะคะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เลยด้วยความที่โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้เลยได้เป็นข้อได้เปรียบเลยพาเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ที่นี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการทำกริตเพราะว่าเราก็เพราะว่าในสอนในคาบเรียนคือมีการสอนล่วงหน้าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของเมืองรามันว่าเมืองรามันมีความสำคัญอย่างไรในอดีตก็คือใช้ความเป็นท้องถิ่นแล้วก็หนึ่งในความที่เป็นเมืองรามันที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองรามันก็คือกริตซึ่งถ้าเราพูดถึงกริตก็จะรู้จักว่าที่นี่คือแหล่งผลิตกริตเลยใช้ความได้เปรียบตรงนี้เอาพาเด็กมาเรียนที่นี่เพราะว่าเด็กจะได้เรียนรู้กับวิทยากรตัวจริงที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมถึงได้ให้เด็กได้มาเห็นถึงกระบวนการในการทำเผื่อว่าถ้าเด็กสนใจในอนาคตอาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในอดีตกริตไม่ได้เป็นเพียงอาวุธสำหรับป้องกันตัวแต่ยังเป็นเครื่องราชสริยาภรณ์หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของผู้ครอบครองอีกทั้งยังมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์และความเป็นสิริมงคลที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันนะครับแม้บทบาทของกริตในฐานะอาวุธจะหมดไปแล้วแต่กริตรามันยังคงได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานโดยครูช่างพื้นบ้านจนกลายเป็นศิลปะชั้นสูงงานหัตถกรรมทรงคุณค่าและเป็นของที่ระลึกอันภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาการอนุรักษ์กริตรามันนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาวัตถุโบราณไว้ไม่ให้สูญหายแต่เป็นการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเองพร้อมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานแดนใต้นั่นเองครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสำเร็จการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง

0: ต่างที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุกเรื่องที่อยากรู
4: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
5: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
6: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
3: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยนะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิ101อุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกลับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีเนี่ยนะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
0: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้น เหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นาทีนะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับเป็นธรรมดาน
1: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตินะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชติมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 นาทีตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยวจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
5: พูดง่าย
6: ๆอันนี้เรามาในฐานะผู้ว่า
5: ตอนนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่นานที่ยัง
6: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาส
5: เองบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมี
7: ไม่ได
5: ้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรบ้าง
1: วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกาเอนางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
0: ขณะที่พระเทพวชิระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิระญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปค่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000

0: บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกรวมทั้งอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระ2และวาระ3เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาอภิปรายไปถึง4วันส่วนวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาของฝั่งวุฒิสภาครับการประชุมวุฒิสภาเป็นวาระพิเศษวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทหลังจากทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบวาระ3ไปแล้วเย็นวันนี้นะครับโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาครับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาได้นำเสนองานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหลังจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนจะลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปย้อนไปที่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทฉบับเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จก็สภาพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังจากสมาชิกอภิปรายได้ลงมติแต่ละร่างในวาระที่2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันพอมาถึงเวลา 20:35 ที่ประชุมก็ลงมติในวาระ3ครับซึ่งผลออกมา338ต่อ144เสียงเห็นชอบร่างพรบ.ฉบับนี้งดออกเสียงไป2เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงนอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปด้วยครับ
1: มาดูกรณีเรื่องของชุมชนชาวยิวกันบ้างนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ไปพบพิรุธในการถือครองที่ดินแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีสั่งให้มีการตรวจเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือว่าเป็นการฟอกเงินพร้อมที่จะเพิกถอนสัญชาติแล้วก็มีการเนรเทศออกนอกประเทศรวมถึงยึดทรัพย์ในทันทีค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและในอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าทันทีที่ไปถึงนะคะชาวบ้านในพื้นที่มายืนถือป้ายประท้วงแล้วก็ป้ายขอบคุณรัฐมนตรีที่ไม่ทิ้งประชาชนพร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกไปชาวบ้านเนี่ยกังวลค่ะในเรื่องของสุขอนามัยน้ำเหลืองแล้วก็กลิ่นที่อาจจะไหลปนเปื้อนพื้นที่เกษตรกรรมได้ซึ่งจากการเดินสำรวจภายในก็ไปพบศพถูกนำมาฝังจริง4ร่างนะคะโดย3ร่างแรกเนี่ยมีการโบกปูนปิดทับแล้วก็สลักหินอ่อนระบุปีที่เสียชีวิตคือปี2566 2568และ2569ส่วนอีก1ร่างค่ะยังอยู่ภายในเต็นท์สภาพยังไม่ได้โบกปูนโดยนายพลพียืนยันชัดเจนบอกว่าสุสานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตนะคะแม้ว่าเคยได้ใบอนุญาตเมื่อปี2564แต่ต่อไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการที่จะนำศพเนี่ยมาฝังจึงผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแม้ว่าทางบริษัทนั้นจะประสานขอย้ายร่างไปสุสานย่านเจริญกรุงแต่นายพลพีสั่งระงับการย้ายทันทีค่ะโดยให้เหตุผลบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าทั้ง4ร่างเนี่ยเป็นใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นชาวต่างชาติตามป้ายหินอ่อนเนี่ยจริงหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันการอำพรางศพนอกจากเรื่องศพแล้วเนี่ยก็ยังพบพิรุธค่ะเรื่องของการถือครองที่ดินพื้นที่สุสานเนี่ยมีขนาดประมาณ15ไร่มูลค่ากว่า20ล้านบาทผู้ถือครองก็คือบริษัทการชาบัตรจำกัดหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวอิสราเอล3คนที่ได้รับสัญชาติไทยและยังตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นนี้มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและที่ชลบุรีทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเข้มข้นหากพบว่าเป็นนอมินีหรือว่ามีพฤติกรรมฟอกเงินกฎหมายไทยก็พร้อมที่จะอายัดทรัพย์สินเพิกถอนสัญชาติแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศทันทีย
2: ังก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุง นะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นเจริญกรุงเนี่ยเขาแบ่งเป็น2โซนโซนหนึ่งก็เป็นของต่างชาตินั่นอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าตารางวาเนี่ยก็รู้สึกว่าบริษัทเขาก็ไปเช่าอยู่แล้วซึ่งตอนนี้มีร่างของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49หลุมผมไม่แน่ใจว่ามีที่เพียงพอไหมที่นั่นนะครับแต่ว่าก่อนย้ายเนี่ยก็ต้องขอเอกสารด้วยว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นนายนี้จริงแล้วก็เสียชีวิตโดยวิธีการใดด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นการอำพรางร่างของใครที่เสียชีวิตในประเทศไทยนะครับบริษัทที่มาซื้อที่เนี่ยชื่อบริษัทการฉบัดนะครับซึ่งเป็นชาวอิสราเอลนะครับแต่ได้สัญชาติไทยทั้งหมด3คนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามีสัญชาติไทยแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยก็สามารถซื้อที่ได้นะครับที่ดินทั้งหมดบริเวณนี้เนี่ยที่เขาซื้อน่าจะประมาณสัก15ไร่นะครับมูลค่าประมาณ20ล้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่มาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับการที่เขามีสัญชาติไทยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความอำนวยความสะดวกอย่างอื่นๆยกเว้นแต่การซื้อที่ดินกฎหมายไทยก็สามารถอายัดทรัพย์สินได้การกระทำของชาวต่างชาติที่มีสัญชาติไทยเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติได้แล้วก็เชิญออกนอกประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ทางด้านของชาวบ้านแล้วก็อดีตผู้ใหญ่บ้านยืนยันบอกว่าบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและก็เป็นชุมชนค่ะไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์มาก่อนจึงขอคัดค้านถึงที่สุดแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบย้อนหลังว่าที่ดินผืนนี้และสัญชาติไทยของผู้ถือหุ้นได้มาอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ค่ะ
0: สลับมาติดตามความคืบหน้าในการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมทดสอบระบบเพื่อหาจุดที่รั่วซึมให้แน่ชัดในช่วงเวลา 16:00 นวันนี้แต่ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในระหว่างการทดสอบระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงและรัศมี50เมตรขยับไปอยู่ในจุดปลอดภัยช่วงเวลาที่มีการทดสอบครับไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการเปิดผิวดินตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วในจุดที่1และจุดที่3เพิ่มเติมซึ่งก็ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% โดยตั้งเป้าจะขุดเจาะไปจนถึงแนวรถไฟให้แล้วเสร็จภายในช่วงบ่ายวันนี้และจากการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์คาดว่าประมาณ 16:00 นวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญจะทำการทดสอบระบบโดยใช้วิธีอัดแรงดันเข้าไปในท่อเพื่อหาจุดที่รั่วซึมถ้าพบจุดรั่วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมทันทีก็น่าจะทำให้สถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นช่วงเย็นวันนี้เลยส่วนสถานการณ์กลิ่นน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ากลิ่นเบาบางลงนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสี่ยงระหว่างที่จะมีการทดสอบอัดแรงดันที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยกำหนดให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงรวมถึงบ้านเรือนในรัศมี50เมตรจากแนวท่อออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่จุดปลอดภัยก่อนเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหย Wi-Fi พร้อมทั้งจัดตั้งเขตห้ามเข้าอย่างเข้มงวดห้ามทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาดและมีการตรวจวัดระดับไอระเหยน้ำมันหรือว่า LDL ทุกๆ1ชั่วโมงรวมถึงปรับย้ายศูนย์ประชาการและจุดสังเกตการของสื่อมวลชนให้อยู่ห่างออกจากแนวท่อส่งน้ำมันแล้วทางด้านบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT ในฐานะผู้ดำเนินกิจการระบบท่อขนส่งน้ำมันก็ได้ออกหนังสือชี้แจงมานะครับว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นสำคัญทั้งนี้ถ้าหากผลตรวจสอบพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัททางบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบชดเชยตามภายใต้กรมธรรม์ที่ได้จัดทำไว้อย่างเต็มที่ครับ
1: มีชาวบ้านในจังหวัดระยองนะคะร้องเรียนโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองค่ะจนน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยล่าสุดนะคะทางจังหวัดก็ร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเบื้องต้นมีการระงับการระบายน้ำทิ้งชั่วคราวแล้วค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองลงพื้นที่ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสาธารณสุขและ

0: เทศบาลนครมาบตาพุดค่ะไปตรวจสอบโรงงานฟอกย้อมและทอผ้าในตำบลห้วยโป่งหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลองน้ำชาจนน้ำในคลองเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบการจัดการน้ำเสียแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในคลองนะคะรวมถึงที่บริเวณบ่อพักน้ำก่อนปล่อยออกนอกโรงงานเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งผลตรวจในเบื้องต้นก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ายังต้องรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยละเอียดจากห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ให้โรงงานระงับการระบายน้ำทิ้งเป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนระหว่างที่รอผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องแลบและหากพบว่าคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก็อาจจะพิจารณาให้โรงงานดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดสีของน้ำก่อนระบายออกนอกโรงงานขณะที่นายประเสริฐจันผัวเตี้ยรองนายกสมาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนก็ยังมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับสีของน้ำสภาพแวดล้อมที่บริเวณจุดระบายน้ำรวมถึงการสะสมของหญ้าแล้วก็ตะไคร่จึงอยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำอย่างละเอียดแล้วก็นำผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อยากให้มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่ององ
1: คมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการมูลนิธิเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่เรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีและคณะกรรมการมูลนิธิได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในเรือนจำจากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อตรวจเยี่ยมห้องปันสุขซึ่งเป็นห้องที่ผู้ต้องขังมารับการรักษาเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน
0: มีข่าวเตือนภัยจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเตือนให้ระวังเรื่องของ SMS ที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระค่ะแล้วก็หลอกให้มีการกดลิงก์กรอกข้อมูลเรื่องของบัตรเครดิตย้ำนะคะหยุดก่อนคลิกค่ะเช็คก่อนจ่ายพร้อมกับแนะนำช่องทางตรวจสอบใบสั่งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อพลตำรวจโทนิติธรจันตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยพบการส่ง SMS นะคะปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระพร้อมกับมีการแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับค่ะโดยอาจใช้ข้อความเพื่อเร่งให้ดำเนินการอย่างเช่นชำระภายใน15วันลด 50% นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกดเข้าไปนะก็จะไปเจอเว็บไซต์ปลอมที่มีรูปแบบเนี่ยคล้ายระบบใบสั่งจราจรแล้วก็แสดงรายละเอียดอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเลยนะคะว่าไม่มีนโยบายทวงถามค่าปรับผ่านทาง SMS ที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวค่ะขอให้ประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแต่ว่าหากพบเหตุหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191แล้วก็ที่หมายเลข1599ตลอด24ชั่วโมง
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือภาคเอกชนไทยอินเดียครับผลักดันความสัมพันธ์จากคู่ค้าสู่พันธมิตรร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานและนวัตกรรมสู่ตลาดโลกพร้อมกำหนดสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพสูงภายใน45วันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงข้อตกลง FTA ในอนาคตนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเวที India Thailand Regional Co-creation Partnership ณสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยในอินเดียและพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนอินเดียเพื่อรับฟังข้อเสนอพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและบริการจากความสัมพันธ์แบบคู่ค้าสู่ Co-creation หรือการร่วมสร้างนำจุดแข็งเทคโนโลยีองค์ความรู้และมาตรฐานของทั้ง2ประเทศมาบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าบริการและธุรกิจใหม่ก่อนจะขยายตลาดร่วมกันไปยังประเทศที่3สำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพพัฒนาความร่วมมือแบบโคเครเอชันได้แก่อาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารและความมั่นคงทางอาหารเภสัชภัณฑ์โลจิสติกและกระบวนการขนส่งควบคุมอุณหภูมิพลังงานสีเขียววัสดุก่อสร้างสีเขียวอุตสาหกรรมอวกาศและภาคบริการทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน45วันซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงระบบชำระเงินโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบ UPI ของอินเดียกับระบบชำระเงินของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศร่วมกับหน่วยงานของอินเดียด้วย
5: ส่วนมาตรการการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ11องค์กรในภาคการเงินค่ะเดินหน้าในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเชิงรุก1ในมาตรการที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้ก็คือการคุมเข้มธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูงนะคะคือผู้ที่ฝากหรือว่าถอนเงินสดเกิน5ล้านบาทจะต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินอย่างชัดเจนค่ะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าได้ร่วมมือกับทางผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล11หน่วยงานทั้งกลุ่มสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมสถาบันการเงินของรัฐสมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทยสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินสมาคมและชมรมผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ดำเนินมาตรการสำคัญหลายด้านค่ะเพื่อป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายการยกระดับกระบวนการตรวจสอบตัวตนและความเสี่ยงของลูกค้าการตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินสดเสี่ยงสูงและการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตรวจจับความผิดปกติเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเสี่ยงเพื่อเชื่อมโยงต่อไปยังระบบกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงินและรายชื่อบัญชีต้องสงสัยอย่างเช่นบัญชีม้าระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศการจะทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งการใช้เครือข่ายชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่กลุ่มเปราะบางสำหรับมาตรการที่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ ี้ค่ะคือการกำหนดให้ผู้ฝากหรือว่าถอนเงินสดมูลค่าเกิน5 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานที่แจ้งมา

0: ธุรกรรมเหล่านี้นะครับเราอาจจะไม่มีอำนาจในการใช้เข้าเงินเข้ามาแล้วก็ออกยากขึ้นโอนออกยากขึ้นถอนเป็นเงินสดยากขึ้นถอนเป็นเงินสดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นยากขึ้นอันนี้เป็นความพยายามของเราครับความมุ่งหวังก็คืออยากให้ธุรกรรมที่เป็นเรื่องของเงินเทาทั้งหลายเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพนันออนไลน์ฟรอดสแกมหรือคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยมันมีความยากลำบากขึ้นแล้วก็จะลดลงหวังว่าจะลดลงในท้ายที่สุดครับที่ผ่านมาก็ทำมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยกทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็แชร์ข้อมูลนะครับจากนี้ก็อย่างที่เคยว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการฝากเงินสดเกิน5ล้านนะครับจากนี้ไปน่าจะประมาณเดือนตุลาจะต้องบอกว่าตอบให้ได้ว่าเอาเงินมาจากไหนนะครับค่าขายอะไรถึงรับเป็นเงินสดถึง5ล้าน10ล้านนะครับปกติมันก็เป็นเงินโอนเป็นเช็คกันหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตอบได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ฝากได้นะครับหรือเรื่องของการซื้อทองมูลค่าสูงๆครับเช่นซื้อทองทีละ10ล้าน15ล้านแล้วแบกเงินสดใส่กระเป๋าไปซื้อ10ล้าน15ล้านคงต้องตอบว่าทำไมถึงต้องใช้เงินสด10ถึง15ล้านไม่ใช่เงินโอนหรือไม่ใช้การจ่ายด้วยเช็คครับอันนี้ก็เงินมาจากไหนนะครับนี่ก็เป็นความพยายามในการทำไปเรื่อยๆนะครับ
1: สสปท.มอบรางวัล Zero Accident Campaign 2026นะครับให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานพร้อมเตรียมยกระดับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์สู่ความสูญเสียเป็นศูนย์รับมือโลกการทำงานยุคใหม่ครับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี2569หรือ Zero Accident Campaign 2026ให้แก่สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม147แห่งโดยมีนางยานิกาเทียนทองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลร่วมกับนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสสปท.รางวัลดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแรงงานด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเช่นการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดและบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนทั้งนี้สสปท.เตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Zero Accident ไปสู่ Zero Harm คือการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดสุขความสูญเสียต่อชีวิตสุขภาพและคุณภาพชีวิตของแรงงานโดยนำ AI มาใช้วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงในสถานที่ทำงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะและส่งเสริมสุขภาพของแรงงานไทย
2: ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้คุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงของผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดค่ะมีการออกตรวจสอบลานรับซื้อแล้วก็โรงงานอาหารสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรเน้นความถูกต้องของเครื่องวัดความชื้นแล้วก็ปิดป้ายราคาเพื่อความโปร่งใสนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยเข้าตรวจสถานประกอบการ151แห่งใน21จังหวัดแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งแล้วก็ผู้รวบรวมอีก121แห่งโดยพบว่าปฏิบัติถูกต้อง136แห่งแล้วพบผู้กระทำผิด15รายซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือว่าคำรับรองหมดอายุถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.มาตราช่างตรวงวัดปี2542เจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับบุคคลธรรมดา12รายรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายรายละ 20,000 บาทรองอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำด้วยนะคะว่าเครื่องวัดความชื้นค่ะเป็นปัจจัยสำคัญหากความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อราคารับซื้อแล้วก็รายได้ของเกษตรกรโดยตรงซึ่งสั่งการให้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายราคาโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ที่จังหวัดตากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งก็เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ
1: วันนี้เป็นคิวของชาวจังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นะครับที่ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักมากในขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกและหลายจังหวัดภาคใต้ก็เสี่ยงจะเจอฝนตกหนักแบบตกๆหยุดๆไปตลอดทั้งวันติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT อยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่9แล้วค่ะพิกัดฝนได้ขยับลงมาทางตอนล่างมากขึ้นหลังมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมส่งผลให้วันนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันต้องระวังค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตกหยุดๆได้ทั้งวันขณะในโซนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะแม้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจะยังไม่ทำให้เกิดอากาศหนาวในบ้านเราแต่ตอนบนวันนี้พื้นที่สูงสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นและหมอกหนาเช้านี้ยอดดอยอินทนนท์วัดอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสกิ่วแม่ปาน14องศาเซลเซียสทัศนวิสัยลดลงจากหมอกผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่วงที่ต้องจับตา11ถึง13กันยายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ใช้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13 14กันยายนนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อรอบวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ค่ะตกได้ที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ฝนเพิ่มตกได้ 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศ A Privy Councillor has visited Mae Sot District of Tak to follow up on efforts to improve healthcare services for inmates under the Bansuk Project. The initiative aims to ensure inmates have access to quality medical care in line with human rights principles. General Paibun Kumchaya, Royal Privy Councillor and Deputy Chairman of the Foundation for the Bansuk Doing Good for the Nation, Religions and the Monarchy Project.Visited the prison in Mae Sot District, Tak Province, to follow up on the project's progress. The Privy Councillor and his delegation were welcomed by Deputy Governor of Tak, Sunny Butsapan, along with relevant government officials. During the visit, the Privy Councillor and the Foundation's committee received a briefing on the project's progress and inspected its operations inside the prison. The delegation later visited Massad Hospital to inspect the Pansuk room where inmates receive medical treatment. The visit focused on improving health care services for inmates and ensuring they have access to quality medical care in accordance with human rights principles. Authorities are stepping up efforts to locate a leak in an oil pipeline that has contaminated the drainage system under the Rama 3 bridge in Klong Toei district of Bangkok. Despite heavy rain this morning, officials continued excavating along the 14-inch oil pipeline. More than 70% of the work has been completed, with crews aiming to reach the railway area by this afternoon. Following a meeting at the Incident Command Center, experts are expected to conduct a pressure test at around 4 p.m. today. The test will inject pressure into the pipeline to identify the exact location of the leak. If a leak is found, repair work will begin immediately. Officials say the smell of oil has become less noticeable and remains within safe levels. However, as a precaution during the pressure test, residents in the red zone and homes within 50 meters of the pipeline have been asked to temporarily move to designated safe areas. Officials have also sprayed foam to prevent flammable vapors and established a strict restricted area. Any activity that could create sparks is prohibited, while oil vapor levels, or LELs, are being monitored every hour. Meanwhile, BAF's Pipeline Transportation Company, or BPT, says it will cooperate fully with the investigation and provide compensation if the damage is found to be within its responsibility. The Bank of Thailand is tightening controls on high-value cash transactions as part of a broader push to crack down on financial crime. From October, cash deposits or withdrawals exceeding 5 million baht will require clear proof of the source of funds. Wittai Ratanakorn, governor of the Bank of Thailand, or BOT, says the central bank is working with 11 financial sector organizations to strengthen measures against illegal financial transactions, money laundering, and mule accounts. The measures include stronger customer identity and risk checks, closer monitoring of high-risk cash transactions, and advanced technology to detect suspicious activity. The initiative also includes developing a database of high-risk individuals and linking it to a central system to share information on financial transactions and suspicious accounts among financial institutions and relevant authorities. The BOT also plans to introduce standard guidelines for anti-money laundering operations and work with communities to strengthen financial awareness among vulnerable groups. One key measure, expected to take effect in October, will require people depositing or withdrawing more than 5 million baht in cash to provide clear evidence of the source of the funds. Authorities will also tighten controls on high-value cash purchases of gold bars and work with the Securities and Exchange Commission, or SEC, to regulate digital asset transfers and prevent funds from being moved overseas outside the formal financial system. Previous measures can reduce monthly cash withdrawals above 5 million baht from around 100 billion baht to 40 billion baht, while high-value cash purchases of gold bars have fallen by 70%.
4: มีช่องทางที่เราสามารถสร้างความยากลำบากในการเข้ามาใช้บริการในการเงินโอนเงินเข้าบัญชียากขึ้นใช้เงินเข้ามาแล้วก็ออกยากขึ้นโอนออกยากขึ้นถอนเป็นเงินสดยากขึ้นถอนเป็นเงินสดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นยากขึ้นอันนี้เป็นความพยายามของเราครับความมุ่งหวังก็คืออยากให้ธุรกรรมที่เป็นเรื่องของเงินเทาทั้งหลายเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีพนันออนไลน์ฟรอดสแกมหรือคอร์รัปชันทั้งหลายเนี่ยมันมีความยากลำบากขึ้นแล้วก็จะลดลงหวังว่าจะลดลงในท้ายที่สุด
3: The flood situation along the Thai-Myanmar border has eased, with water levels in Maesai, Chiang Rai now below the critical level. However, authorities remain on alert as more rain is possible upstream in Myanmar. Water levels in the Sai River at the Thai-Myanmar Friendship Bridge No. 1 have fallen below the critical level and are now about 60 centimeters below the bridge. The area is currently dry with clear skies. At Ban Cho Ta Da Station, Myanmar, the water level stands at 1.82 meters, below the critical level of 2.7 meters. Light rain has been reported with 51.5 millimeters of accumulated rainfall. Authorities are continuing to closely monitor water levels and rainfall as more rain is possible upstream in Myanmar. At around 10 p.m. last night, a section of the Sai River embankment in Tha Ky Lek, Myanmar, broke, sending flood water into residential and commercial areas of Tha Ky Lek. The situation has since returned to normal. Meanwhile, the Jet Sao Noi Waterfall National Park in Saraburi Province has suspended all water activities for another day due to muddy rising water following heavy rain. Visitors can still walk around the park. Songkhla Aqualife 2026, a marine learning event in Hat Yai, is giving children a fun way to discover and protect the sea. It combines entertainment with hands-on learning, bringing marine conservation closer to young visitors. Songkhla Province is bringing marine life and ocean conservation closer to young people through Songkhla Aqualife 2026, now underway in Hat Yai. The event features

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
2: ได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
1: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
2: ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
1: เรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
3: ว้าว
2: ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
2: ครับ
1: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
2: หลายครั้งแล้วแต่ว
1: ่
2: าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
1: ได้แล้วจะไปแชะชิมแล้วก็
2: ช็อป
1: ช็อป
2: หรือเปล่านะต้องรอดู
1: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็
2: อ
1: ปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
2: ่
1: ายร
2: ู
1: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
2: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
1: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
2: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
2: มา
1: เล
2: ย
1: นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
2: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักเรียนศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
1: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
2: เคยมารอบนึง
1: มาตอนเย
2: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
1: จะขึ้นเสิร์ตภาพไหม
2: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
1: เหนื่อย
2: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
1: ครับอีก1จุดเช็คอินของปัตตานี
2: ครับ
1: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
2: อ๋อสะพานสูงเลย
1: ใช่ครับ
2: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
1: หอบหร
2: อหอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
1: แต่ว่า
2: แต่คุ้ม
1: คุ้มไหม
2: คุ้ม
1: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลยเป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
2: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
1: ถูกต้องครับ
2: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
1: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพักที่นี่
2: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
1: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
2: สวยครับสวย
1: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
2: เที่ยว
1: เข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
2: ่ครับ
1: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
2: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที่จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างคร
1: ับใช่ ิวเรื่องพัด
2: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
1: คิดแป๊บ
2: ชาเย็น
1: ชาเย็นเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
2: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
1: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
2: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
2: เดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
1: ใช่
2: ตอนนี้คืออยากกิน
1: นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
2: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
1: ผ่าน
2: วันนี้ครั้งแรก
1: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
2: นมหรือดี
1: นมหรือดีวิสวยงาม
2: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายมันเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาซานนะครับ
1: คุณป้าจะกินอะไรครับ
2: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
1: งนี
2: ่แล้วก็ชาไทยนม
1: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยเฉาก๊วย
2: เนื้อซิกุ๊ดอายัง
1: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดนี่ก็จะสั่งนี่กันเนื้อซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยชิกุกุก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปลาต้องโกปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างชิกุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่ตรงนี้ก็มีจกกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้คือของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิมันไปกินอะไร
2: กินชาไทยนม
1: ชาไทยนม
2: โอเคเดี๋ยวรอดู
1: น้องพัดตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำปัตตานีเลย
2: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นก้อนเหนียวครับเขาจะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นก้อนเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นก้อนเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธี

0: ที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฝากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื
1: ่
0: อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
1: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
0: เมื่อไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
1: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
0: วัฒนธรรม
1: วัฒนธรรมอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
0: หลักเมือง
1: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆ
0: ที่
1: แบบเรียกว่าแบบหลากหลาย
0: หลากหลายจริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
1: ทั้งผู้คนเน
0: า
1: ะผู้คนก็ชัด
0: ผู้
1: คนที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
0: เนี่ย
1: เห็นเสียงอาซาน
0: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอ่ะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
1: ค
0: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เ
0: สาวกล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เสาวกล้วย
0: ฮะ
3: บุเดอร์ฮิตเต้
0: บุเดอร์ฮิตเต้
3: บุเดอร์ฮิตเต้ต
0: ุ้ดซื้อบุเดอร์ฮิตเต้ตุ้ดซื้อเสียห้ามมาก

0: ได้กินน้ำกับทุกคนแล้วเขาสั่งน้ำมาเป็นส
1: องแต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชิงฮาเตนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จ๋อเฟรนช์ฟราย
2: น้ำชา
1: ชานมชานม
2: เป็นสถานเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องกลมเราต้องโก
1: ้เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
2: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่น
3: พักพักตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลสายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
2: สมิแล
3: สมิแลคือ9
2: ต้นสน
3: 9ต้น
2: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
2: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
2: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บ
2: เป็นทัวร์ชะโงก
3: ทัวร์ชะโงก
2: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
2: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที
2: ่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
2: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
2: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
3: ไปดูอีกที่นึง
2: ครับ
3: ทำยังไม่จบตัวนี
2: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งที่ไหนก็
3: สองที่สามที่เลยมั้ง
2: รอดูเลย
3: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
2: ตลาดขยะ
3: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือสองนี่เป็น
2: ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี
3: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
3: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
3: ชื่อแปลก
2: ได้ยินชื่อเหมือนกันตลาดขยะ
3: ที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
2: เสื้อมือสอง
3: คือก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
2: ของใช้มือสองมาแบกกระดินคือกลางเลยแล้วก็ขาย
3: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
2: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
3: เออนี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
2: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
3: ประมาณ300เมตร
2: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
3: ่เปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
3: ตลาดเป็นตลาดมือสองเนาะ
2: ตลาดมือสองเลย
3: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
2: ครับ
3: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
2: แปลงสภาพ
3: แปลงสภาพ
2: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
3: เราตลาดมือสอง
2: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
3: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
2: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
3: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้าง
4: เดี๋ยวไปดู
2: คุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
3: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
2: ครับ
3: ครับของโรงปี๊บ
2: โรงปี๊บ
3: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
2: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
3: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
2: โอเคไปเลยครับร้อย
3: อู้ว้าวอ
2: ู้ว้าว
3: มาถึงแล้วนะครับที
2: ่โรงปี๊บ
3: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
2: ี
3: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
2: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
3: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
2: ได้ยินเขาก็ปรับใหม
3: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
2: ร้านละ
3: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
2: อย่างเช่น
3: แม่ราดหน้าหมี่กรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
2: า
3: ะ
2: เข้าซอยเข้าตรอก
3: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ไงพัดครับ
2: นี่ปี๊บ
3: ใช่
2: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
3: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
2: ไม่ใช้แล้วเป็นข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
3: ที่มาของโรงปี๊บ
2: นี่คือโรงปี๊บตอนนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแล้ว
3: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
2: ใช่ก็มีแอร์นะเราจะร้อนมีแอร์นะครับ
3: มีแอร์
2: สบายมากแล้วก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูดิมันอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ว่ามันกระจกแนวแบบชิโน
2: ยูโรเปียน
3: ชิโนยูโรเปียนชิโน
2: หรือเปล่านะชิโนยูโรชิโน
3: โปรตุเกสนี่
2: ก็จะมีความหินขัด
3: ใช่
2: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
2: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
3: รู้จักทางเข้า
2: ใช่
3: ทางเข้า
2: เข้าซอย
3: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
2: ไม่
3: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปี๊บ
2: โอเคร้านหน้า
3: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีราดหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
2: นี่
3: แค่นี้พอกามิซุกิแห้งด้วยใช่ไหมพี่
5: ไม่มีข้าวผัดปู
2: ครับ
3: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
2: ครึ่งวันบ่าย
3: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
2: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่ที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
3: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถือว่าอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
2: ครับช่วงเย็นคุณก็สองมาเดิน
3: แต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะมาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายในครึ่งวันบ่ายวันนี
2: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
3: ได
2: ้เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที
3: ่
2: ป
3: ั
2: ตตานี
3: ที่อะไรนะ
2: ที่สวน
3: ลู่วิ่งจุดชมวิว
2: แล้วก็ขอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
3: นมฤดี
2: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
3: ลืมไปที่ริมหาด
2: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
3: ริมหาดเขาเรียกหาด
2: รูสมิแล
3: แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
2: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
3: ผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่กลุ่ม
2: เรียบร้อยมิดชิด
3: เรียบร้อยใช่ครับผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็ต้อง
1: กางเกงต้องเลยหัวเข่า
2: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
1: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
2: ครับ
1: ก็ไปที่ตลาด
2: ขยะหรือตลาดมือสอง
1: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
2: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
2: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
2: โรงปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของ
2: ครั้งแรก
1: ครั้งแรก
2: เหมือนกันมาที่นี
1: ่
2: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
1: า
2: ะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
2: ราดหน้า
1: ราดหน้าโรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
2: เดี๋ยวจะชายอินให้ดู
1: ชายอินให้ดู
2: ว่าจะชุบได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
1: พักมาเลย
2: เร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
4: ส
1: ุ
4: ก
1: ี้
4: เน
1: ื้อ
4: หมู
1: นี่โอ้สุกี้เนื
2: ้อคือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
1: ราดหน้า
2: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
1: แล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
2: กะเพราเนื้อไข่ดาว
1: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
2: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปิ
2: ๊
1: บ
2: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
2: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
2: เส้นแก้วนี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
1: สุกี้แห้ง
2: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข
1: ่ดาว
2: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
2: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
2: เป็นไงเลิศปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองทักกินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
2: แล
1: ้
2: วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
3: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: ครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูนี่คือคำขวัญการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์คือดินแดนเก่าแก่ที่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณและศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยพระธาตุทองคำคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งยอดพระธาตุหุ้มด้วยทองคำแท้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่นฉ่ำธรรมชาติคือเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเขาป่านาเลแร่ธาตุอุดมคือพื้นที่ที่มีทรัพยากรแหล่งแร่ธาตุทรัพยากรที่หลากหลายเครื่องถมสามกษัตริย์คือเมืองแห่งงานหัตถกรรมเครื่องถมที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อมากวัดมากศิลป์คือศูนย์รวมวัดสำคัญและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ครบสิ้นกุ้งปูคือแหล่งอาหารทะเลและอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีจึงเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านกิจกรรมต่างๆให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้นำคุณผู้ชมมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เป็นลานทรายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนนครศรีธรรมราชเราได้รับทราบความยินดีกันไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนค่ะทุกภาคส่วนวันนี้เราจะต้องตั้งรับกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในทุกมิติผ่านกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้มาสัมผัสแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่านครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดขึ้นงานนี้มีขึ้นวันไหนเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะพูดคุยกันกับหัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้นครศรีแลนด์มาร์ครันนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชท่านรองชัดชัยอรุณสุวรรณกรพูดคุยกันในเรื่องนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับหลังจากที่นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเรามองไปด้านหลังด้วยความภาคภูมิใจวันนั้นหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในบทบาทของลูกหลานชาวนครวันนั้นรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนคะ
2: ครับก็ในบรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชในวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดีใจนะครับและก็ภาคภูมิใจนะครับในความยิ่งใหญ่นะครับของประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่เมื่อเราเป็นเจ้าของแหล่งมรดกโลกร่วมกันโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันกิจกรรมที่สื่อถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่นครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้จุดประกายกิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านรองได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ก่อนสักนิดนึงค่ะ
2: ครับก็คือนะครับก่อนหน้านี้เราก็คิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่านครศรีธรรมราชพระธาตุเมืองนครนะครับได้รับการยกเป็นมรดกโลกนะครับเราควรจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับว่านักท่องเที่ยวเวลาจะมากราบขอพรพระบรมธาตุนะครับจะได้มีกิจกรรมนะครับเราก็เลยมีความคิดกันว่านะครับกิจกรรมที่เหมาะสําหรับช่วงปีใหม่ที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมวิ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ทั้งการออกกําลังกายนะครับได้ทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับให้บรรดานักวิ่งนะครับแล้วก็มีการวิ่งในระยะที่เรียกว่าฟันรันนะครับซึ่งใครๆก็วิ่งได้เดินได้นะครับและได้มาชมความงดงามของพระบรมธาตุแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับ เราจัดเส้นทางวิ่งนะครับเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและก็เป็นเส้นทางของศรัทธานะครับมีอะไรมากมายในเส้นทางนี้ครับที่เราจัดมาแล้วก็เวลาวิ่งจุดเช็คอินตลอดทางครับ
1: งานนี้จะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ
2: มีเช้าตรู่วันที่31ธันวาคม2569นี่ครับก
1: ็
2: คือวันสิ้นปีครับเช้าตรู่สิ้นปีนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็ประมาณ5ครึ่งก็จะปล่อยฟันรันนะครับประมาณ5:45หรือ5:50ตรงนั้นก็จะปล่อยประเภทมินินะครับเป็นเราจัดเป็น2รุ่นนะคร
1: ับ
2: ก็คือฟันรัน6กิโลเมตรนะครับแล้วก็มินิมาราธอนนะครับ11กิโลเมตร
1: ค่ะวันนี้เมื่อสักครู่ท่านรองได้ให้รายละเอียดว่าเรามีสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองนครศรีธรรมราชหลักใหญ่ใจความอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาพระธาตุมรดกโลกแต่จุดสตาร์ทของงานนครศรีแลนด์มาร์ครันก็อยู่ที่ศาลาประดู6พอเราสตาร์ทที่ศาลาประดู6แล้วคาราวานของนักวิ่งทั้งหมดเราจะสัมผัสเส้นทางตรงไหนที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญอยากให้ท่านรองได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
2: ครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็เราจะเริ่มจากบริเวณสนามหน้าเมืองนะครับก็ตรงข้ามกับศาลาประดู6นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนี่คือไม่ต้องบรรยายนะคร
1: ับ
2: เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเป็นสุดยอดของสายแห่งความศรัทธาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาวิ่งผ่านพระสูงนะครับพระสูงบริเวณสนามหน้าเมืองซึ่งอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชฝั่งสนามหน้าเมืองนะครับเป็นอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปออกตรงแนวกำแพงเมืองเก่านะครับผ่านโรงเรียนนานาชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตามถนนศรีธรรมราชนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริเวณแยกพุทธภูมินะครับแยกพุทธภูมินี่พอมาถึงนะครับก็ประเภทมินิมาราธอนก็จะเลี้ยวขวานะครับไปหาสะพานถนนพุทธภูมินะครับส่วนประเภทฟันรัน6กิโลเมตรก็จะวิ่งตรงไปนะครับวิ่งตรงไปก็จะผ่านด้านหลังของวัดพระบรมธาตุนะครับเราจะมองเห็นพระธาตุตั้งแต่ไกลสวยงามมากครับตอนบรรยากาศหัวรุ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปอ้อมที่ตรงโค้งหัวท่านะครับไปหาสี่แยกประตูชัยนะครับซึ่งจริงๆที่เราวิ่งทั้งหมดนี่ครับคือเป็นแนวกำแพงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเราวิ่งอยู่บนกำแพงเมืองโบราณทั้งหมดเลยนะครับก็คือถนนแนวถนนศรีธรรมราชก็คือแนวกำแพงเมืองนี่เองนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายก็คือแนวกำแพงเมืองมาหาสี่แยกประตูชัยซึ่งก็คือประตูชัยชัยสิทธิ์นะครับประตูเมืองโบราณนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงนะครับก็จะมาผ่านวัดพระบรมธาตุนะครับผ่านวัดพระบรมธาตุผ่านบ้านท่านขุนนะครับณัฐวุฒิวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณที่มีความสวยงามมากแล้วก็ได้เช็คอินกันเต็มที่ที่ตรงหน้าองค์พระบรมธาตุมรดกโลกของเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งแสงสีในวันนั้นนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางททไว้บ้างแล้วอะไรไว้บ้างแล้วนะครับททจะมาร่วมกับเรานะครับมาช่วยจัดแสงสีให้สวยงามนะครับเมื่อผ่านวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับเราก็ยังไปยังผ่านไปหอพระอิศวรหอพระนารายณ์นะครับผ่านสวนศรีธรรมโศกราชนะครับซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าที่เราจะประดับไฟอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับที่ศาลหลักเมืองนะครับก็จบรอบนะครับส่วนของประเภทมินิมาราธอน11กิโลเมตรนะครับเราจะไปวนที่ถนนพุทธภูมินะครับข้ามสะพานแห่งใหม่นะครับที่ข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็ไปข้ามแยกนะครับแล้วก็เราก็ยูเทิร์นที่สะพานแล้วก็กลับมาเข้าเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเข้าฟินิชที่เข้าเส้นชัยที่ศาลหลักเมืองเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเส้นทางครับ
1: คุณผู้ชมคะที่ไหมกับท่านรองถืออยู่ในมือนี้เป็นเสื้อที่นักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันขวามือที่ท่านรองถืออยู่นี้เป็นเสื้อของรุ่น
2: 11กิโลเมตรฮะ
1: 11กิโลเมตร
2: มินิมาราธอน
1: คราวนี้ในส่วนของไหมก็คือ6กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นลักษณะของเสื้อที่จะร่วมในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่า ในช่วงสิ้นปีอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วได้วิ่งสัมผัสธรรมชาติได้วิ่งมาเพื่อที่จะร่วมบุญกันกับแหล่งมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะหลายท่านที่เป็นสายสุขภาพด้วยเป็นสายบุญด้วยก็มาร่วมงานนี้ช่องทางที่จะสามารถที่จะสมัครวิ่งในครั้งนี้ผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้าง
2: ก็ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็มี2ช่องทางหลักเลยนะครับช่องทางแรกที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับไปสมัครด้วยตนเองนะครับที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลนะครับที่สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายก็คือเราเข้าไปยัง World Wide Web นครศรีแลนด์มาร์ครันนะครับแล้วก็จะมีเข้าไปเราก็สมัครออนไลน์ได้เลยระบบจะพาเราไปเองทั้งหมดแล้วก็ง่ายมากแล้วก็รีเช็คได้ด้วยว่าระบบรับของเราเข้าไปหรือยังรวมทั้งมีการดาวน์โหลดนะครับมีการดาวน์โหลดยอดที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการที่จะสมัครวิ่งนอกจากนั้นนะครับในระบบก็จะมีการนัดเรียบร้อยว่าเราจะไปรับบิบเมื่อไรรับเสื้อเมื่อไรระบบก็จะแจ้งเรามาและเราสามารถเช็คความคืบหน้าได้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดครับ
1: ค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเราได้วางรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงานในครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วคะ
2: ก็เราได้มีการประชุมกันไปแล้วนะครับกับมีการประชุมย่อยไปหลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีการประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับทางเทศกิจฝ่ายรักษาความสงบของเทศบาลเองนะครับมีการขอความร่วมมือไปยังอาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อในการจัดเส้นทางการวิ่งเนื่องจากว่าเรามีการวิ่งในเมืองนะครับที่ได้คุยไว้นะครับในทีมงานเราคิดว่านะครับเราจะจัดแบบปิดถนน 100% นะครับเพื่อจะให้นักวิ่งมีความปลอดภัยในการวิ่งแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ความเร็วในการวิ่งได้เต็มที่เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่ารางวัลของเราค่อนข้างสูงนะครับเราคาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

0: างๆก็ดีเราจะต้องตั้งรับตรงส่วนนี้รวมถึงเรื่องของมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวค่ะ
1: นะครับเมืองนครศรีธรรมราชตลอดไม่ว่าจะเรื่องการจราจรไม่ว่าจะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการพูดคุยนะครับกันทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราแจ้งกิจกรรมให้ทราบนะครับทางโรงแรมทางสมาคมการท่องเที่ยวนะครับมีการรับงานอีเวนต์ในหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับพวกเขามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมมากที่จะรับนักท่องเที่ยวโรงแรมของเราค่อนข้างจะเยอะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมดีๆโรงแรมน่ารักมากมายเราจะเริ่มเปิดเว็บไซต์นะครับเราจะเริ่มรับสมัครนะครับใครจะเป็นคนแรกที่รับสมัครนะครับอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เคาะเข้าไปเป็นคนแรกนะครับเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับแล้วผมอยากจะกราบเรียนว่านะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดนะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดถ้าเต็มในจำนวนที่เราคาดไว้อาจจะประมาณ 3-4,000 ท่านนะครับเราก็จะปิดเว็บไซต์ก่อนนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งมีการอัปเดตทุกวันมีการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับเราเตรียมการไว้ในวอลลุ่มของนักวิ่งนะครับประมาณ 3-4,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรีบกันนะครับต้องรีบกันนะครับเพราะว่านะครับกิจกรรมนี้รับจำกัดนะครับประมาณ 3-4,000 ท่านเท่านั้น
0: ค่ะประมาณ 3-4,000 ท่านเพราะฉะนั้นเน้นย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเราไม่อยากพลาดโอกาส
1: เราจะเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จะเริ่มใช้งานจองเข้าไปได้นะครับสมัครเข้าไปได้นะครับทาง www นะครับนครศรี Landmark Run นะครับ www นครศรี Landmark Run นะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบบจะพาเราไปเองนะครับจนสมัครเสร็จนะครับเตรียมแค่บัตรประชาชนไว
0: ้
1: นะครับเพราะระบบจะต้องถามข้อมูลนะครับในเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าการสมัครจะมีระเบียบของอายุต่างๆและผมอยากกราบเรียนว่านะครับเราจะมีรางวัลพิเศษนะครับจากท่านนายกท่านดร.กนกเกตชาตินะครับแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับรางวัลโอเวอร์ออลไม่จำกัดชนชาตินะครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับการวิ่งนะครับในพื้นที่ภูมิภาคนะครับรางวัลละ 10,000 บาทครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเรามีแลนด์มาร์คสำคัญในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มจุดสตาร์ทที่ศาลาประดู6แต่เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้สัมผัสกับบรรยากาศและเสน่ห์ของจุดเช็คอินกับกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันให้มากขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้หมายกับท่านรองจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปตระเวนตามจุดเช็คอินสำคัญให้ได้รับชมกันอย่างจุใจก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ศาลาประดู6หรือศาลาโด6ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินเดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนืออันเป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข้าเมืองไม่ทันเพราะประตูเมืองปิดเสียก่อนศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่หรือต้นโด6ต้นชาวนครเรียกว่าหลาโด6ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคะสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนินส่วนต้นประดู่ทั้ง6ได้ตายไปทั้งหมดแล้วและทางเทศบาลปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้ง6ต้นนั่นเองค่ะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของสนามหน้าเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวนวลตามแบบศิลปะศรีวิชัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองโครงสร้างสถาปัตยกรรมประกอบด้วยอาคารทั้งหมด5หลังอาคารประธานหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองอาคารบริวาร4ทิศรายล้อมอาคารหลังกลางเรียกว่าศาลจตุโลกเทพทำหน้าที่ปกป้องเมืองทั้ง4ทิศหอพระสูงตั้งอยู่ในเขตตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณเนินดินขนาดใหญ่นอกกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือมีข้อสันนิษฐานหลายประการเกี่ยวกับประวัติการสร้างหอพระสูงและที่มาของเนินดินเช่นเชื่อว่าเกิดจากชาวเมืองนครศรีธรรมราชช่วยกันขุดดินจากบริเวณคลองหน้าเมืองมาถมหอพระพุทธสิหิงค์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราชกำหนดอายุในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่21หอพระพุทธสิหิงค์ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

0: เดิมเป็นหอพระที่ตั้งอยู่บริเวณจวนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพระพุทธสิหิงค์ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองซึ่งในประเทศไทยปรากฏพระพุทธสิหิงค์เพียง3องค์สวนหลวงร.9หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9พร้อมนครอุทิศตั้งอยู่บนถนนพุทธภูมิตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกกำลังกายพักผ่อนและชมวิวบึงน้ำร่มรื่นมีลานกีฬาสนามบาสฟุตซอลเปตองพื้นที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่รอบบึงน้ำบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ส่วนใหญ่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่าบ้านท่านขุนตั้งอยู่เส้นถนนราชดำเนินใจกลางเมืองเยื้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปทางทิศใต้เป็นเรือนปั้นหยายกพื้นหลังคาสูงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2445โดยนายเขียนมาลยานนท์ซึ่งได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์นายอำเภอเมืองไกลภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิทตรีสัตยพันธ์ผู้ซึ่งเป็นหลานเมื่อปีพุทธศักราช2482ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาและได้ปิดตัวลงต่อมาทายาทได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัดพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ด้วยความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามและน่าสนใจโดยบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดดเด่นปี2556โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้และของชาวโลกที่สำคัญคือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็นและถือว่าผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอันหาที่สุดไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นับเป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยจึงกลายเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมวิ่งแห่งศรัทธาสู่ดินแดนแห่งแลนด์มาร์คพระบรมธาตุมรดกโลกนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังได้สัมผัสสถานที่ตลอดสองข้างทางถนนราชดำเนินไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศชุมชนไทยจีนและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชศาลเจ้าแม่ทับทิมถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาและวัฒนธรรมจีนที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชอาคารศาลากลางหลังเดิมเป็นตึกใหญ่2ชั้นมีมุกด้านหน้า3มุกและอยู่ใกล้กับหอพระพุทธสิหิงอาคารปัจจุบันนะคะในช่วงปี2505ถึง2510ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อสร้างเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทดแทนรองรับการขยายตัวของการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการมากขึ้น
1: คุณผู้ชมคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2569เรื่องราวของนครศรีแลนด์มาร์ครันที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในกิจกรรมในครั้งนี้ความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในมุมของเทศบาลคืออะไรคะ
2: คือสิ่งที่เทศบาลคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานพวกนี้นะครับนอกจากว่าเป็นตัวเสริมนะครับให้กับองค์พระธาตุมรดกโลกของพวกเราแล้วนะครับอยากจะให้เป็นจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับ ได้ปักหมุดไว้นะครับว่าปีใหม่นะครับจะต้องมากราบพระธาตุนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับมีกิจกรรมนะครับให้ได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้เช็คอินตามจุดแลนด์มาร์คต่างๆที่ลงวางไว้และนอกจากนั้นนะครับยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ท่านมาพักมานอนมาจับจ่ายที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าคืนวันที่31ปีนี้นะครับเทศบาลจะจัดนะครับเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามหน้าเมืองด้วยนะครับมีศิลปินนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุมีถ่ายรูปมีอะไรต่างๆโดยตอนนี้เราได้พันธมิตรใหญ่มาร่วมแล้วนะครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรายละเอียดนะครับเรากำลังเซตกันอยู่แต่ว่ามีเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับก็อยากจะให้นะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักวิ่งนะครับทั้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับเรามาออกกำลังกายกันมาวิ่งกันมาไหว้พระธาตุเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับในวันสิ้นปีแล้วก็มาเข้าดาวด้วยกันนะครับมาเข้าดาวด้วยกันที่สนามหน้าเมืองครับ
1: ค่ะแน่นอนว่ากองทัพผู้มาเยือนราวๆ 3,000 กว่าสูงสุดไม่เกิน 4,000 คนตามที่เราได้วางเอาไว้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้รับนั่นก็คือเรื่องของการไม่เอาเปรียบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรียกว่าใจเขาใจเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองได้เชิญชวนคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของสถานประกอบการต่างๆค่ะมีน้ำจิตน้ำใจต้อนรับผู้มาเยือนร่วมกันสักนิดนึง
2: ครับในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยากจะใครเรียนไปยังนะครับท่านพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการค้าขายหรือกิจการบริการนะครับไม่ว่าจะโรงแรมร้านอาหารแม้แต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สาธารณะนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแขกจะมาที่นครนักท่องเที่ยวจะมาที่นครกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนับแต่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความค้าขายผมเชื่อว่านะครับนครจะโตไปเกินกว่าที่เราคิดนะครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้แน่นอนว่าหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินคุ้นหูเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านจะได้กราบพระธาตุเมืองนครอย่างแน่นอนถ้าท่านมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเน้นย้ำช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วยกันก็คือเว็บไซต์ของนครศรีแลนด์มาร์ครันแล้วก็เว็บไซต์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวในส่วนของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเจอกันนครศรีธรรมราชกับนครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยท่านรองและทีมงานรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไร

0: ถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ไปโรงเรียนก่อนพ่อเออสวัสดีดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
2: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนโดยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
4: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: คนไทยเรานั้นแม้อยู่ในที่ห่างไกลก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงวันนี้พาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นแหล่งเรียนรู้ที่สืบสานงานในพระราชดำริของพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะ
1: ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ความว่าผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่ทรงคุณค่าจนเริ่มต้นในครั้งนั้นได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านในอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นและเป็นสารตั้งต้นให้เกิดการเก็บรวบรวมผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยนำมาสู่การจัดตั้งสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี
2: ้สำหรับความเป็นมาของศาลาไหมไทยก่อสร้างเมื่อปี2530โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์บัวบานอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นขณะนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีพระชนมายุครบ60พรรษาสำหรับโครงการศาลาไหมไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีความคิดเริ่มเนื่องจากว่าอำเภอชนบทเนี่ยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่ชื่อมีชื่อเสียงมากมายในจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราก็เป็นสถานศึกษาในขณะนั้นคือเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นซึ่งรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าเราน่าจะมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมลายผ้าไหมมัดหมี่ของอำเภอชนบทนะครับโดยจะทำอย่างไรถึงจะรวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเก็บรวบรวมไว้ในสถานศึกษานะครับก็เลย

0: ของงบประมาณในการจัดสร้างศาลาไหมไทยเพื่อที่จะเก็บรวบรวมภาพไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสำหรับการให้ความร่วมมือเนี่ยชุมชนประชาชนหรือแม้แต่คณะครูบาอาจารย์ที่เริ่มสร้างสรรค์เราก็ได้รับงบประมาณจากประชาชนด้วยจากกลุ่มอาชีพต่างๆแล้วก็จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ช่วยการสนับสนุนจนออกมาเป็นรูปร่างศาลาไหมไทยแห่งนี้และได้มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเป็นสถานศึกษาเนี่ยสมเด็จพระเทพพระองค์ก็คงจะอยากจะให้ไปเผยแพร่ลายผ้าไหมมัดหมี่ก็ไปดูหมู่บ้านที่ประชาชนที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งให้ไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นแรงหนึ่งที่จะช่วยประชาชนของพระองค์นะครับพอได้เป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยก็กลับส่งกลับมาที่ศาลาไหมเพื่อจำหน่ายโดยสรุปแล้วศาลาไหมไทยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลายผ้าไหมมัดหมี่มากกว่า200ลายและมีผืนผ้าไหมที่นี่มากกว่า400ผืนนะครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอชนบทตามปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์รวมแห่งมรดกทางวัฒนธรรมแล้วพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นยังทำหน้าที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาถ่ายทอดทักษะหัตถกรรมชั้นสูงสู่คนรุ่นหลังและชุมชนอย่างยั่งยืน
2: สำหรับศาลาไหมไทยนะครับถือว่าเป็นสถานที่นะครับหรือถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับมากกว่า35ปีนะครับผมมองว่าศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับเป็นห้องเรียนทางด้านวิชาชีพเป็นห้องเรียนมีชีวิตนะครับเพราะเหตุผลก็คือนอกจากนะครับศาลาไหมไทยเนี่ยจะเป็นแหล่งนะครับไอของวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับในเรื่องของผ้าไหมลายมัดหมี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวอำเภอชนบทของภาคอีสานแล้วก็ถือว่าเป็นของประเทศชาตินะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเนี่ยเราก็ได้บูรณาการนะครับศาลาไหมไทยเนี่ยนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของด้านหลักสูตรระยะสั้นนะครับเราก็มีรายวิชาที่จะฝึกฝนฝึกปฏิบัตินะครับตอบรับรูปแบบการจัดการสอนแบบ active learning ได้เลยนะครับเนื่องจากเด็กเหล่านี้นะครับนะได้เข้ามาศึกษานะครับได้มาลองลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาตั้งแต่นั่นแหละนะครับการปลูกม่อนนะครับการเลี้ยงไหมนะการผลิตเส้นได้นะครับซึ่งวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับก็ได้เปิดสาขาวิชาชีพด้านนี้นะครับนะโดยเฉพาะสาขาวิชาสิ่งทอนะในระดับปวชนะครับซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็บูรณาการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีวัฒนธรรมที่คู่กับวิทยาลัยมาช้านานนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับในสถานศึกษาแล้วเนี่ยทางศาลาไหมไทยเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งศึกษาแหล่งค้นคว้านะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดวิทยาการอาชีพขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มาจากสายประถมมัธยมรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความสนใจทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมเนี่ยนะครับทางในฐานะที่ผมเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับของนักเรียนนักศึกษาคุณครูแล้วก็บุคลากรหรือแม้กระทั่งนะครับประชาชนในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับ

0: ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือผลักดันนะครับให้ศาลาไม้ไทยเนี่ยนะครับยังคงอยู่คู่กับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นคู่กับอำเภอชนบทรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ช่วยรักษานะครับช่วยต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับให้มีความเจริญนะครับแล้วก็คู่กับชาวภาคอีสานต่อไปนะครับ
1: เมื่อมาเยือนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยจะเห็นทัศนียภาพแห่งความงดงามที่ถูกร้อยเรียงผ่านห้องจัดแสดงต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์และที่พลาดไม่ได้คือกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่รวบรวมภูมิปัญญาอันบริสุทธิ์ไว้โดยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยแม้แต่น้อย
2: ที่พิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีอาคารหลักด้วยกันก็คืออาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารแม่แล้วก็จะมีเรือนไทยอยู่ด้วยกัน2หลังแล้วก็จะมีโรงเลี้ยงสำหรับเลี้ยงหมอนไหมอีก1อาคารที่อยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็จะมีต้นหม่อนที่เราปลูกเลี้ยงสำหรับเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนเพื่อที่จะให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอเอาไว้เลี้ยงตัวหนอนนะคะและอาคารแห่งนี้เวลามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกมานะคะก็คือเวลามีแขกมาเยี่ยมที่ศาลาไหมที่นี่ก็จะมีเข้ามาห้องแรกเลยจะเป็นห้องบรมกษัตริยาพระวันวสาราชนิยมห้องแรกนี้ก็คือจะเป็นห้องที่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่จำนวนทั้งหมดมีอยู่410ผืนแต่ว่าในการจัดแสดงนั้นเราจะไม่ได้แสดงโชว์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องมีการรักษาผ้าไหมเอาไว้ด้วยและก็จะมีกำแพงผ้าความยาวของกำแพงผ้านั้นก็คือสูง3เมตรยาว12เมตรนะคะทั้ง2ฝั่งก็จะประดับไปด้วยผ้าไหมมัดหมี่ถือว่าเป็นกำแพงผ้าที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เป็นกำแพงผ้าไหมมัดหมี่และบริเวณตรงกลางห้องก็จะเป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งชุดไทยพระราชนิยมนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้ให้เราได้เป็นชุดของสุภาพสตรีเอาไว้ในใช้ในโอกาสต่างๆตอนท่านเสด็จประพาสยุโรปและชุดไทยพระราชนิยมนี้เนื่องจากว่าผู้ประกอบการในอำเภอชนบทได้รังสรรค์งานก่อนที่จะจัดทำชุดนั้นเราก็ได้มาคุยกันว่าชุดไทยพระราชนิยมที่จัดทำนั้นของพระองค์ท่านต้นฉบับของพระองค์ท่านเลยจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าไหมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้าขิดผ้าชนิดต่างๆหลายแบบแต่ชนบทอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนบทจริงๆแล้วจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ก็เลยใช้ผ้าไหมมัดหมี่มารังสรรค์งานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดนั้นโดยผู้ประกอบการในอำเภอชนบทก็จะเป็นคนเลือกว่าจะใช้ชุดไหนใช้สีอะไรใช้ลายอะไรในการรังสรรค์งานและผู้ประกอบการนั้นก็มอบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดเอาไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็จะเป็นห้องแรกส่วนห้องถัดมาก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงจะเป็นห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ว่าตั้งแต่กระบวนการนั้นตั้งแต่มีการมัดการย้อมชนิดต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่ามาวันปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่นี่เอาไว้คอยตอบหรือว่าคอยให้แขกผู้มาเยือนนั้นได้ซักถามว่ามีข้อคำถามอะไรในเกี่ยวกับการทำผ้าไหมมัดหมี่หรือสงสัยในเรื่องใดก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำและที่สำคัญในห้องข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยแล้วก็ผ้าชิ้นอื่นๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้านี้ก็คือเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแต่การสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของอาชีวศึกษาแต่ว่าการบริหารงานจะเป็นการบริหารงานแยกจากในส่วนของการจัดการเรียนการสอนความพิเศษของพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเราต้องออกไปส่งเสริมชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของการย้อมสี หรือการทำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหลังจากที่เราออกไปส่งเสริมเสร็จชาวบ้านก็จะมีการเอามาจำหน่ายเราก็จะรับซื้อผ้าจากชาวบ้านกำไรที่ได้จากการรับซื้อผ้าจากชาวบ้านเราก็ต้องเอามาสำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเพราะว่าจะต้องมีค่าสำหรับดูแลพื้นที่ในการเพื่อที่จะไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นี่2ท่านหลังจากที่เรามีห้องจำหน่ายอยู่ข้างล่างก็จะขึ้นไปชั้น2เพราะว่าอาคารหลักก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นก็จะเป็นต่อด้วยห้องโถงห้องโถงนั้นตรงกลางจะแสดงประวัติเมืองขอนแก่นว่ากำเนิดเกิดมาเมืองขอนแก่นมาได้อย่างไรและบุคคลใดที่เป็นบุคคลสำคัญในการที่กำเนิดเมืองขอนแก่นก็คือจะมีลักษณะที่เราจัดแสดงเอาไว้ถัดจากห้องที่เป็นประวัติเมืองขอนแก่นแล้วก็จะเป็นห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ห้องนี้เกิดจากอะไรเกิดจากคณะกรรมการที่จัดทำปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยขึ้นมาเนี่ยก็คือต้องการคอนเซปต์ว่าเวลาเราที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษาที่จะไปดูผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้านั้นจะต้องมีการเดินทางในภาคอีสานเข้าไปแล้วก็จะต้องมีบัตรผ่านประตูด้วยบัตรผ่านบัตรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราต้องการให้เป็นศูนย์ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคเพราะว่าที่นี่ในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าที่นี่เปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็คือผ้าไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ผ้าถุงที่เราสวมใส่เท่านั้นสามารถที่จะทำออกเป็นชุดเดรสหรือว่าชุดต่างๆได้ห้องราชภัฏฐาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์นี้ก็จะเป็นห้องที่เราจัดแสดงเอาไว้เพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจจากเวลาเราดูข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านแต่ละพระองค์ก็จะสวมหรือว่าฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยแล้วเราก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอาชุดไทยที่ท่านฉลองพระองค์เอามาตัดโดยที่เราให้ผู้ประกอบการในอำเภอชนบทช่วยในเรื่องของวัตถุจัดแสดงออกจากในห้องก็จะมีห้องข้างๆก็จะเป็นห้องที่เรายังเก็บรักษาเอาไว้ก็คือจะเป็นห้องทรงงานของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านเสด็จที่นี่ตอนที่เสด็จเปิดในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2538และเสด็จทรงงานอีกครั้งนึงในปี2538นะคะหลังจากห้องราชภัฏฐาภรณ์ก็จะมีห้องทางด้านทิศตะวันออกของอาคารแห่งนี้เป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถเนื่องจากว่าในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเปิดตั้งแต่ปี2538เป็นระยะเวลาจนถึงปัจจุบันก็คือ33ปีมีสภาพเสื่อมโทรมทำให้หลายพื้นที่ปวกไม่ว่าจะปวกหรือว่าทรุดโทรมไปได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมท่านเป็นต้นบุญในการปรับปรุงในครั้งนี้ห้องนั้นก็จะเป็นห้องสมณภูษาพุทธศาสนาโลกนาถครั้งแรกเนี่ยก็คือฟังชื่อแล้วก็จะเหมือนกับเป็นห้องอะไรก็คือเป็นห้องหลวงพ่อหรือว่าห้องผ้าพระในพุทธศาสนาเอาไว้ให้เด็กและเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาว่าผ้าในพุทธศาสนานั้นมีผ้าอะไรบ้างอย่างเช่นผ้าพระบทผ้าพระเวทผ้ากราบผ้าพระบทเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าโบราณผ้าโบราณที่สมัยตั้งแต่เวลาสมัยก่อนนี่ก็คือจะมีในห้อยในห้อยเวลาเดินทางเขาก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุเอาไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับกราบไหว้ในวันสำคัญหรือว่าในวันพระแต่ว่าในการเดินทางนั้นก็จะมีโจรปล้นทำให้ไม่ปลอดภัยก็เลยเอาภาพนั้นเขียนเป็นอยู่ในผ้านะคะก็คือเวลามีวันพระก็จะเอาแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปก็จะเป็นผ้าเขาก็เลยเรียกว่าผ้าพระบทในห้องนั้นนอกจากจะมีผ้าแล้วก็จะมีสมเด็จพระสังฆราชท่านได้พระราชทานผ้าไตรเอาไว้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่นะคะหลวงพ่ออินทวายท่านได้มอบประวัติและหนังสือของหลวงตาบัวเอาไว้ให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อาคารแห่งนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชั้นนะคะส่วนอาคารเรือนไทยอาคารเรือนไทยนั้นเป็นอาคารที่เราเอาไว้สำหรับแสดงกระบวนการหรือว่าทำกระบวนการเวลาที่ให้เด็กสิ่งทอทำในเรื่องของผ้าพื้นเมืองเพราะว่า สาขาเทคโนโลยีสิงห์ทรในประเทศไทยของอาชีวะจะมีแค่2ที่ก็คือมีที่วิทยาลัยเทคนิคโพธารามและที่2ก็คือที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตอนนี้ยังเหลือแค่พื้นที่เหลือ2ที่ในประเทศถ้าหากว่า2ที่นี้ปิดไปไม่มีเด็กหรือว่าไม่มีเยาวชนเข้ามาก็คงจะไม่มีแล้วนะคะก็คือมี2ที่เท่านั้นแล้วเราก็ใช้พื้นที่ของเรียนไทยตรงนั้นเอาไว้สำหรับแสดงหรือว่าเอาไว้สำหรับจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการทอผ้าพื้นเมืองในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยเองนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้ให้แขกผู้มาเยือนเอาไว้ชมไว้ได้ศึกษาอีกภารกิจหนึ่งก็คือเราต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่เขายังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลวดลายหรือว่าการใช้สีต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เราออกไปส่งเสริมแล้วก็นำสินค้าเหล่านั้นกลับมาและในตัวพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยก็ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยและเราก็จะมีการตรวจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจผ้า GI เวลาจังหวัดเขามีงานไหมเราก็ต้องออกไปจำหน่ายผ้าไหมด้วยเหมือนกันกับว่าเราทำหลายภารกิจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดให้ยังคงอยู่กับชุมชนและคู่กันกับประเทศของเราต่อไปค่ะ
1: ความงดงามของผืนผ้าไหมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนกี่ทอผ้าหากแต่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจากการดูแลแปลงหม่อนเลี้ยงไหมและการเลือกใช้สีสันจากธรรมชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานในพื้นที
3: ่สำนักงานเกษตรมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยก็คือเรามีการรวบรวมเกษตรกรที่กิจกรรมเดียวกันก็คือการทำผ้าไหมนะคะซึ่งอำเภอชนบทมีศักยภาพในการผลิตผ้าไหมมาอยู่แล้วแต่ต่างคนต่างทำเราก็มีนโยบายให้จับกลุ่มเพื่อที่จะมาจดวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ได้รับรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาลาไหมไทยมีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GI นกยุงต่างๆนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและก็รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและก็มีการลดการใช้การย้อมสีจากเคมีมาใช้สีธรรมชาติทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ประจำตำบลที่ให้ความสนับสนุนเข้าไปให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำอยู่เสมอมาทั้งนี้ทั้งนั้นบังเป็นอย่างยิ่งว่าศาลาไหมไทยจะเป็นต้นแบบให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆมาศึกษาดูงานในอนาคตต่อไป
1: พระมหากรุณาธิคุณของพระมารดาแห่งไหมไทยไม่เพียงแต่ชุบชีวิตให้ผ้าไหมแต่ยังทรงพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดีความซาบซึ้งในพระเมตตายังคงเด่นชัดอยู่ในความทรงจำของช่างทอผ้าอำเภอชนบทอย่างไม่มีวันลืมเลือน
4: เคยเข้าเฝ้า2ครั้งครับปี2546แล้วก็ปี2548นะครับตอนปี2546นี่เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานรางวัลผ้าไหมมั่นมีประเภทลายสร้างสรรค์รางวัลชมเชยนะครับปี2546ส่วนปีพ.ศ. 2548นี่รับรางวัลพระราชทานผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศคือหมายถึงที่1 นะครับก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับณตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเข้าเฝ้าคือเราเป็นประชาชนเนาะเป็นประสงค์นิกรพอได้รู้ตัวว่าได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าจริงมันรู้สึกว่ามีความสุขปลาบปลื้มดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เห็นตัวจริงของพระองค์เนาะเราก็ดีใจตื่นเต้นนะครับ
5: มีทุกวันนี้ก็ที่ได้จากพระองค์นั่นแหละค่ะได้ส่งลูกเรียนหนังสือส่งทำมาต่อยอดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้30ปีแล้วเนาะ20ปี
4: ปี2548 48ปีนี้ปี2560 69เนาะ20ปี
5: ทำต่อยอดมาเรื่อยๆๆจนมีวันนี้
4: ทำ คือรางวัลทำให้เรามีพลังมีกำลังใจ
5: มีต้นทุน
4: เหมือนกับว่าพระองค์เล็งเห็นคือพระองค์ช่วยเหลือนะครับในด้านนี้นะครับจะเป็นพอมีการประกวดมีรางวัลก็จะเป็นลักษณะถ้ารางวัลคือหมายถึงรางวัลเป็นเงินสดเป็นอะไรนี่ก็จะเป็นทุนให้เราเพราะเราเป็นชาวบ้านที่ทำผ้าไหมที่ไม่ได้เป็นคนที่มีทุนมาแต่ไหนแต่ไรพอได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านก็เป็นว่าได้
5: ทุน
4: ได้ทุนเยอะนะครับสมัยก่อนมันก็เยอะเนาะ 60,000 เนาะสมัย20กว่าปีที่แล้วก็ทำให้เราได้มาซื้อเส้นไหมซื้อวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นพลังให้เรานะครับให้เรามีความคิดที่ว่าสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนางานของเราให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยคือคำพูดของพระองค์มันก้องอยู่ในหูอยู่เรื่อยนะว่าย
5: อด
4: ทำให้สวยๆทำให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เอาไปต่อยอดนะทำสวยนะอะไรประมาณนี้มันเรานึกถึงเนี่ยเราก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็มีทำให้เรามีพลังอยู่ตลอดเวลา
5: ขอบคุณพระองค์ที่ช่วย
4: ให้เรามีวันนี
5: ้ที่เราให้เรามีวันนี้มีวันนี้แล้วก็มีกำลังใจตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสว่าให้ต่อยอดเอาไปทำให้สวยๆขึ้นต้นทุนต่อยอดขอบคุณพระองค์ท่าน
1: องค์มุ่งหวังให้ภูมิปัญญาไทยไม่สูญหายวันนี้สายธารแห่งมรดกผ้าไหมไทยได้ถูกส่งต่อมายังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไป
6: หนูสนใจในด้านผ้าไหมค่ะคือตอนเด็กๆจะไปบ้านย่าค่ะเห็นคุณย่าทำก็เลยอยากรู้ว่าผ้าไหมแต่ละผ้าแต่ละผืนอะลวดลายออกมายังไงแล้วหนูสนใจอยากรู้ว่าเขาทำยังไงแต่ละวิธีจะมาเป็นผ้าไหมยังไงค่ะหนูรู้สึกดีใจค่ะที่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของผ้าไหมไทย
7: เราสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมครับเราชอบทางนี้มากก็คือเราก็จะมาเรียนเอาความรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะไปประกอบอาชีพทำอยู่ที่บ้านครับทำผ้าไหมขายภูมิใจมากที่เราได้พอมาเรียนได้ทำในสิ่งที่เราชอบภูมิใจครับขอบพระคุณท่านพระราชินีพระพันปีมากที่ทำให้ผ้าไหมไทยได้ดังไปถึงไกลระดับโลกคนทั่วโลกก็ได้รู้จักผ้าไหมไทยครับก็ขอบคุณพระมหากรุณาที่ครับ
1: จากพระราชวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหญ่เล็กๆให้กลายเป็นอาชีพอันมั่นคงและทรงยกย่องผ้าไหมมัดหมี่อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ทรงคุณค่าพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์สถานแห่งพระบารมีที่ซึ่งหัวใจของชาวอำเภอชนบทและปวงชนชาวไทยได้ถักทอความจงรักภักดีพร้อมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกอันล้ำค่านี้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามแต่คือผลลัพธ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดลวดลายบนผืนผ้าให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจที่จะถักทออยู่ในหัวใจชาวขอนแก่นและปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวม

0: พื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นที่จะยกระดับศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อบจ.นราธิวาสค่ะเราจะมาพูดถึงแผนของการปฏิบัติงานและการวางแผนงบประมาณของปี2570ว่าคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะก้าวไปด้วยกันกับอบจ.นราธิวาสได้อย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกชาคริตโตนากายอนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพูดคุยค่ะท่านรองคะอยากจะให้ท่านรองได้พูดค่ะว่าแน่นอนว่าปีงบประมาณ2569ผ่านไป2570ก็ต้องผ่านมาทีนี้อยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าวิสัยทัศน์กับทิศทางของปีงบประมาณ2570ค่ะอบจ.นราธิวาสจะมีทิศทางยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับท่านนายกอุเซงยาวาสันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานค่ะมีพี่น้องประชาชนมองการทำงานของเราว่ามีบางเรื่องที่เราบริหารจัดการยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับในเรื่องของที่ประชาชนที่อยู่ในระหว่างสองชายแดนนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเรานี่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและกลันตันนะครับก็จะมีปัญหาที่โดนพี่น้องประชาชนอยากจะให้เรื่องของแพร่ขนานยนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอบจ.นราธิวาสโดยท่านนายกอุเซงยาวาสันนี่นะครับเรามีแพร่ขนานยนต์บริการพี่น้องประชาชนอยู่เพียงแค่หนึ่งลำเท่านั้นเองนะครับทีนี้แพขนานยนต์นี่นะครับเวลาใช้เวลาที่ไม่มีปัญหาเวลาไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาในการซ่อมแซมบำรุงนะฮะแล้วก็1ปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คือต้องเข้าไปตร.อ.นะครับถ้าเกิดแพขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคาน

0: ครับต้องยกไปขึ้นคานะฮะซึ่งเวลายกไปขึ้นคาเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องหยุดบริการนี่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะข้ามมาฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไม่มีเรือจะข้ามเรือจะไม่มีแพขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนักลงทุนที่ค้าขายชายแดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
1: ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขใช่ไหมคะ
0: อัน
1: นั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ
0: ครับผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการบริหารจัดการปีงบประมาณ2570เนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างบ้างหรืออะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ค่ะ
0: ครับท่านนายกกูเซียงเยาฮัสซันนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานี่นะครับก็ปี2569นี้ท่านได้จัดทุนการศึกษานะครับตามระเบียบตามกฎหมายนะฮะทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็อยู่ในคุณสมบัติที่ตามระเบียบที่เปิดเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นปีแรกนะครับของปี2569นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับท่านได้วางรถแมพไว้ว่าอนาคตเนี่ยสนามกีฬาจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือว่าจะครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาในร่มสระว่ายน้ำก็คือมันจะเป็นเฟสไปนะฮะซึ่งท่านได้วางเฟสเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของสนามกีฬาที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายเนี่ยท่านจะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพในปี2570นี้
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งท่านนายกกูเซียงเยาวฮัสซันได้รับการถ่ายโอนภารกิจรพสต.จำนวน97แห่งนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะครับที่จะให้ปี70เนี่ยรพสต.ทั้ง97แห่งนี้นะครับดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคุณภาพนะฮะ
1: ค่ะแน่นอนว่าถ้าเราจะก้าวไปปี70เราก็คงต้องถามว่าภาพความสำเร็จของปี69ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
0: ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของสนามกีฬานะครับสนามกีฬานี่ก็ทางอบจ.เราท่านนายกก็ได้ดูแลให้พร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสุขภาพด้วยนะครับที่สนามกีฬาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับสนามกีฬานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นมุสลิมนี่ก็จะไม่มีที่ละหมาดแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างอาคารละหมาดไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าศูนย์ราชการทั้งศูนย์เลยนะครับที่เป็นมุสลิมก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะมีกองทุนสุขภาพจังหวัดนะครับให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับซึ่งกองทุนดังกล่าวนี่นะครับเป็นกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครึ่งหนึ่งแล้วก็อบจ.ครึ่งหนึ่งนะครับในการมาจัดหาครุภัณฑ์กายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงหรือว่ามีปัญหาที่จะเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราจะให้ยืมกายอุปกรณ์โดยจะมีศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกศูนย์ปั่นสุขนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ปั่นสุขประจำทุกอำเภอ13อำเภอนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าชาวบ้านที่เขาเรียกอะไรนะพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปทำเรื่องผ่านรพสต.หรือว่าไปทำเรื่องยืมที่ศูนย์ปันสุขชุมชนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับส
1: ่
0: วนเรื่องที่สองก็คือว่าทางอบจ.นราธิวาสเรานี่นะครับได้ไปร่วมทุนกับสสส.นะครับก็สสส.ครึ่งหนึ่งของอบจ.ครึ่งหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ทางสสส.ทางอบจ.นราธิวาสโดยกองสาธารณสุขเนี่ยได้ทำโครงการ10โครงการลงพื้นที่นะครับซึ่ง จับประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุกับ NCD 2ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินขับเคลื่อนภารกิจอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปีแรกนะครับ3ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีนะครับก็จะมีการจัดสรรให้ตามระเบียบวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการขับเคลื่อนนโยบายเราจะเอาทั้งแผนการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี่ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด5โรงเรียนนะครับซ
1: ึ่
0: งท่านนายกอุเซงยาวาซันท่านก็ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรพสตที่จะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของมหกรรมตาดิกานะครับซ
1: ึ่
0: งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาซึ่งท่านนายกก็จัดทุกปีนะครับในเขตจังหวัดนราธิวาสเราโดยมีตาดิกา13อำเภอเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการจัดโครงการให้ดีขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงผู้ชมว่างบประมาณปี2570นี้อบจ.เราจะเดินไปด้วยกันเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็อบจ.นราธิวาสเรานะครับโดยท่านนายกอุเซงยาวาซันนะครับก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยอาศัยกลไกของรพสต97แห่งนะครับที่จะทำให้ภารกิจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีมาตรฐานและก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกีฬาการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเรื่องของสนามกีฬาเพื่อรองรับกีฬาทุกประเภทนะครับจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับตอนเย็นๆก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ที่นำเรียนก็เบื้องต้นมีแค่นี้ครับผมครับ
1: ค่ะมีอะไรฝากบอกถึงคุณผู้ชมบ้างคะกับการทำงานของเราค่ะ
0: ครับก็ทางอบจ.นราธิวาสเรานะครับเราก็จะทำโครงการต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นการทำงานที่ทุ่มเทด้วยกำลังใจด้วยใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพี่น้องประชาชนมีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะแนะนำทางเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าทุกการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดที่มองเห็นก็บอกกล่าวกันได้เรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะครับ
1: อันนี้ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ

0: แน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยแผนงบประมาณก็จะมีแตกต่างกันไปมีทั้งแผนเดิมแล้วก็แผน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็ในภาพรวมปีนี้นะครับเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่800ล้านเศษนะครับก็สำหรับในภาพรวมก็ถือว่าครอบคลุมภารกิจงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เราได้จัดสรรลงตามที่ประชาชนได้เสนอแผนเข้ามานะครับครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของหลักสำคัญในการพิจารณาโครงการล่ะคะว่าโครงการไหนควรได้งบประมาณก่อนหรือโครงการไหนควรได้งบประมาณทีหลังเนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องนี้นะครับเราจะมีแผนพัฒนานะครับซึ่งเรียกแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่กับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดแต่เราก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการนะครับครับผม
0: ทีนี้พอเราเรียงลำดับโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้งบประมาณที่จัดสรรไปตรงกับปัญหาจริงที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนแผนเพื่อให้ได้มีแผนของแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างอบจ.ก็ถือว่ามีสมาชิกสภานะครับทั้งหมด30ท่านก็ครอบคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผู้ที่เสนอปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นกับที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการนะครับก็ถือว่าเขาเองก็ต้องทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
0: ค่ะแน่นอนว่ามิติของการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการของอบจ.เองเนี่ยอยากจะทราบในมิติของด้านสาธารณูปโภคบ้างค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของถนนการมีน้ำใช้น้ำสะอาดมีน้ำประปาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็คงต้องกลับไปที่ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนานะครับมันจะมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าการประชุมประชาคมในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาที่เสนอเข้ามายังอบจ.เนี่ยครับเราก็จะเรียงลำดับตั้งแต่การประชุมสมาคมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของอบจ.ก็จะเป็นผู้รวบรวมปัญหานะครับโดยเรียงลำดับความสำคัญตามที่ทางประชาคมเขาต้องการนะครับแต่มันสามารถตอบโจทย์เต็มทั้งพื้นที่ได้ไหมอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจจะปีละ1โครงการปีละ2โครงการก็ทยอยไปนะครับเพราะแผนมันจะตั้งไว้ทั้งหมด5ปีนะครับก็ทยอยทำไปตามที่มีงบประมาณอย่างจำกัดครับผมก็สำหรับในปีที่ผ่านมาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นในส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.เองนะครับแล้วก็ถนนที่ทางอบต.ในพื้นที่นะครับได้ขอสนับสนุนขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนไปนะครับ
0: ครับอีกหนึ่งส่วนค่ะการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรพสต.ค่ะเราจัดสรรงบประมาณตรงตามโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ยังไงบ้างค่ะ
1: ครับณตอนนี้นะครับเท่าที่สอบถามทางรพสต.ที่เข้ามานะครับรพสต.เองก็รู้สึกประทับใจนะครับที่อบจ.ได้เข้าไปดูแลนะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับงบประมาณของรพสต.เนี่ยครับเราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับจัดสรรตรงตามเป้าหมายที่ทางเราขอไปนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับที่อาจจะในส่วนของกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ครับสมทบเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของงบของรพสต.ก็ได้ครบเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับงบดำเนินงานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงบรายจ่ายอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของครุภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รถฉุกเฉินนะครับเครื่องมือแพทย์ก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ประชาชนต้องการเช่นกันนะครับ
0: ค่ะณตอนนี้สามารถยกระดับรพสต.เข้ามาอยู่ในการดูแลของอบจ.นราธิวาส 100% แล้วหรือยังคะ
1: ณตอนนี้ที่ถ่ายโอนมาทั้งหมด97แห่งนะครับก็ถือว่าเกือบจะ 100% นะครับยังเหลืออีก11แห่งนะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับก็ในส่วนนี้ต้องเป็นนโยบายของทางผู้บริหารนะครับว่าจะรับต่อให้ครบ 100% มั้ยนะครับแต่ในส่วนนี้ก็คงต้องดูกับข้อจำกัดของทางอบจ.ด้วยนะครับที่จะดูแลในตรงนี้นะครับ
0: ค่ะมาในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะงบประมาณตรงนี้ค่ะได้ถูกไปใช้แล้วก็มีการ สนับสนุนกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาถามว่ามันสามารถ

0: อกาสให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: เรื่องมอบทุนการศึกษาผมคิดว่าเป็นโครงการที่ทางผู้บริหารนะครับเป็นนโยบายที่ดีเลยแหละครับได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเลยแหละครับเพราะถือว่าสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการสนับสนุนการศึกษาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับเราไม่มีโรงเรียนที่รับถ่ายโอนมานะครับแต่ส่วนหนึ่งเรายังมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตนะครับให้กับทางพ่อแม่พี่น้องในประชาชนได้ก็สำหรับด้านการศึกษาก็ในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยครับเลยตั้งงบประมาณขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับครับผม
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราก็มีการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วยงบประมาณตรงนี้เรามีการจัดสรรยังไงคะ
1: ในส่วนของการสนับสนุนหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยที่เขาขอมายังอบจด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันต้องอิงกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะนำเข้าแผนไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตามลำดับความสำคัญแล้วก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างวันนี้ทางเรียนตาดีกานะครับอบจก็สนับสนุนไปเหมือนกันนะครับก็เป็นหน่วยที่จัดกิจกรรมรวมในระดับจังหวัดให้กับทางเรียนตาดีกาเพราะถือว่าเขาก็มีงบประมาณน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจัดเขาจะจัดในระดับอำเภอเขาต่างคนต่างจัดอบจก็เลยจัดในระดับภาพรวมขึ้นมาก็ทำให้ในส่วนของการได้มาพบปะสร้างเครือข่ายในส่วนของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางรุ่นตาดีกาได้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่าในการจัดงบประมาณมีแผนอะไรยังไงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีการวางแผนงบประมาณแต่ละปียังไงบ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่างบประมาณที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วประเมินยังไงติดตามผลหรือเปล่าอันนี้ทางอบจ.เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมยังไงบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับในเรื่องนี้ก็อยู่ที่กองยุทธศาสตร์เช่นกันนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับซึ่งทำหน้าที่ติดตามนะครับติดตามงบประมาณติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับก็อาศัยเครือข่ายตามที่ผมได้บอกนะครับขั้นตอนแรกก็คืออาศัยสมาชิกสภานะครับที่จะต้องไปสอบถามมานะครับเราจะมีแบบสอบถามให้นะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของโครงการทุกๆโครงการนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาอบจ.ก็จะนำไปปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับครับแต่กระบวนการติดตามผลมีแน่นอนครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการที่เราวางแผนไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ก็คงไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: บางโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเรากลับมาทบทวนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
1: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจ.ทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาของโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจ.เองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
0: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการ

0: ได้ออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจะทำแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจะทำงบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจะทำงบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสำคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจะทำงบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนอนุมัติว่าโครงการไหนจำเป็นไม่จำเป็นโครงการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอำนาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสำหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่าหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนไปรับบริการที่มันดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนมายังอบจในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
0: ค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากการันตีย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจัดสรรงบประมาณไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับก็สิ่งที่การันตีตรงนี้หากผมมองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราไปทอดแบบสอบถามนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของความพึงพอใจนะครับก็จะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความพึงพอใจในสิ่งที่อบจ.ได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ของอบจ.นะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะกับประเด็นที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอะไรในการขับเคลื่อนงบประมาณในปี2570ของอบจ.นราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านหัวหน้าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได้

0: ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆตรงนี
1: ้โอเคก็ได
2: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
1: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะทางช่อง MT หมายเลข11นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถติดตามกันได้จากนี้ครึ่งชั่วโมงไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ NBT ภูเก็ต Thailand คุณผู้ชมก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราได้นะคะและวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะยังคงมีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆไปที่จังหวัดใกล้เคียงภูเก็ตเราเรียกว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะก็คือจังหวัดพังงาที่อบต.หล่อยูงค่ะที่นั่นเขาจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่บอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามามีสุขภาพร่างกายที่ดีและเชิญชวนทุกๆคนทุกพื้นที่เลยที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายและถือโอกาสทำบุญไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เขาจะมีการจัดมหกรรมใจแลกใจฮาร์ททูฮาร์ทวิ่งเพื่อคนพิเศษของเราค่ะส่วนกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรรวมไปถึงมีความพิเศษยังไงบ้างวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาพูดคุยกันได้รับเกียรติจากทางด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงา นะคะผู้จัดงานของเราท่านรองชัยวัฒน์องค์อาจวัฒนสกุลสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองนะคะ
1: เด
0: ินทางมาจากพังงาเลยนะคะมาพูดคุยในรายการให้กับเราด้วยวันนี้นะคะก่อนอื่นท่านรองคะถ้าพูดถึงอบต.เรียกง่ายๆสั้นๆเนาะอบต.หล่อยูงนะคะส่วนหนึ่งของจังหวัดพังงาอยู่ตรงไหนยังไงของจังหวัดพังงาคะอบต.
1: เดี๋ยวผมเราให้ฟังนะครับก็คืออบต.หล่อยูงนี่เป็นอบต.ที่อยู่ติดกับฝั่งภูเก็ตใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเป็นอบต.ถัดจากโคกอยไปแล้วก็จะเป็นอบต.หล่อยูงทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของพื้นที่สภาพพื้นที่อะไรอบต.หล่อยูงนี่เป็นอบต.ที่มีหมู่บ้านในพื้นที่ทั้งหมด10หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหลักๆนี่เราอยู่กันทั้งศาสนาพุทธและก็อิสลามนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นศาสนาอิสลาม6หมู่บ้านนะครับแล้วก็อีก4หมู่บ้านนี่เป็นพื้นที่ของพุทธนะครับของพุทธก็คือแต่ว่าเราก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เพราะว่ากิจกรรมทําทั้งศาสนาพุทธทั้งอิสลามนี่เราก็สามารถที่จะจอยจะแจมกิจกรรมกันได้ในระหว่างในพื้นที่ครับผม
0: ค่ะประชากรอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงคะ
1: ประชากรในพื้นที่นะครับโดยประมาณตอนนี้ประชากรในพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 6,000 กว่าครับเป็นชายประมาณ 3,000 ต้นๆ คือชายกับหญิงนี่ดูแล้วบาลานซ์กันประมาณ 3,000 ต้นๆครับก็รวมแล้ว 6,000 กว่านะครับในพื้นที่ของเราเนี่ย
0: นะคะก็มีพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่นั่นเขาประกอบอาชีพอะไรคะท่านรอง
1: อาชีพหลักเลยเนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะครับก็คือมีทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันมีทั้งอาจจะมีพืชทางผลไม้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆก็เป็นปาล์มน้ำมันกับ
0: ย
1: างพาราแล้วก็มีปลาโมงบ้างบางส่วนเพราะว่า มีพื้นที่ที่ติดฝั่งทะเลอยู่ประมาณ 3-4 หมู่บ้านครับนี่ก็มีปลาโมงอยู่บ้างด้วย
0: นะคะก็เห็นภาพโดยรวมของอบต.มากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงอบต.หล่อยูงหรือว่าพื้นที่ของหมู่บ้านหล่อยูงเนี่ยจุดเด่นที่นั่นมีอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
1: จุดเด่นในพื้นที่นี่พื้นที่อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วก็คือพื้นที่เรานี่มีทั้งพื้นที่ที่ติดฝั่งทางภูเขาแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่มีติดฝั่งทางทะเลทั้งอยู่4หมู่บ้านนี่จุดเด่นตอนนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่นๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆก่อนหน้านี้เรามีตลาดผู้ปากน้ำเป็นตลาดน้ำที่ว่าทางชาวบ้านนี่ให้ความสนใจทั้งฝั่งภูเก็ตฝั่งกระบี่หรือว่าในพื้นที่พังงาเองเนี่ยเป็นตลาดที่เราเปิดวันเสาร์เป็นตลาดน้ำที่
0: เปิดทุกวันเสาร์อย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ปัจจุบันยังมีไหมคะ
1: ยังมีอยู่ครับ
0: ยังมีชื่อว่าตลาดอะไรนะคะ
1: ตลาดน้ำพลุปักหนามครับ
0: อ๋อพลุปักหนาม
1: คือพลุผักหนาม
0: อ๋อพลุผักหนาม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นผักชนิดนึง
1: ใช่ใช่เป็นพื้นที่ที่ตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่สร้างตัวสำนักงานของอบต.ด้วยตอนนี้สำนักงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็นพื้นที่ที่ถ้าได้เข้าไปเยี่ยมชมนี้เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นภูมิที่ที่เหมาะกับการปรับปรุงเพื่อที่จะเกิดการท่องเที่ยวในอนาคตครับผม
0: นะคะนั่นคือถ้าไปที่หล่อยูง
1: ก
0: ็ต้องไป
1: ผู้ปากน้ำ
0: ให้ดีไปวันเสาร
1: ์
0: ก็จะมีตลาด
1: จะได้เห็นถึงในเรื่องของการค้าขายมีผักมีปูมีปลาจากชาวบ้านที่เขาได้มาจาก
0: ของสดๆที่มาสดๆ
1: ใช่แล้วก็ผักที่เขาปลูกเองอะไรแบบนี้นี่มันก็จะได้เราก็จะได้ไปเห็นบรรยากาศจากชาวบ้านจริงๆมันไม่ใช่เป็นแม่ค้าที่มาจากตลาดแต่เป็นจากชาวบ้านที่
0: เป็นพี่น้องชาวบ้านในพื้นที
1: ่ใช่นี่เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ อยู่หมู่บ้านที่ติดทะเลเนี่ยเราก็จะได้ไปเห็นบรรยากาศที่บางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็อาจจะมีพวกวิสาหกิจชุมชนอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะได้ไปเห็นนู่นเห็นนี่ด้วย
0: นะคะนอกเหนือจากตลาดที่ท่านรองมาประชาสัมพันธ์ให้แล้วเนี่ยมีอะไรยังไงอีกนะคะที่พื้นที่ถ้าพูดถึงหล่อยุงแล้วถ้าไปในโซนหลังที่นั่นแล้วน่าจะต้องไปด้วยไปเที่ยวไปอะไร
1: น่าจะต้องไปเที่ยวนี่ผมพื้นที่หลักๆก็ประมาณ 3-4 หมู่อย่างพื้นที่แหลมหินนี่เป็นพื้นที่ที่หมู่6แหลมหินเป็นพื้นที่ที่ติดกับฝั่งภูเก็ตมากที่สุดถ้านั่งเรือก็ประมาณ 4-5 นาทีก็ถึงเป็นพื้นที่ที่ในเหมาะแก่การทําในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอะไรแบบนี้เป็นมีแหลมหินมีทองหลางมีบางจันนะครับ
0: อันนี้เป็นชื่อหมู่บ้านทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน
1: ท่องเที่ยวเชิงชุมชนได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ไปเห็นการประกอบอาชีพได้ไปเห็นอะไรนะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านบางที่เป็นกิจกรรมที่ว่าทางอบต.เข้าไปสนับสนุนอย่างล่าสุดนี้ได้ครับไปทำน้ำชุบเยอะอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ทางอบต.ก็ได้เข้าไปสนับสนุนอยู่
0: นะคะชื่อเมนูน้ำชุบเยอะนี่จริงๆคือเขาเรียกน้ำพริกตำน้ำพริกตำนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาใต้ท้องถิ่นก็น้ำชุบคือมีทั้งถ้าพื้นที่ภูเก็ตเขาเรียกน้ำชุบหยำก็คือเอาพริกอะไรอย่างเงี้ยมาขยำแต่อันเนี้ยเยอะนี่หมายถึงตำ
1: คือตำ
0: นะคะก็จะได้เข้าใจ
1: เข้าใจคุยกันแบบน
0: ี้เป็นตำกันใช่ไหมคะอันนี้คือของสดๆแล้วก็ชาวบ้านก็ทำแบบวิถีชาวบ้านเลย
1: นะคะก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
0: นั่นก็จะเกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ในพื้นที่ครับอบต.ก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านเราก็ดำเนินการกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนี่ดีขึ้นการคุณภาพชีวิตชาวบ้านได้ดีขึ้นแล้วก็ได้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นี่คือแนวหลักของอบต.ที่จะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ที่ผ่านมาก็สนับสนุนไปบ้างแหละ
0: หลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงพื้นที่หล่ออยู่นะคะถ้าเป็น1เส้นทางคุณผู้ชมคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมาในโซนของจังหวัดพังงาโซนตัวเมืองพังงานะคะแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตก็จะผ่านพื้นที่หมู่บ้านหล่อยุงนะคะหลังจากหล่อยุงก็จะเข้าพื้นที่โคกลอยแล้วเข้าสู่เกาะภูเก็ตนะคะอันนี้ที่ฉันเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าจะได้มองถึงเส้นทางแต่ส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าเอ้ยหล่อยุงก็คือเป็นเส้นทางของทางผ่านนะคะอาจจะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเส้นทางผ่านเหล่านี้แต่ยังไม่ได้ไปเจาะลึกสำหรับการที่จะไปสัมผัสว่าที่นี่มีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะเลยเป็นที่มาที่ไปว่าหลายคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมถึงมีการจัดโครงการกิจกรรมใจแลกใจนะคะ Heart to Heart วิ่งเพื่อผลพิเศษของเราในครั้งนี้เมื่อสักครู่ถามว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย
1: ใช่ครับ
0: น
1: ะครับ
0: ถามเลยค่ะที่มาที่ไปของโครงการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: คือโครงการนี้เป็นโครงการคือมันต้องขัดเท้ากลับไปเรื่องเดิมก่อนทางผู้บริหารทางผมทางผู้บริหารทางนายกอุทัยแสงบุญเนี่ยมอบหมายให้ผมลงพื้นที่เกี่ยวกับดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เนี่ยครับคือต้องเท้าความนิดนึงว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่หรือผู้สูงอายุในพื้นที่ตอนนี้มีประมาณ 1,600 กว่าคนแล้วก็เรามีผู้ป่วยในพื้นที่ทั้ง10หมู่บ้านเนี่ยอยู่ประมาณผู้ป่วยติดเตียงนะครับประมาณ16ท่านแล้วก็มีผู้ป่วยเอดส์อีกประมาณ5ท่านเรามีผู้พิการอยู่ประมาณ230
0: โอ้รวมก็ไม่น้อย
1: น้อยครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเขานะครับไม่ใช่แค่เพียงเอางบประมาณไปให้เขาแล้วมันจบแต่ว่าเราต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าจะทำยังไงที่จะให้เขาอยู่ร่วมกับเราการส่งกำลังใจร่วมให้เขา
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนอกเหนือจากการเอางบประมาณไปให้เนี่ยเรามันเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกว่าบุคคลที่อยู่ร่วมในสังคมนี่จะได้มีส่วนช่วยให้เขา
0: ส่วนร่วมกัน
1: จะได้ส่งกำลังใจให้เขาในการที่จะอยู่กับพวกเราได้อย่างปกติอันนี้คือแนวคิดเบื้องต้นที่ทางผมกับผู้บริหารคิดขึ้นมาครับผม
0: นะคะก็เลยคือจริงๆจะบอกว่างบประมาณเนี่ยมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วของอบต.ที่จะต้องไปดูแลบุคคลพี่น้องที่เปราะบางอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้มองแค่ว่าแค่ให้การดูแลแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่อยากให้กำลังใจด้วย
1: งบประมาณเนี่ยอบต.ดูแลในเรื่องของจ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการค่าพิการนี่โดยมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่เขาจะได้รับอยู่แล้วได้อย่างเช่นผู้พิการได้รับ 1,000 บาท800บาทผู้สูงอายุก็ตามสเต็ป600 700 800ไอ้นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาได้รับแต่ว่าในสิ่งที่เราอบต.พยายามเติมเต็มให้ก็คือในเรื่องของการ การให้เขาอยู่ร่วมกับสังค
0: ม
1: คือเขาเป็นส่วนหนึ่งของอบต.เราเหมือนกันเราก็คือเราผมตระหนักอยู่เสมอทางผู้บริหารตระหนักเสมอว่ายังไงเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทิ้งเขานี่คือเป้าหมายที่เราก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งแรงใจกับผู้ป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ว่าเราไม่ได้ก่อนหน้าคือตอนที่ผมลงไปทำโครงการนี่ตอนลงไปสัมผัสกับผู้ป่วยจริงๆนี
0: ่
1: คือตอนไปสัมผัสจริงๆเราสามารถเห็นไปพูดจากับเขาและเห็นหน้าเขาดิ
0: ค
1: ือมองดูแล้วเขามีความตระหนักเขามีความกังวลใช่ไหมเขาไม่รู้จะคุยอะไรกับใครแต่หลังจากนั้นจากที่เราลงพูดคุยกับเขาต่อเนื่องนี
0: ่
1: เราเห็นถึงเขามีกำลังใจเราเห็นว่าเขาเริ่มที่จะพูดคุยกับเรามากขึ้นเขายังเอ่ยกับผมเสมอว่าดีนะที่มานี่ก็ถือว่าเป็นแรงให้เขาในการที่จะอยู่ต่อเพราะเราไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมคือไม่ใช่เฉพาะอบต.เราอยู่เราไปทางพม.พม.จ.จังหวัดนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาก็ไปด้วยทางกาชาดจังหวัดพังงาเขาก็ไปด้วยทีนี้เราก็นั่นแหละคือผมพยายามประสานหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะให้เขาเข้าถึงสิทธิ์ในของเขาที่จะที่เขาพึงจะได้รับพยายามประสานหลายๆ
0: ค
1: ือเรางบประมาณโดยตรงแก่อบต.นี่เราก็มีเบื้องต้นของเราแต่ว่านอกเหนือจากการจ่ายงบประมาณของเรานี่แหละเราก็พยายามที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้มาดูแล
0: เขาเพิ่มเติมส่วนไหนได้บ้างอีก
1: ใช่
0: น
1: ั่
0: นคือที่ม
1: าแล้วก็เนี่ยที่มาที่ไปก็เลยจัดกิจกรรมนี
0: ้
1: คือนอกเหนือจากภาครัฐแล้วเนี่ยผมมองว่าภาคเอกชนชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะขยับเป็นแรงใจเขาได
0: ้
1: นี่คือ
0: นั่นคือจุดเริ่มต้น
1: ใช่ครับ
0: คืออย่างที่บอกว่าจริงๆเรามีการดูแลกันอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: โดยเฉพาะกลุ่ม
1: นั่นมันติดพื้นฐานอยู่แล้วที่
0: จะว่าไปก็จำนวนไม่น้อยนะคะพันกว่ารายถ้าประชากรก็
1: คือเป็นผู้สูงอายุนี่ประมาณ1,600รายเป็นผู้พิการนี่230โดยพื้นฐาน
0: ค
1: ือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ขยับกิจกรรมอะไรมากนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมถือว่ากิจกรรมเหล่านี้มันต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการวิ่งอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมภายใน
0: ด้านอื่นๆ
1: จะทำโครงการเพื่อที่จะให้เขาทราบถึงสิทธิ์ของเขาอะไรแบบนี้ทำนองนี
0: ้
1: คือผมก็วางแนวทางไว้ว่าปีงบประมาณจะตัดไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการบรรจุแผนบรรจุโครงการเข้าไปเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะครับเพราะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องมองว่าอบต.เนี่ยคือนอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเลยสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะละทิ้งได้ก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตของไม่ว่าจะเป็นเด็ก
0: ค
1: ืออบต.นี่มันต้องดูตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
0: ผู้สูงอายุ
1: นะครับตอนนี้คือปัจจุบันนี้สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างจะมากผู้สูงอายุจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆถ้าดูแล้วของเรานี่ผู้สูงอายุประมาณ 1,600 ก็ถือว่าไม่ได้น้อยถ้าเทียบกับสัดส่วน
0: ของประชากรในพ
1: ื้
0: นที
1: ่
0: นะคะทีนี้จะมีคำถามว่าใจแลกใจนะคะกับเรื่องราวของวิ่งเพื่อคนพิเศษของเราอย่างเงี้ยค่ะมายังไงคะสำหรับใจแลกใจหรือยังไง
1: คือใจแลกใจนี่ก็อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วใจแลกใจนี่ก็คือเราคิดยังไงที่จะให้โครงการนี่มันไม่ใช่เหมือนการวิ่งปกติว
0: ิ่
1: งมินิมาราธอนที่เขาทำกัน
0: เคยจัดวิ่งไหมคะที่นี่เคยจัดวิ่งไหม
1: ผมเคยจัดในมุมของหมู่บ้าน
0: ในพื้นที่หมู่บ้าน
1: แต่เราก็จัดแบบวิ่งปกติ
0: ค
1: ือที่ว่าที่เขาจัดกันหลักๆเขาจะจัดในเรื่องของวิ่งมินิมาราธอนเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันเพื่อที่จะได้รับถ้วยได้รับเหรียญ
0: มีอะไรยังไง
1: แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดอีกมุมหนึ่งว่าการที่เรามาวิ่งเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยเราก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะให้กิจกรรมวิ่งนี้เราสื่อความหมายไปยังผู้ป่วยที่ผมได้กล่าวแล้วนี่ก็เลยใช้กิจกรรมว่าก็เลยคิดว่าเราจะตั้งชื่อยังไงดีเพื่อที่จะให้มันสอดรับกับ
0: ความตั้งใจของเรา
1: ใช่ก็เลยใช้กับว่าใจเลขใจนี่แหละมันเหมาะที่สุดใจหนึ่งก็คือใจก็พวกเราเนี่ยที่เข้าร่วม
0: กิจกรรมของเราบรรดาผู้เข้าร่วม
1: ใช่แล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือใจของผู้ป่วยเพื่อที่จะสื่อใช้ใจของเราสื่อไปเขาว่าเขาก็ยังอยู่กับเราได้ในสังคมโดยปกติเนี่ยก็คือการเป็นการช่วยเหลือส่งแรงใจเพราะผู้ป่วยเราต้องคำนึงว่าผู้ป่วยที่เขาอยู่ในสังคมผู้ป่วยที่เขาเป็นผู้ป่วยเนี่ยสมมติเราป่วยเนี่ยคือถ้ามองว่ากำลังใจผมมองว่าสำคัญน
0: ะ
1: ที่จะการต่อสู้กับโรคเนี่ยนอกเหนือจากการรักษาแล้วเนี่ยกระบวนการรักษามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องรักษาแต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะสื่อความหมายใจเลขใจให้เห็นว่าเราเนี่ยอยู่กับเขาข้างหลังตลอด
0: อ
1: ันนี้คือเป้าหมายสำคัญที่จะตามโครงการแล้วก็ใช้ชื่อนี้ขึ้นมาก็คือว่าเนี่ยใจพวกเราใจของชาวอบต.ลอยูงใจของชาวตำบลลอยูงส่งต่อและไม่ใช่เฉพาะ
0: แค่พื้นที่เราอยู่
1: พื้นที่เราอยู่นะครับผมหมายถึงก็คือภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าโดยพื้นที่หลักเราก็คือเราเป็นในฐานะเจ้าภาพ
0: ใน
1: ฐานะเจ้าภาพแล้วก็ส่งต่อพยายามที่จะสื่อให้สังคมภายนอกเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ด้วยว่าเพราะว่าสังคมแบบผมว่าสังคมผู้สูงอายุมันจะเพิ่
0: มขึ้น
1: แล้วก็ผู้ป่วยที่เขาอยู่กับเราก็ค่อนข้างจะมากขึ้น
0: นะคะก็จะเห็น
1: ก็เลยใช้กิจกรรมนี้ขึ้นมาใช้ชื่อตัวนี้ขึ้นมาน
0: ะคะก็จะเห็นนะคะที่ขึ้นจออยู่ในขณะนี้เป็นภาพของการประชาสัมพันธ
1: ์
0: นะคะนี่เป็นภาพการวิ่ง
1: ประชาสัมพันธ
0: ์อันนี้คือท่านนายกหรือเปล่า
1: ท่านกำนันคร
0: ับ ท่านกำนัน
1: เนี่ยเราทำมาหลายภาคส่วน
0: หลายภาคส่วนมีกำนันในพื้นที
1: ่มีกำนันมี
0: กำนันนำวิ่งกับพี่น้องประชาชน
1: พอรพสทอะไรเงี้ยครับ
0: เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเส้นทางที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะวิ่ง
1: ตั้งแต่เส้นทางที่เราวิ่งนี้ก็คือเป็นเส้นทางของพื้นที่หมู่สามมัสยิดจะเป็นจุดสตาร์ทมัสยิดบ้านนาหมู่3เป็นจุดสตาร์ทจากมัสยิดบ้านนาไปถึงจุดฟินิชนี่รวมระยะทางประมาณ5กิโลนะครับเป็นอีกหมู่หนึ่งก็คือเราไม่ใช่วิ่งแค่จุดเดียวแล้ววนมาที่เดิมแต่เราวิ่งจากพื้นที่หมู่3
0: แล้วก็ไปจบอีกจุดนึง
1: ที่พื้นที่หมู่6ซึ่งระยะทางประมาณ6
0: ประมาณ5กิโลเมตรก็ฟันดัน
1: ใช่พื้นที่หมู่3นี่เราก็มีผู้ป่วยอยู่1คนเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องสังเกตเงินท
0: าง
1: ตัวเขาเป็นครูสอนศาสนาและพื้นที่หมู่6ก็มีเด็กประมาณ8ขวบ9ขวบเป็นเกี่ยวกับมะเร็งเม็ดเลือด
0: มีเคสที่เราได้ส่งต่อกำลังใจ
1: ส่งต่อในระหว่างทางนี่มันก็จะสามารถที่จะเป็นเล่าเรื่องราวได้แล้วก็ผู้ป่วยหรือชาวบ้านนี่เขาก็อาจจะได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราในการที่จะไปวิ่งตรงนี้ครับ
0: งานนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามามีส่วนร่วมคะนอกจากอบต.หล่อยูงที่เราเป็นพื้นที
1: ่หลักๆทางอบต.หล่อยูงเป็นกลไกหลักมีผู้บริหารมีท่านนายกอุทัยแสงบุญเป็นกลไกหลักมีผมรองนายกผมเองนะครับแล้วก็ท่านรองนายกอีกคนรองสุวศักดิ์สิทธิศักดิ
0: ์
1: มีท่านเลขานุการนายกท่านพงศวรรณสถาธรรมแล้วก็ทางสมาชิกสภาเนี่ยเราก็พยายามขับเคลื่อนตรงนี
0: ้
1: อีกหน่วยงานนึงก็เป็นเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ทางบต.หลอดยุงนี่เรามีรพสต.2แห่งทางผอ.รพสต.ทั้ง2แห่งรวมทั้งอสม.นี่เขามาร่วมกับเราด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนในพื้นที่อย่างหมู่6เน
0: ี่
1: ยพื้นที่ที่ว่าเป็นจุดฟินิชนี่ทางโรงเรียนเขาก็มาร่วม
0: ขยับกับเราด้วยในส่วนของการจัดงานได้ด้วย
1: แล้วก็มีภาคเอกชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมมากับเราด้วยนี่ครับผมนี่คือกลไกหลักเราใช้หลายๆภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะขยับงานแต่ว่ากลไกหลักก็คือเป็นอบต.หล่อยูงเป็นคนเจ้าภาพหลักแล้วก็พยายามที่จะเชื่อม
0: ค่ะ
1: เครือข่ายต่างๆ
0: ทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว
1: ม
0: นะคะเราเห็นในส่วนของอินโฟเมื่อสักครู่ที่ขึ้นเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจออีกสักนิดนึงนะคะว่างานวิ่งครั้งนี้เนี่ยฮะที่อบต.นะคะ Heart to Heart นี่นะคะใจแลกใจเนี่ยนะคะนี่เป็นทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เส้นทางมีการจำหน่ายนะคะเรื่องของการสมัครด้วยระยะทางมีแค่ระยะเดียวใช่มั้ยคะท่านรอง
1: ระยะเดียวครับ
0: ระยะเดียวก็คือประมาณฟันรันนะคะ
1: 5.6 ก
0: ิ
1: โล
0: นะคะแล้วก็มีราคานี่นะคะก็จะมีการสนับสนุน
1: ภาคเอกชนที่เขาสนับสนุนมาน
0: ะคะย้อนไปอินโฟตัวแรกนิดนึงนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศทีนี้เราจัดเมื่อไหร่ยังไง
1: กิจกรรมนี่จะจัดวันเสาร์ที่19กันยา2569นะครับก็คือเวลาวิ่งจริงๆเรานัดหมายกันตัวช่วงเวลาประมาณ 5:30 แต่ก็น่าจะออก
0: เช้าตรู่เลยนะ
1: เช้าตรู่เลยครับ 5:30 ก็น่าจะออกสตาร์ทประมาณ 6:00 ครับเริ่มสตาร์ทจากจุดมัสยิดบ้านนานะครับระยะทาง5กิโลไปจนถึงพื้นที่หมู่6บ้านเหลี่ยมหินท่าเรือบ้านเหลี่ยมหินซึ่งเป็นจุดที่มีความที่น่าสนใจผมอยากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปเห็นพื้นที่สภาพพื้นที่ภูมิประเทศภูมิพื้นที่นี่ว่ามันเหมาะมันเอื้อต่อการที่จะการพัฒนาท่องเที่ยวใช่จะได้ไปเห็นพื้นที่ด้วยใจเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วย
0: โอ้นี่ก็มีการเล่นโยคะนี่เป็นหนึ่งพื้นที่ไหมคะในป้ายประชาสัมพันธ
1: ์ใช่นี่คือจุดฟินิชครับจุดฟินิชก็เป็นคือวันนั้นเรามีกิจกรรมท่านเมื่อท่านวิ่งไปถึงจุดฟินิชแล้วมันก็เราก็มีในเรื่องของโย
0: คะ
1: เพื่อที่จะมาเป็นกิจกรรมที่จะเสริมให้กับนักว
0: ิ่
1: ง
0: จะได้ด้วย
1: ได้ไปเห็นได้ไปชม
0: เป็นการยืดเส้นยืดสาย
1: คือโยคะมันก็สื่อในเรื่องของการควบคุมสมาธิการรีเซ็ตจิตใจอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่กับอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเพราะว่าโยคะมันสื่อในเรื่องของสุขภาพในเชิงการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้มันจะได้เห็นว่าทางอากาศดีเราก็มีกิจกรรมตัวนี้ให้ได้ทางนักวิ่งได้ชมด้วยครับผม
0: ค่ะ นะคะถ้าพูดถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกระแสเรามีการประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหน
1: ตอนนี้การประชาสัมพันธ์เราใช้พยายามหลายๆช่องทางครับทาง Facebook ทางไลน์หรือว่าทางการประชาสัมพันธ
0: ์
1: โดยทั่วไปหรือว่าทางเนี่ยการสื่อคือพยายามใช้สื่อทุกช่องทางในการที่จะประสานไว้เรามีเพจ Heart to Heart สามารถติดตามทางเพจของเราได้อ๋อ
0: เป็นชื่องานเลยนะเพจไปที่ Heart to Heart เลย
1: มีสามารถติดตามกิจกรรมของเราได้นะครับหรือว่าตอนนี้ก็ในเรื่องของการสมัครก็ยังสามารถที่จะสมัครได้เนี่ยผมน่าจะปิดไม่นานนี้แล้วเพราะว่าเราก็ต้องตัดเตรียมงาน
0: รับจำนวนประมาณเท่าไหร่ยังไงคะได้มีการ
1: คือในเรื่องของจำนวนนี่เราคือผมมันคือเราทำงานมันก็ต้องมีเป้าหมายน
0: ะ
1: ครับเราในส่วนตัวเนี่ยก่อนเรื่องมาเนี่ยเราประเมินไว้ไม่ได้มากนะครับแต่ณวันนี
0: ้
1: เราก็ต้องคือมันก็ต้องมีการขยับเพื่อที่จะให
0: ้มีคนสนใจเยอะเราก็อาจจะเพิ่มเติมพื้นที่
1: เราก็ต้องมีการขยับพื้นที่ให้เพื่อที่จะเปิดให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเขาได้มาร่วมกับเราได้เต็มที
0: ่
1: นะครับนี่เราก็ยังสามารถที่จะขยับได้แต่ว่ามันก็มีห่วงเวลาที่อาจจะต้องปิดแล้วก็รอดำเนินการในหลายๆเรื่องนะครับหลังจากนี
0: ้นะคะอาจจะมีคำถามกับเหล่าบรรดานักวิ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เปิดใหม
1: ่
0: นะคะในพื้นที่เราอยู่เพราะว่าอย่างที่ท่านรองบอกมาเมื่อสักครู่ว่าเคยจัดละงานวิ่งงานแต่ว่าเคยจัดแต่ในพื้นที่ของหมู่บ้านแล้วมีพี่น้องนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเปิดกว้างเปิดบ้านหล่ออยู
1: ่
0: ให้สำหรับนักวิ่งจากทั่วทุกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะสำหรับนักวิ่งที่จะเข้าไปในพื้นที่หล่ออยู่จะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างหรือในพื้นที่มีที่พักอะไรยังไงไว้รองรับเหล่าบรรดานักวิ่งไหมคะ
1: ในส่วนของการเตรียมตัวนะครับผมถือว่าถ้าเส้นทางในเรื่องของระหว่างภูเก็ตพังงาเนี่ยถือว่าเดินทางไม่ไกลนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้ในวันนั้นเลยหรือว่าถ้าว่าเคยจะติดต่อมาพักอาศัยนี่เราอาจจะติดต่อมาได้นะครับเผื่อได้เรามีที่พักหรือว่าชาวบ้านที่เขาที่จะให้สามารถพักใช่ก็คือพื้นที่ที่เป็นหรือว่าในพื้นที่โคกอยก็มีที่พักอยู่ก็เป็นพื้นที่ใกล้เคียงเขาสามารถที่จะไปพักได้ไปพักได้นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะเข้ามาในพื้นที่อีกทีหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของนักวิ่งวันนู้นนอกจากว่าเราวิ่งมาแล้วเนี่ยเพราะว่าคือจุดสตาร์ทกับจุดฟินิชเนี่ยมันอยู่คนละที
0: ่
1: นะครับเมื่อท่านมาจอดรถตรงนี้แล้วเนี่ยวิ่งไปอีกจุดหนึ่งเราก็จะมีรถรับส่งให้ท่านอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะขนส่งท่านแล้วก็ดูแลท่านคือตลอดเส้นทางการวิ่งนี่เราจัดเตรียมไว้เราพยายามวางแผนกับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านการดูแลความปลอดภัยกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการดูแลเกิดกรณีฉุกเฉินนี่เราก็เตรียมพร้อมนะครับเราไม่ได้ทำแค่ว่าวิ่งแล้วไม่ได้มีการดูแลเราตลอดเส้นทางนี่เรามีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในดูแลเราสแตนบายไว้พอเมื่อวานก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้เพื่อที่จะซัพพอร์ตคนที่มาวิ่งแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกระบวนการวิ่งนี่เราก็ต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขามั่นใจในการที่จะมาวิ่งกับเรา
0: เนาะเราก็เต็มที่อยู่เหมือนกันตอนนี้เท่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยในส่วนของเจ้าภาพการจัดเนี่ยคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการเตรียมความพร้อมงาน
1: เรามีความพร้อมอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมถือว่า 80% เราพร้อมแล้วเราพร้อมในหลายๆด้านนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะต้องมีการสื่อความหมายหรือว่าสื่ออะไรต่ออะไรออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้ภาคเอกชนช่วยขยับเข้ามาม
0: ีส่วนร่วมมากขึ้น
1: เข้ามาช่วยเราด้วยแล้วก็นะครับมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เราขยับหลายๆช่องทางเพื่อที่จะให้ได้มาช่วยกัน
0: นะครับนะคะย้อนไปในส่วนของการสมัครนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีคำถามนักวิ่งบางท่านเนี่ยจริงๆอ่ะวันที่19อ่ะอยากเข้ามามีส่วนร่วมแต่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมดีๆให้กับทางด้านอบต.เขาจะทำยังไงได้บ้างติดต่อประสานงานที่ไหนยังไงนะคะมีข้อมูลอะไรยังไงคะท่านรองคะ
1: กรณีที่ท่านอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนี่ผมถือว่าท่านสามารถติดต่อผ่านทางเพจของเราได้เลยทูฮาร์ด
0: ไปที่ฮาร์ดทูฮาร์ดได้เลย
1: ติดต่อที่อบต.ลอยูงอะไรเนี้ยหรือว่าติดต่อทางฮาร์ดทูฮาร์ดหลักๆก็คือติดต่อทางเพจทางช่องทางอินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับเพราะเรามีแอดมินที่จะคอยดูแลตรงนี้อยู่หรือว่าติดต่อผมโดยตรงก็สามารถที่จะติดต่อ
0: มาที่ท่านรองท่านรองรับสาย24ชั่วโมงเลยนะ
1: ครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าคืองานนี้ผมมันตั้งใจเป็นพิเศษอยู่แล้วยังไงก็คือเต็มที่ครับประมาณนี้ผมถือว่าผมเป็นใจหนึ่งในการที่จะส่งผ่านแต่ก็อยากได้อีกหลายๆใจมาช่วยกัน
0: มาช่วยเพิ่มเติม
1: ช่วยกันเพิ่มเติม
0: จะได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ในสิ่งที่ผู้ป่วยเขารอเราอยู่นี่คือสิ่งนี้คือเป้าหมายครับ
0: ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ท่านรองค่ะถ้าเราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยมีราคาที่จำหน่ายอยู่2ส่วนนะคะ499กับ300แล้วก็350มันต่างกันอะไรยังไงคะท่านรอง
1: คือ499นี่499นี่คือเราคือจากคุยกันวันนั้นก็คือเรา499นี่เป็นในเรื่องของการวิ่งที่เต็มรูปแบบ
0: ค
1: ือเขาตั้งใจที่จะมาสมัครมาวิ่งเลย499นี
0: ้
1: เราก็มีรางวัลให้มีถ้วยมีเหรียญให้นี่คือ499แล้วก็รางวัลเราก็มีเราแยกเป็นคืออย่างที่ผมเกริ่นไว้ก็คือเราไม่ได้ทําไม่ได้เปิดวิ่งแบบแข่งขันกันจริงๆแต่เราก็มีรางวัลในการที่จะให้ท่านมาเราแยกเป็นระหว่างชายกับหญิงไว้ให้นะครับ1ถึง5เราก็มีรางวัลให
0: ้
1: เฉพาะชายหญิง1ถึง5เรา1ถึง5เราก็มีรางวัลให
0: ้มีเหรียญ
1: มีพร้อมเหรียญมีรางวัลมีเงินรางวัลให้
0: มีเงินรางวัลให้ด้วย
1: ค่ะนะครับผม
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นนะคะความต่างๆถ้าเกิดเขียนรูปละเอียดเหรียญสวยมากเหรียญออกแบบเป็นอะไรยังไงคะท่านรอง
1: เหรียญนี่เป็นค่อยเป็นคำเป็น hard to hard ครับเหรียญแล้วก็มีคำว่าหล่อยูงอยู่ข้างล่าง
0: ชื่อเดียวกับงานแล้วก็พื้นที่อบต.เรา
1: ใช่ครับ
0: นะคะโทนสีเสื้อนะคะเข้ากับบรรยากาศความเป็นอันดามันเลยทะเล
1: ใช่เพราะว่าพื้นที่เราอย่างที่เกินไปเรามีพื้นที่หมู่บ้านที่เราไปจบจุดฟินิชนี่เป็นจุดทะเลเราก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าเนี่ยเราก็เลยใช้สีโทนเสื้อประมาณนี
0: ้
1: เพื่อที่จะให้สื่อในเรื่องของอันดามันด้วยครับ
0: นะคะเอาละค่ะช่วงท้ายรายการค่ะท่านรองชัยวัฒน์คะอยากให้ท่านรองทิ้งท้ายกันนิดหนึ่งเชิญชวนเรายังมีเวลายังเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี
1: ้
0: ท่านใดสนใจเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมใจทูใจนะคะวิ่งของเรากับอบต.หล่ออยู่เชิญท่านรองเลยค่ะ
1: ครับผมครับก็ผมในนามรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่ออยู่นะครับในนามคณะผู้จัดนี่ผมขอฝากโครงการใจแลกใจนะครับก็ยังสมัครกันมาได้นะครับแล้วก็ติดต่อผ่านทางช่องทางเพจ Heart to Heart นะครับหรือว่า inbox เข้ามาเรามีแอดมินในการที่จะรับเรื่องตรงนี้อยู่หรือว่าติดต่อผมโดยตรงนะครับผ่านเบอร์มือถือ0936710950นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งมอบแรงใจผ่านบัญชีธนาคารออมสินของเราได้นะครับหมายเลขบัญชี02048894202บัญชีใจเลขใจตำบลหล่อยูงนะครับที่เป็นบัญชีที่เราเปิดขึ้นเพื่อที่จะทำกิจกรรมนี้นะครับนี่คือเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อแล้วก็ฝากถึงทางภาคเอกชนนะครับเรายังมีความต้องการที่จะให้ทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะได้ส่งแรงใจถึงผู้ป่วยของเรานะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราค่อนข้างชัดเจนเราไม่ได้ไปทำเรื่องอื่นครับเราทำในเรื่องของผู้ป่วยจริงๆครับนะครับเพื่อส่งแรงใจให้กับผู้ป่วยของเราในตำบลหล่อยูงครับผม
0: นะคะเอาละค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คุณผู้ชมนะคะกับกิจกรรมดีๆมากกรรมใจแลกใจนะคะ Heart to Heart วิ่งเพื่อคนพิเศษของเรางานนี้ไม่เฉพาะแค่งานวิ่งหรือวัดกันที่ระยะทางค่ะแต่งานนี้จะวัดกันด้วยน้ำจิตน้ำใจของคุณนะคะที่ติดตามรายการและน้ำจิตน้ำใจไม่เฉพาะแค่คนหล่อยูงเท่านั้นยังคงต้องการกำลังใจจากทุกคนทุกพื้นที่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีกันนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะคุณชัยวัฒน์องอาจวัฒนสกุลนะคะรองนายกอบต.หล่อยูงจังหวัดพังงาขอบคุณท่านรองนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: และก็รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ไปโรงเรียนก่อนพอเออข้าวเดียดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะนี่มันบาดร้อยมั้ย
8: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
9: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

8ประการประการที่30สนทนาธรรมตามกาลแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับตอนท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้ง NBT2HD แห่งนี้รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook TikTok Instagram และ X ครับและยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีหลากหลายนะครับทุกอย่างล้วนแต่ส่งผลประโยชน์และความสุขให้แก่ประสบกรณิกรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่เพียงแค่ทรงดูแลต่อประสบกรณิกรเท่านั้นแม้แต่สัตว์ท่านก็ยังให้ความเมตตาทรงดูแลและทรงรับเลี้ยงสัตว์จรจัดไว้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับนำมาซึ่งเรื่องของความปลื้มใจสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านวงการสัตว์ครับวันนี้เราจะคุยกับท่านนั้นของท่านอุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยหรือว่า GSPCA นะครับที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านครับท่านรองศาสตราจารย์นุทิพย์บรรจงศิลป์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับต้องเล่าก่อนว่าอาจารย์ทำงานทางด้านคือเป็นอาจารย์สอนหนังสือแต่ก็ยังทำงานทางด้านของเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ด้วยเล่าถึงความเป็นมานิดนึงครับอาจารย์นุทิพย์ครับ
1: ค่ะคือก็สำเร็จเป็นอาจารย์แล้วก็สอนหนังสือนะฮะมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ50ปีละนะคะแล้วก็ยังสอนอยู่ณเวลานี้ตำแหน่งสุดท้ายคือคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะแล้วก็ในช่วง30ปีย้อนหลังไปทำงานจิตอาสาโดยเป็นกรรมการบริหารสมาคมต่างๆเป็นอุปนายกอยู่ 2-3 สมาคมนะคะปัจจุบันนี้ก็ดูแลมูลนิธิและสมาคมอยู่ 2-3 สมาคมนะคะจิตอาสาที่ทำอยู่เนี่ยนะคะก็มีรูปแบบของการเอาความรู้ทางด้านกฎหมายไปเผยแพร่นะคะในตามต่างจังหวัดนะคะจังหวัดต่างๆที่ทางสมาคมนะคะได้มีนโยบายวางแผนเครือข่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาวิชาชีพสตรีมูลนิธิที่อาจารย์ดูแลอยู่นะคะก็เป็นการฝึกอบรมสตรีพื้นฐานคือให้มีความรู้ทางกฎหมายเชื่อเหลือตัวเองได้แล้วก็เครือข่ายก็กระจายไปแต่ละจังหวัด
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้งานจิตอาสาค่ะ
0: ครับแล้ว TSPCA นี้ทางด้านของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนี้เป็นมายังไงครับอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ก็ได้เข้ามาช่วยงานสมาคมนี้เป็นเวลา21ปีแล้วนะฮะก็ตอนนั้นก็ประมาณ2548นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอุปนายกในตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบัน
0: นะฮะเป็น20ปีแล้วนะ
1: นานครับค่ะนานค่ะเพราะนั้นในกิจการงานของทางสมาคมเนี่ยนะคะก็มีรูปแบบนะคะแบบอาจจะกล่าวได้ว่าครบวงจรนะคะก็คือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยนะคะตระหนักถึงคุณค่าของสัตว
0: ์
1: นะคะแล้วก็ให้มีความเมตตาต่อสัตว์นะคะมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ในการเลี้ยงนะคะตรงนี้ในกิจกรรมต่างๆของสมาคมโครงการต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะครบวงจรในการให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพไม่ทอดทิ้งนะคะแล้วก็มีการฝึกนะคะหรือให้การอบรมเผยแพร่ทั้งเอกสารด้วยแล้วก็ลงพื้นที่นะคะในการให้ทำความเข้าใจตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานของสมาคมนานมากนะคะตั้งแต่ก่อตั้งมานะคะ30กว่าปี31ปีค่ะ
0: ครับอย่างอาจารย์ทำงานมาเนี่ย20ประมาณ20ปีที่เป็นอุปนายกมาของสมาคม TSPCA แน่นอนที่สุดพอพูดถึงเรื่องของสัตว์เวลาคนรักโอ้ก็รักก็เลี้ยงซื้อมาเลี้ยงดูหรือว่าไปขอมาเลี้ยงดูแต่พอเวลาหมดรักเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ทิ้งกลายเป็นสัตว์จรจัดกลายเป็นสัตว์ที่ถูกทารุณด้วยต่างๆเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์แบบนี้ยังมีอยู่เยอะไหมครับอาจารย์นุทิพย์ครับ
1: ในความคิดเห็นนะคะว่ามีเยอะแล้วน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ เพราะว่าในความคิดเห็นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนแบบไม่มีครอบครัวนะไม่ได้สมรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาสัตว์มาเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วขาดความรู้ความเข้าใจไม่ได้ศึกษาว่าสัตว์ประเภทเนี้ยออกลูกมาทิ้งเยอะนะสมมติว่าเอาสุนัขมาเลี้ยงในคอนโดนะคะแล้วออกลูกมาทีเก้าตัวทีนี้นี่คือปัญหาแล้วพอเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยบางครั้งนะฮะก็เดินวิธีการแบบผิดๆอ่ะนะฮะเอาไปทิ้งนะคะเอาไปทิ้งที่วัดนะฮะอาจารย์เคยได้รับขอความช่วยเหลือจากทางด่วนอ่ะนะฮะทางด่วนมาปรึกษาอาจารย์ว่า
2: คนทิ้งที่ทางด่วน
1: ทิ้งบนทางด่วนทิ้งบนทางด่วนฮะนะฮะทิ้งบนทางด่วนเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ทางด่วนเขาก็มาปรึกษาว่าเขาเลี้ยงเขาต้องคือตัวพนักงานบนทางด่วนเนี่ยเก็บมาแล้วก็ต้องเอามาขังไว้แล้วก็ต้องมาซื้ออาหารให้ทานเป็นภาระของเขาเขาก็ถามว่าเขาจะขอความช่วยเหลือทางสมาคมอาจารย์ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจประเภทเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะและที่เป็นห่วงมากๆตอนนี้ก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวผู้ที่มาทำงานในประเทศไทยเยอะหลากหลายในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะฮะความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี่ยเราภารกิจของเราจริงหยุดไม่ได้อะนะฮะมันต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะพัฒนาการของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมันพัฒนาการไปเอาง่ายๆอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจับสุนัขกรอกสุรา40ดีกรีทั้งขวดแล้วก็ตายคือเพื่อนบ้านเนี่ยดื่มสุราแล้วก็กรอกนะสุนัขเจอมันเชฟเปิดชื่อปีเตอร์ก็ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพัฒนาการของความทารุณกรรมสัตว์เนี่ยแทนที่มันจะลดลงเนี่ยมันกลับ
2: มีหนักแรงขึ้นด้วยเนาะ
1: หนักในลักษณะแปลกค่ะนะคือสุขภาพจิตของคนในสังคมเนี่ยอาจจะแย่ลงนะด้วยสาเหตุหลายประการเพราะนั้นอย่างเขาเอาบุหรี่พ่นควันใส่สุนัขทุกวันเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยนะฮะได้สำลักควันบุหรี่ก็ถือเป็นเรื่องสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงพอสมควร
0: ครับสถานการณ์แบบนี้ตัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเองพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญและเห็นถึงเรื่องของพิษภัยของการทารุณสัตว์เนี่ยเยอะพระองค์ท่านเองทรงรับเลี้ยงสุนัขจรจัดมีทั้งแมวจรจัดด้วยเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เต่าที่พระองค์ท่านทรงปล่อยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งในพระกร

0: โดยเฉพาะศูนย์พักพิงสุนัขที่ประเวศของกทมเดือดร้อนนะบางตัวก็ตายไปบางตัวก็อยู่อย่างทรมานพระองค์ก็เห็นว่าศูนย์พักพิงนั้นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนนะเพราะฉะนั้นพระองค์พาจึงมีพระดำริมีพระกระแสรับสั่งเลยนะว่าให้แก้ไขในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะปรับปรุงศูนย์พักพิงแล้วก็นำสุนัขเนี่ยนะคะไปไว้ไม่ให้มีความแออัดนะคะโดยเฉพาะความยากไร้ในเรื่องการขาดแคลนอาหารเนี่ยพระองค์ก็สนับสนุนในจุดนี้นะฮะนั้นในโครงการของพระองค์พาเนี่ยเป็นเครือข่ายที่สำคัญเลยนะฮะพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้จากสถานการณ์น้ำท่วมมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนว่าสัตว์เนี่ยก็จำนวนเหมือนกับไม่ได้น้อยลงคือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: มากขึ้น
1: ทรงรับสั่งในการแก้ปัญหาในภาพรวมอย่างยั่งยืนไหมครับอาจารย์พอจะแบบพอรับฟังกระแสรับสั่งของพระองค์ท่านแล้วแบบนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็เพื่อจะหาแนวทางในการทางออกสำหรับบรรดาสุนัขจรจัดทั้งหลายเนี่ย
0: ค่ะคือในบาระโอกาสที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะฮะก็พระองค์ท่านก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและก็สอบถามนะคะทีนี้เราทางเราก็ได้ทูลถวายกราบทูลท่านนะคะท่านเองก็ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่ท่านก็เลยถามนะคะว่ามีอะไรจะให้พระองค์ช่วยก็บอกนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจนะฮะว่าณเวลานั้นประสบกับเหตุการณ์ของตัวกฎหมายที่เราเสนอเข้าสภากำลังจะประกาศใช้ได้นะฮะจะผ่านสภาก็เกิดการปฏิวัติเกิดการปฏิวัติกฎหมายฉบับนี้ก็เลยตกไปคือพูดง่ายๆว่าล่าช้าไปถึง10ปีคือใช้เวลา10ปีในการทั้งยกร่างแล้วก็ทั้งประกาศใช้นะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีฮะตรงที่ว่าเมื่อปฏิวัติแล้วเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้ตั้งขึ้นก็ได้เห็นความสำคัญ
1: หยิบมาพิจารณาต่อ
0: หยิบขึ้นมาพิจารณาต่อแล้วก็ตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ผ่านนะฮะซึ่งตรงนี้ในความคิดเห็นของกลุ่มสมาคมของเราเองก็คิดว่าบารมีพระองค์ท่านคงจะเป็นมีส่วนแล้วค่ะที่ทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยผ่านออกมาได้แบบชนิดที่เรียกว่านึกไปไม่ถึงอะค่ะนะฮะเพราะภาคประชาชนน่ะที่เรามีส่วนเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยนะฮะก็ได้พยายามทำอย่างเต็มที่เลย
1: ใจความของหลักๆของเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ฮะ
0: ก็คือเดิมทีเนี่ยประชาชนทั่วๆไปไม่ตระหนักในเรื่องนี้เลยว่าเขาว่าทำการทารุณกรรมสัตว์เพราะว่ากฎหมายไทยถือว่าสัตว์เป็นทรัพย
1: ์
0: ไม่เหมือนต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อถือว่าสัตว์เป็นทรัพย์แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงก็ได้เอาไปทิ้งเอาไปฆ่าเอาไปอะไรเขาบอกเป็นของเขาอ่ะนะฮะนั้นในตัวบทกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นการแก้ไขนะฮะสังคมในการให้ตระหนักถึงนะคะว่าสัตว์ทุกชีวิตเนี่ยเขามีคุณค่านะฮะและต้องให้ความสำคัญนะคะกับสัตว์ในประเภทต่างๆนั้นในกฎหมายฉบับเนี้ยก็มีบทกำหนดโทษผู้ที่กระทำการทารุณกรรมสัตว
1: ์
0: นะคะจำคุกถึง2ปีแล้วก็ปรับถึง 40,000 บาทซึ่งตอนนั้นก็บางคนก็ไม่เข้าใจสมาคมเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องไปเผยแพร่ความรู้นะคะทางด้านกฎหมายฉบับเนี้ยนะคะแล้วก็ในกฎหมายฉบับนี้ก็ให้มีผลใช้บังคับนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือแทนที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสปรับตัวหรือเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสปรับตัวบ้างหรือรับรู้บ้างนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นคดีความกันขึ้นมาว่าเขาโดนลงโทษโดยที่เขาไม่รู้ว่านั่นคือความผิดนะคะแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นนะฮะจากการที่มีกฎหมายฉบับนี้นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนตระหนักเรื่องของว่าเราไม่ควรใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตสัตว์นี่ก็ถือเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะนั้นเราใช้ความรุนแรงกับเขาเขาก็ต้องเจ็บเหมือนกันเราก็ควรจะไม่ควรจะทำนะอาจารย์จะเป็นแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮ
0: ะ
1: ถ้าเกิดพอแน่นอนที่สุดพอร่างกฎหมายผ่านคนก็เริ่มตระหนักแต่ถามว่าความผิดที่

0: คนยังคงทารุณกรรมสัตว์ยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ให้เห็นตามหน้าสื่อโซเชียลต่างๆยังเยอะอยู่เหมือนกันนะอาจารย์นุชทิพย์ครับ
1: ยังมีอยู่ค
0: ่
1: ะยังมีอยู่เพราะความที่เขาไม่รู้ความที่เขาไม่รู้เลขอย่างนึงก็คือโทษเนี่ยที่เขียนคือตัดสินไปแล้วเนี่ยนะคะเขารับโทษจริงๆบางทีเหลือไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะคะก็คือเขาไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษนะอันนี้ค่ะ
0: อาจจะโดนปรับเป็นเงินนิดหน่อยอะไรเงี้ยถูกไหม
1: ค่ะค่ะจำคุกบางทีก็แค่6เดือนนะคะดังนั้นตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าถึงแม้จะมีตัวบทกฎหมายแต่ว่าถ้าหากว่าทางสมาคมเนี่ยไม่ให้ความรู้ไปร่วมกับองค์กรอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะฮะต้องช่วยกันต้องร่วมมือกันลำพังเฉพาะสมาคมเราอย่างเดียวเนี่ยนะฮะคงไม่ทั่วถึงนะคะค่ะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะเห็นว่าเวลาที่เราจะดูแลพวกสัตว์จรจัดหรือว่าดูแลพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเงินอันนี้ได้เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันท่านผู้ชมครับว่าแน่นอนที่สุดว่าดูแลสัตว์ต้องใช้เงินโดยเฉพาะสัตว์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าถูกทารุณกรรมมาเงินจะเป็นตัวสำคัญมากในการที่จะดูแลสัตว์เป็นปัจจัยตรงนี้ทางสมาคมเนี่ยยังไงครับตรงนี้เรื่องการใช้เงินต่างๆเนี่ยรายได้ต่างๆยังไงครับ
1: ค่าใช้จ่ายต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ารักษาสัตว์เนี่ยแพงมากนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสไปใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งเห็นแล้วน่าสงสารนะฮะคือคน
0: งง
1: เอามารักษาแล้วทิ้งเลยทิ้งเลย
0: คือไม่มีเงินจะจ่าย
1: ไม่มีเงินจะจ่ายแล้วทิ้งสัตว์เลยนะคะคุณหมอก็ต้องมานั่งเลี้ยงเต็มห้องหมดเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจตรงที่ว่าคุณหมอเองก็ไม่มีปัญญานะท่านก็คงลำบากพอสมควรนะคะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยนะคะการดูแลรักษาสัตว์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งสมาคมเนี่ยคืองบประมาณที่ได้รับนะฮะก็มาจากหลากหลายนะคะ
0: ค
1: ือมีผู้ใจบุญบริจาคนะฮะองค์กรสมาชิกคือสมาชิกเรามีสมาชิกนะฮะมีค่าบำรุงของสมาชิกซึ่งก็ไม่ได้มากนะฮะเราตั้งกล่องนะคะเราตั้งกล่องวางรับบริจาคตามที่ต่างๆนะคะค่ะเช่นศูนย์การค้านะก็เป็นการเพิ่มรายได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะท่านนายกสมาคมนะคะคุณธีรพงษ์ปังศรีวงศ์เนี่ยนะคะธุรกิจของท่านซึ่งเป็นหลากหลายบริษัทนั้นก็มีเจตนาที่ดีเสมอมานะฮะได้บริจาคมาเป็นจำนวนหนึ่งแทบจะทุกปีถามว่าพอเพียงไหมนะฮะก็ไม่พอหรอกค่ะนะคะเราเองก็ต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือจากพรรคพวกนะฮะเหมือนอย่างแมว25ตัวที่เมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วนะฮะผู้ต้องขังได้รับโทษทางอาญาแล้วก็ไม่บอกว่ามีแมวอยู่ที่บ้านมารู้ที่หลังเนี่ยนะฮะแมวก็เกือบเสียชีวิตเสียค่ารักษาไปตัวนึงก็15,000อย่างเงี้ย นะคะเพราะนั้นสมาคมเองเนี่ยก็ต้องพยายามจัดสรรงบประมาณให้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในแต่ละครั้งนะซึ่งบางครั้งมันมีมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะมีผู้ที่แจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือมานะเราก็ไม่เคยทอดทิ้งนะ
0: กับด้วยการที่เราเองมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเห็นพระจริยวัตรของพระองค์ท่านกับเรื่องของการดูแลสัตว์แล้วก็ตัวสมาคมเองเนี่ยก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่สู้ทุกอย่างไม่ว่าจะมีหลายๆอุปสรรคเข้ามาก็ตามทีมีแนวคิดหรือมีโครงการอะไรต่างๆที่จะสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อบ้างไหมครับอาจารย์ลุทิพย์ครับ
1: คือจากพระกรณียกิจของพระองค์นะฮะกับพระราชดำริของพระองค์เนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าพระองค์พาเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปที่มักจะเลี้ยงสัตว์ตามความสวยงามนะฮะหรือราคาแพงนะแต่พระองค์พากลับไปเก็บเอาสุนัขจรจัดแมวจรจัดนะฮะพวกที่ลำบากเอามานะฮะดูแลอุปถัมภ์อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์พาเยอะเลยนะคะ พราะนั้นตรงนี้จึงต้องเข้าใจว่าที่มาของสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์นะฮะมีหลายตัวนะฮะซึ่งเชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่รู้นะฮะอาจารย์ก็ขอยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะนะฮะพระองค์พาเนี่ยท่านเป็นอัยการใช่ไหมฮะมีตำแหน่งเพราะนั้นพระราชกรณียกิจของพระองค์พาที่ไปที่อุดรธานีวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนเอาลูกสุนัขบางแก้วมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็จะให้พระองค์เนี่ยเอาไปเลี้ยงนะพระองค์ก็เลยพูดกับกลุ่มสุนัขนั้นบอกว่าใครอยากมาอยู่กับเราก็เดินมาปรากฏว่ามันมีสุนัขตัวนึงลุกขึ้นเดินมาหาพระองค์นะกลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ตัวโปรดของพระองค์คือชื่อคุณเต้าหู
0: ้ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นคุณเต้าหู้เนี่ยพระองค์พาฮะพระองค์พาก็รักแล้วก็นำมาฝึกนะฮะคือสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์เนี่ยเก็บมานะฮะบางตัวเนี่ยแขนขาหักอะนะฮะอย่างคุณตุงตามในชื่อเดิมนะแล้วก็ถูกคนเอาโยนทิ้งมาจากชั้นที่2ที่3เนี่ยขาหลังหักพระองค์พาก็ให้สัตวแพทย์เนี่ยกระทำการกายภาพบำบัดแล้วก็ทำล้อเลื่อนที่ข้างหลังเพื่อที่จะให้สุนัขตัวเนี้ยนะเดินเหินได้นะนั้นสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์แทบทุกตัวเนี่ยพระองค์ปรับเปลี่ยนนะฮะการที่เป็นสุนัขที่เคยพิการมาลำบากเนี่ยกลับกลายเป็นไปออกงานการกุศลเพิ่มรายได้เอาเงินมาช่วยเหลือสัตว์ด้วยกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการพระดำริของพระองค์ที่ทางเครือข่ายคนรักน้องหมาในองค์อุปถัมภ์ของพระองค์พาเนี่ยนะมีกิจกรรมที่เอาสุนัขทรงเลี้ยงที่พระองค์เก็บมาเนี่ยนะฮะเอาไปร่วมกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้พบเห็นนะมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งนะฮะเป็นคือพระองค์ใช้พระราชกรณียกิจเอาเป็นมาเป็นตัวสอนนะไม่ได้เป็นการที่จะพูดหรือสอนด้วยแต่ว่าทำ
0: คือทรงทำให้เป็นแบบอย่าง
1: ทรงทำให้เป็นแบบอย่างแทบทุกเรื่องเลยนะฮะเราก็เลยซึมซับตรงจุดนี้มาพอสมควรสมาคมก็มีโครงการและนโยบายต่างๆที่รองรับหรือสอดคล้องกับพระองค์ท่าน
0: ครับมีอะไรบ้างฮะพอจะบอกเล่านิดนึงเผื่อบางทีเอ๊ะคนสนใจอาจจะอยากร่วมด้วยบางคนอาจจะไม่มีเวลาอาจจะร่วมในการบริจาคเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้สามารถเดินหน้าโครงการต่อไปได
1: ้ของทั้งสมาคมใช่ไหมคะค่ะทั้งสมาคมเนี่ยนะฮะมีโครงการพูดง่ายๆว่าครบวงจรนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกฝังนะฮะประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เขามีความเข้าใจว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยมีคุณค่านะฮะแล้วข้อสำคัญก็คือต้องมีความเมตตาปรานีต่อสัตว์เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นทางสมาคมเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะสมาคมได้สร้างโครงการที่เรียกว่ารักสัตว์ในโรงเรียนนะคะเราก็เข้าไปพูดคุยกับเด็กนะฮะสอนเขาว่าถ้าจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่าทอดทิ้งสัตว์นะสอนยังไงให้มีการเลี้ยงอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความรักความเมตตานะตรงนี้เราเป็นโครงการที่ทำมาเป็น10ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปต่อยอดขึ้นไปอย่างเมื่อ2วันที่แล้วนี้นะเรามีเครือข่ายนะฮะที่ไปร่วมมือนะฮะที่จะมีผู้บริหารจากโรงเรียนนะคะต่างๆ12โรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนนำร่องนะคะที่โรงเรียนจันทุนบำเพ็ญที่ใกล้ๆเนี่ยนะคะเราก็จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อระดมสมองจากผู้บริหารโรงเรียนนะคะในการปลูกจิตสำนึกนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราคือเด็กและเยาวชนเพื่อให้เขาตระหนักถึงความมีจิตเมตตาและเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรักและมีความเข้าใจนะฮะอันนี้เป็นโครงการที่ทางสมาคมเนี่ยนำร่องไปแล้วในอีกระดับหนึ่งแล้วก็พัฒนาการของผู้บริหารชุดนี
0: ้
1: นะคะก็จะพูดง่ายว่ากระจายความรู้ไปในกลุ่มของนักเรียนทั้งในกทม.และในชนบทนะฮะก็นานวันเข้าก็เข้าใจว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเนี่ยคงมีความเข้าใจ ในบริบทตัวนี้ที่ทำให้สังคมนะฮะเกิดความรักสัตว
0: ์
1: และเลี้ยงสัตว์อย่างมีคุณภาพ
0: ต้องฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้ารักสัตว์แล้วเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้ตลอดนะครับอย่าทิ้งขว้างนะครับไหนก็ดูแลเพราะว่าสัตว์เองก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้กับคนมากที่สุดโดยเฉพาะสุนัขที่หรือว่าแมวที่เราเลี้ยงกัน
1: ค่ะ
0: ครับและมีโครงการอะไรสำคัญต่อไหมครับของสมาคม
1: คือทางสมาคมเนี่ยนะคะได้รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์นะฮะโดยที่คนรักสัตว์นะประทับใจมากนะที่พระองค์ทรงตรัสว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันครอบคลุมทุกอย่างหมดเลยนะฮะว่าการที่เราจะเลี้ยงดูเขาเนี่ยนะควรจะดูแลอย่างไรไม่ทอดทิ้งนะคะตรงนี้อาจารย์คิดว่าอาจจะนำเสนอสมาคมนะคะเป็นชื่อโครงการของพระองค์อย่างน้อยๆก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจว่าเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนถ้าเป็นโครงการรักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นว่ามีความเหมาะสมมากเพราะเนื่องจากกรมปศุสัตว์นะคะมีแอปพลิเคชันของตัวเองนะคะตรงนี้เป็นความร่วมมือได้อย่างลงตัวนะก็คิดว่าคงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำเสนอสมาคมในโอกาสต่อไปอย่างน้อยๆเป็นการรำลึกถึงนะครับพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชดำรัสพระองค์ไม่ได้สูญหายไปจากบทแผ่นดินนี้นะคะก็อันนี้เป็นความหวังของอาจารย
0: ์ครับเรียนขอขอบพระคุณนะครับท่านอุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย TSPCA ครับท่านรองศาสตราจารย์นุชทิพย์บรรจงศิลป์ครับขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับร้อยวันร้อยใจไทยวันนี้เราจะลาด้วยบทสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.อัจฉริยาไสยสูตรนะครับกรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย TSPCA ครับและหมดเวลาร้อยวันร้อยใจไทยแล้วครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเนื่องจากว่าตัวดิฉันเองเป็นสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ได้เป็นคือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอาจารย์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะได้ไปร่วมในกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วพระองค์พาเนี่ยท่านได้กรุณานะคะมาเป็นประธานแล้วก็มาร่วมงานด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งบอกได้เห็นชัดเจนเลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแม้แต่เต่าตัวเล็กๆซึ่งเดิมเนี่ยถูกปล่อยโดยการที่คนเอามาปล่อยในตามบ่อต่างๆเพราะว่าเชื่อว่าการปล่อยเต่าเนี่ยเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเต่าอยู่เยอะๆมากๆเนี่ยสวัสดิภาพแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ดีเลยดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดการที่มีการโครงการคืนชีวิตเต่าสู่ธรรมชาติขึ้นอันนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดเจนเลยก็คือว่ามีความรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวในการทำกิจกรรมนี้และพระองค์ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมากๆได้ทำกิจกรรมนี้หลายครั้งทีเดียวนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงนะคะที่ประทับใจคือได้มีโอกาสไปที่สถานีพ่อเลี้ยงนกน้ำที่บางพระจังหวัดชลบุรีนะคะที่นั่นเนี่ยจะมีจุดหนึ่งก็คือว่าจะเป็นแหล่งที่เขาเลี้ยงสัตว์ที่ถูกลักลอบนะคะแล้วก็สัตว์ที่ถูกลักลอบเนี่ยถือเป็นของกลางเนื่องจากพระองค์ท่านเป็นนักกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านให้ความสนพระทัยแล้วก็ให้พระเมตตาอย่างมากในการที่จะให้ดูแลสัตว์ที่ถูกลักลอบมาเนี่ยอยู่อย่างมีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าเลี้ยงแบบไม่มีกำหนดเลี้ยงจนกระทั่งเสียชีวิตไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ทำให้ เรารู้ว่าคนเนี้ยนะคะทำร้ายสัตว์โดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างไรแล้วก็เป็นอีกสิ่งนึงที่รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากที่มีพระเมตตาในสรรพสัตว์เรื่องนี้สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้มีโอกาสมาสัมมนาเครือข่ายคนรักสัตว์นะคะเราได้พูดกับเรื่องของกฎหมายอย่างมากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดเสวะสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ให้การผลักดันอย่างมากเลยนะคะซึ่งรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณตั้งแต่เราได้มีการประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช2557จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็น12ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราได้เห็นพัฒนาการอย่างมากแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอีกพระราชบัญญัตินึงที่เป็นทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างมากนะคะเนื่องจากดิฉันเองทำงานในองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชียการประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าคนไทยและประเทศไทยนั้นมีการเคารพในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็ให้การดูแลเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมกำชับแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประกอบการชาวยะลาขานรับคลังจ่อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงร้านค้าบรรเทาความเดือดร้อนหลังข้าวของแพงน้ำมันทยานสีสันจังหวัดพัทลุงโนราล่องสายน้ำสืบสานสิมถิ่นใต้ชวนรักคลองบางแก้วติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับฟาสิยะอภิโลและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณฟาซิยะอภิโรครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถติดตามรับชมผ่านทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือทางสื่อออนไลน์นะคะที่เพจ NBT South แล้วก็เพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เริ่มกันที่การเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์กำชับทุกฝ่ายบูรณาการภารกิจอย่างรอบคอบเพื่ออำนวยความสะดวกทุกด้านที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการดำเนินงานในภารกิจการประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายต่างๆได้แก่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยและการจราจรฝ่ายไฟฟ้าและการสื่อสารฝ่ายการแพทย์และฝ่ายยานพาหนะรวมถึงการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยงานทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนในการรับผิดชอบการอำนวยความสะดวกเพื่อให้การรับเสด็จและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับภารกิจที่จะมีขึ้นในวันที่14กันยายน2569พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่15กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโดยจังหวัดสงขลานำข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน13คนเฝ้ากราบทูลลาณท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาวันที่21และ22กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: จากจังหวัดสงขลาไปกันที่จังหวัดนราธิวาสครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมกำชับแผนถวายความปลอดภัยกรมสมเด็จพระเทพครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสในการนี้ได้ประชุมติดตามและกำชับการปฏิบัติตามแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารกิจด้วยความครอบรอบคอบรัดกุมสมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุดพร้อมกำชับกำลังพลให้มีความพร้อมยึดหลักยุทธวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและหมั่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ใช้รถยนต์หุ้มเกราะตามมาตรการที่กำหนดพร้อมเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยกำลังพลพร้อมกับมีการมอบเงินและสิ่งของเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานครับขณะที่จังหวัดยะลาบริเวณถนนสิโรรสหน้าบริษัทฟอร์ดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันพุธที่16กันยายน2569การปฏิบัติการครั้งนี้ บูรณาการกำลังพลจาก4ฝ่ายได้แก่ตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเครือข่ายภาคประชาชนกว่า200นายเข้าร่วมครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งระมัดระวังและใช้หลักกฎหมายควบคู่กับยุทธวิธีพร้อมกันนี้ก็ได้มีการฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติวัตถุต้องสงสัยหรือว่าบุคคลแปลกหน้าสามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุและดูแลความเรียบร้อยร่วมกันครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันพุธที่16กันยายน2569ณวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวงคามินจังหวัดปัตตานีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโดยมุ่งให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเส้นทางรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดปัตตานีจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการถวายการรับเสด็จและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงจากร้านข้าวแกงและก็พี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าดีใจนะครับที่คลังได้มีการจ่อโตอายุไทยช่วยไทย plus ครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหลังข้าวของแพงน้ำมันทะยานพุ่งครับบรรยากาศการค้าที่ยะลาในยามที่ภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานผันผวนดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานและราคาน้ำมันในประเทศจากการสำรวจที่สถานีบริการน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเมืองยะลาวันนี้พบว่าราคาจำหน่ายน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับโดยดีเซลอยู่ที่40.34 บาทต่อลิตรแก๊สโอฮอล์95ราคาอยู่ที่39.59 บาทต่อลิตรแก๊สโอฮอล์91ราคาอยู่ที่39.22 บาทต่อลิตรและแก๊สโอฮอล์ E20 นะครับราคาอยู่ที่34.59 บาทต่อลิตรโดยวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากนี้นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งภาครัฐก็ได้มีการดำเนินมาตรการช่วยเหลือมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญครับที่ช่วยประคับประคองชีวิตประจำวันโดยประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักและก็มีเสียงสะท้อนจากพื้นที่ส่วนใหญ่ระบุตรงกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ล่าสุดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกับคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ยืนยันว่าเม็ดเงินนะครับมีเพียงพอและหากมีการต่ออายุจะพิจารณาปรับรายละเอียดใหม่ทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมและสัดส่วนการร่วมจ่ายครับ
1: คิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับประชาชนทั่วไปราคาก็ได้ประโยชน์ด้วยก็ดีค่ะดีสนับสนุนด้วยเพราะว่าเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีคนละครึ่งนี้รายได้อาจจะลดนิดนึงจากที่ว่าได้ 30% ก็จะลดอีกนิดนึงไง
2: ก็ดีค่ะผลตอบรับดีเลยลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะค่ะก็คือยอดไม่ค่อยตกก็คือยอดโอเคเลยค่ะก็อยากให้รัฐบาลช่วยจริงๆอยากให้ลดเรื่องภาษีของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนค่าข้าวของที่แพงขึ้นแก๊สแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ถ้าลดลงได้ก็คือลดลงดีกว่าค่ะ

0: เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าไปถามใครตอนนี้ใครก็อยากให้มีการต่อ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะรวมทั้งเราด้วย
1: รวมทั้งเราด้วยเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วครับเดือนน
0: ี้ใช่ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะจังหวัดนราธิวาสดีเดย์ยึดสวนร5ดักจับสายควันชูนราธิวาสโมเดลปรับโหดค่ะ 5,000 บาทรับงานใหญ่ของดีเมืองนราปี2569ที่สวนสาธารณะเมืองนราธิวาสนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนำทีมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายบูรณาการลงพื้นที่รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสวนสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะสำหรับการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญเพื่อรองรับการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสค่ะทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นอย่างชัดเจนทั่วบริเวณงานซึ่งได้รับการออกแบบป้ายเขตปลอดบุหรี่รูปแบบเฉพาะของจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดนราธิวาสโมเดลไฮไลท์และมาตรการสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายภายในงานประกอบด้วยการตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลและเจ้าพนักงานตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขมาประจำเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันทีค่ะการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษดำเนินการปรับทางวินัยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่มวลหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่โดยช่องทางแจ้งเบาะแสได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมสแกน QR code เพื่อให้ผู้ร่วมงานสแกนแจ้งเบาะแสได้โดยสะดวกและรวดเร็วค่ะทั้งนี้ขอความร่วมมือนะคะจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปร่วมงานของดีเมืองนราประจำปี2569ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดีภายใต้คำขวัญปลอดบุหรี่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพดีของทุกคนค่ะใครที่ไปเที่ยวงานระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะมีกฎออกมาชัดเจนแล้วนะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับไปกันที่จังหวัดพัทลุงครับไปดูโนราล่องสายน้ำนะครับที่นำเอามาโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ครับจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนร่วมกันดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปครับเสียงดนตรีโนราและลีลาการร่ายรำปรากฏขึ้นพร้อมเรือที่ล่องมาตามสายน้ำสื่อถึงความรักความผูกพันของผู้คนกับคลองบางแก้วผ่านการแสดงสืบศิลป์ถิ่นใต้สืบสายน้ำแห่งชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสานภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดนายกิติศักดิ์เจดีย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ากรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำคูคลองควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำโดยเลือกวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วและคลองบางแก้วเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ำศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับ
0: ค่ะยังอยู่กันในเรื่องของน้ำนะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรค่ะโดยจังหวัดชุมพรได้เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงคลองหัววังพนังดักประจำปี2569ค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ที่คลองหัววังพนังตักซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่26 หลังจากได้มีการจัดงานติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาเพื่อรักษาสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวชุมพรให้รอดพ้นจากอุทกภัยตลอดมานายนพพรอุสิทธิ์นายกอบจ.ชุมพรเผยว่าในอดีตตัวเมืองชุมพรต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในหลวงรัชกาลที่9จึงโปรดเกล้าให้ทำการขุดคลองเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณบ้านหัววังตำบลบางลึกให้ทรงลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวพนังตักตำบลนาชะอังทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนสามารถขุดคลองแล้วเสร็จก่อนพายุลินดาจะพัดขึ้นฝั่งช่วยบรรเทาภัยพิบัติให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน2569มีการแข่งขันเรือยาว4ประเภทประกอบด้วยประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดประเภท16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายค่ะ
1: จากจังหวัดชุมพรไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนักเรียนและก็นักศึกษานะครับในการเอาตัวรอดจากการเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดในพื้นที่สถานศึกษาครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมครับนำเยาวชนกว่า200คนเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดและการเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินครับที่ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น1โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่นที่1ภายใต้หัวข้อการเผชิญเหตุสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวทั้งในสถานศึกษาและสังคมทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคมปลูกฝังจิตสาธารณะผ่านการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและรับมือกับเหตุการณ์รอบตัวได้อย่างปลอดภัยด้วยกิจกรรมนี้นะครับมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดต่างๆทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนกว่า200คนครับภายในโครงการเยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็นอย่างเข้มข้นครับทั้งการรับมือภัยธรรมชาติและภัยพิบัติการจำลองสถานการณ์ด้วยระบบ Incident Command System การฝึกทักษะเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตหนีซ่อนสู้ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติโดยโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีทักษะในการเอาตัวรอดสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและเติบโตเป็นกำลังสำคัญนะครับในการช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยให้สังคมได้อย่างยั่งยืนครับ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ

0: คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
1: Tenang, aman. Sempadan Selatan tidak mahu keganasan. Bersama menjaga tempatan, bersama membantu sesama kita. Jika mendapati sesuatu yang salah atau tingkah laku yang berbahaya, sila hubungi hotline 1341. Marilah bersama mewujudkan kawasan yang selamat untuk wilayah Sempadan Selatan kita. Bebas dari keganasan, secepat mungkin.

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามภารกิจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับ PRD 5 Open House เชื่อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัลครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5 PID 5 Open House โดยมีนายโสพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมนะครับโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หลังใหม่พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นนะครับก็ได้มีการพบปะกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาชนได้มีการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และการเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะภูเก็ตโมเดลยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอบรม CPR and AED พัฒนาบุคลากรสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทั่วเกาะภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยวผ่านโครงการ Upskill การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR and AED สำหรับบุคลากรทุกระดับในกิจการสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ตปี2569มุ่งพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรภาคบริการและผู้เกี่ยวข้องรวม800คนค่ะสร้างเครือข่ายผู้มีทักษะด้านการช่วยชีวิตกระจายอยู่ในโรงแรมสปาร้านนวดสถานประกอบการและพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยโครงการนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตและภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ตสมาคมโรงแรมหาดป่าตองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการอบรมมุ่งให้ความรู้มุ่งให้ผู้เข้าร่วมค่ะมีความรู้และทักษะในการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอดจนสามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีในช่วงก่อนที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะเข้าถึงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นสอดคล้องกับแนวทางภูเก็ตโมเดลที่มุ่งยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตครับถ้าพูดถึงน้องเนเน่รอยัลหลายคนเชื่อว่าต้องรู้จักนะครับจากการที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับแต่สิ่งสำคัญคือการแต่งกายกันไทยนะครับโดยวันนี้จะพาไปที่ร้านลุคมานีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสนะครับไปเจาะลึกกับปิ่นตั้งเครื่องประดับโบราณสุดเหลือค่าหลังจากที่พาเรื่องราวของภูเก็ตนะครับไปไกลถึงระดับโลกครับจากช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับน้องเนเน่รอยัลไปสร้างชื่อเสียงมาผ่านเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับสิ่งที่ดึงดูดสายตาคนทั่วโลกนอกจากความสามารถแล้วคือการแต่งกายนะครับที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายความเป็นชาวร็อกและประสานเข้ากับความเป็นไทยครับโดยทีมข่าว MBT ภูเก็ตนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังร้านลุคมานีจิวเวลรี่แอนด์บาบาเดรสครับเพื่อพาไปเจาะลึกนะครับปิ่นตั้ง อัญมณีคู่บารมีของชาวภูเก็ตครับเป็นเครื่องประดับโบราณชิ้นเล็กและสะท้อนเสน่ห์อันอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมพุรานกันออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ครับจนกลายเป็นกระแสที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจมรดกทางปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยคำว่าปิ่นตั้งนะครับมีที่มาจากภาษามาลายูที่แปลว่าดาวครับเป็นเครื่องประดับโบราณที่นิยมใช้เป็นทั้งเข็มกลัดติดเสื้อบ้าบ๋าและจี้ห้อยคอครับเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่การประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปดาว6แฉกหรือ8แฉกนะครับหรือว่าเป็นลูกทรงกลมนูนประดุจงานศิลปะชั้นสูงสะท้อนถึงความประณีตของช่างทองในอดีตและประวัติศาสตร์ที่บันทึกร่องรอยการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายนะครับที่หล่อหลอมขึ้นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบ้าบ๋าพุรานกันแห่งภูเก็ตมายาวนานหลายร้อยปีโดยทางร้านลุกมณีจิวเวลรี่แอนด์บ้าบ๋าเดรสนะครับก็มุ่งมั่นที่จะรวบรวมและอนุรักษ์เครื่องประดับโบราณรวมถึงชุดพื้นเมืองเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าและประวัติศาสตร์อันมีชีวิตให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสนะครับเพราะว่าการทำความเข้าใจและก็การเข้าถึงหัวใจของภูเก็ตอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะเป็นเครื่องประดับที่สวย
0: มากนะครับ
1: ใช่ค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางค่ะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาค่ะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนายไทธนะรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะก็ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาค่ะซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลังมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในระดับประเทศสะท้อนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะจุดเด่นสำคัญนะคะก็คือการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจากหลากหลายอาชีพและพื้นฐาน

0: ารได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิดถอดหัวโขนทุกคนเข้ามาในฐานะนักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจและเคารพกติกาค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนำภูมิปัญญาและความสามารถของตนเองมาต่อยอดทั้งการทำอาหารการนวดการออกกำลังกายโยคะตลอดจนศิลปะการแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมค่ะจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศรวมไปถึงรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับประเทศค่ะจนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในปี2558นะคะก็เกือบ12ปีที่เราทำมานะคะรางวัลเนี่ยนะคะรางวัลที่การันตีที่ทุกครั้งที่เราได้เนี่ยนะคะก็ได้จากบทบาทของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเราก็ทำเรื่องภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีเองนะเช่นการทำอาหารการนวดอะไรเนี่ยทำโยคะการออกกำลังกายผู้สูงอายุเขามีอยู่แล้วเนี่ยเรามาทำให้เขาเนี่ยมีศักยภาพขึ้นนะคะให้เขาเนี่ยสามารถปล่อยของตัวเองเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วนะ1รางวัลและปีนี้เราก็ได้โรงเรียนต้นแบบระดับประเทศอีกและก็โรงเรียนสพอสดีเด่นระดับประเทศ
2: ยังคงอยู่ที่เรื่องของผู้สูงอายุนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้สูงวัยต้องไม่หยุดเรียนนะครับ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพสูงวัยไม่หยุดเรียนครับโรงเรียนผู้สูงอายุบางรัฐเติมทักษะชีวิตสร้างอาชีพรู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักรุ่นที่1โดยมีผู้ผ่านการประเมิน27คนครับครอบคลุม6หมู่บ้านพร้อมกับสวมชุดครุยเข้ารับประกาศนียบัตรสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวโดยมีจ่าเอกสุวัฒน์สัญญาวงศ์ในอำเภอเมืองตรังเป็นประธานเปิดงานครับนายวิรัตแก้วลายคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพละกล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ชุมชนและสังคมตลอดหลักสูตรครับผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้กิจกรรมนะครับที่จะสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิการทำน้ำพริกน้ำผักผลไม้ปั่นการออกกำลังกายการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้าและการทำยาดมสมุนไพรไม้ใกล้ฟังซึ่งก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้นะครับรวมถึงการเรียนรู้การใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันกลโกงและป้องกันตนเองจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นอกจากนี้นะครับยังมีการส่งเสริมความรู้ด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุปิดท้ายนะครับด้วยพิธีสวมชุดครุยและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับนักเรียนผู้สูงอายุสะท้อนแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันเกษียณและผู้สูงอายุนะครับยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นพลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนได้ด้วยครับ
0: ค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะ
2: เรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะไปที่โรงเรียนวัดทุ่งเฟือได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนพร้อมเปิดโครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่โรงเรียนวัดทุ่งเฟือตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนและเปิดโครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งเฟือโดยมีพระครูดร.ทวีปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟือพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้ พันธ์ศรีประธานมูลนิธิชาวเชียนใหญ่นางสาวเสาวลักษณ์เกตแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อคณะกรรมการมูลนิธิครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกล่าวว่าโรงเรียนมุ่งน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาหารกลางวันโดยพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและความยั่งยืนของโรงเรียนและชุมชนค่ะ
2: ไปดูอีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมมุกมนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาครับนักเรียนทุน354คนได้ร่วมประชุมติดตามและรับทุนช่วยเหลือนักเรียนระยะที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลารักถิ่นปี2569นี้ครับโดยในปีนี้ก็มีนักเรียนที่ได้รับทุนจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาครับในระยะนี้ก็เป็นจำนวนเงิน 624,000 บาทรวมทั้ง2ระยะเป็นเงิน 1,248,000 บาทครับในโอกาสนี้นายมุกตามทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีการพบปะกับนักเรียนโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลารักถิ่นประจำปี2569พร้อมกับขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานตั้งต้นสังกัดทุกแห่งครับที่ร่วมกันดูแลติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลายืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะการลงทุนกับเด็กและเยาวชนคือการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับจังหวัดยะลาในวันข้างหน้านะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีการมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพนะคะโดยที่สุสานโต๊ะปลาแยตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบูรณะรั้วและพัฒนาสุสานโต๊ะปลาแยโดยมีนายอภิรนันท์อับดุลราเชประธานชมรมคนรักแหลมโพผู้แทนในอำเภอยะริงชมรมคนรักแหลมโพผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลแหลมโพเข้าร่วมกิจกรรมโดยชมรมคนรักแหลมโพค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและร่วมกันดูแลบำรุงรักษาศาสนสถานและสถานที่สำคัญของท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสถานที่สำคัญของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
2: ครับมาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยโรงเรียนศรีชีวันวิทยาได้มีการจัดงานเมาลิดนบีรำลึกนบีสืบวิถีคุณธรรมพร้อมกับทำพิธีลงเสาเอกอาคารหอพักนักเรียน2ชั้นหลังใหม่ครับโรงเรียนศรีชีวันวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมงานเมาลิดนบีประจำปีภายใต้แนวคิดรำลึกนบีสืบวิถีคุณธรรมส่งเสริมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานนะครับได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวและประวัติท่านศาสดานบีพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายธรรมและร่วมพิธีอ่านบัชนีเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมพร้อมด้วยนายซาอิซะจากประเทศอียิปต์เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครับพร้อมด้วยนายอดุนันมะลาแซผู้จัดการโรงเรียนนายเดือนยาอาเซงประธานโครงการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เข้าร่วมไฮไลท์นะครับคือพิธีลงเสาเอกอาคารหอพักนักเรียน2ชั้นหลังใหม่ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจัดสร้างจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมจากปัญหาหอพักเดิมนะครับที่เป็นอาคารชั้นเดียว5ห้องมีสภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนนักเรียนประจำที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนะครับก็มีนักเรียนรวมประมาณ200คนและบุคลากรทางการศึกษาอีกประมาณ30คนทางโรงเรียนก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนจะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนประจำที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ประโยชน์สูงสุดในการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ส่วนที่อำเภอเบตงค่ะที่มัสยิดกลางอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาแอยะโกนายอำเภอเบตงก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรั

0: มัสยิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้เป็นเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนครับในสังคมได้ร่วมกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพภายในงานนะครับก็มีการมอบประกาศเสนียขออภัยครับภายในงานนะครับมีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่ต้นแบบจำนวน71คนครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ไปดูอีกบรรยากาศครับที่ห้องประชุมศรีฟาตนีที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีนายอนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาสมาชิกชูมีนัมเบอร์วันสู่ความเป็น1รุ่นที่1ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะครูและเยาวชนเข้าร่วมกว่า100คนนะครับโดยทางนี้จังหวัดปัตตานีก็มีการให้ความสำคัญนะครับในการดำเนินงานของ To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดค่ายดังกล่าวนี้นะครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะแนวทางการดำเนินงานของโครงการรวมทั้งเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายนำองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องต่อไปครับ
0: มากันที่จังหวัดยะลาค่ะโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลานะคะได้สารพลังมาแกนาซิกราบูนะคะเพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติคืนคนดีสู่สังคมค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู่สังคมมาแกนาซิกราบูโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายสามารถสาและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากคำว่ามาแกนาซิกราบูค่ะสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความผูกพันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันการแบ่งปันน้ำใจและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมประพฤติผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขภายใต้แนวคิดให้โอกาสสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
1: ครับอีกบรรยากาศนะครับที่หมู่1ตำบลเยือเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาเอลยาโกในอำเภอเบตงได้มีการนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอายุเวงภายหลังเลิกเรียนครับต่อเนื่องด้วยการพบปะประชาชนชุมชนไทยพุทธเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนโดยตรงครับสอดคล้องกับนโยบายการทำงานเชิงรุกสร้างความไว้วางใจความสามัคคีรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลและปัญหาที่ได้นะครับมาวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
0: มาถึงช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะวันนี้เสนอตอนทางภาระจำยอมจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ค่ะ

คาร่าจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับคาร่าจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นน่ะต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งๆที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอม

ภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภารยทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงหนึ่งครับของนายเออันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนายบีเพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นายเอจึงไปขอกับนายบีเพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่สองฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมติว่านายเอไปขอนายบีแล้วนายบีไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นายเอก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนายเอซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านายเอได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ค่ะมาดูความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวค่ะยืนยันกลุ่มคนก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุด10กันยายนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต2รายรายแรกนายอุเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับ6หมายได้แก่คดีเหตุปะทะบนเขาบ้านไอสกีไอกิสปี2559เหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องปี2559เหตุระเบิดและยิงตำรวจสภ.เจาะไอร้องปี2561เหตุปะทะบนเขาบ้านไอสเตียปี2563เหตุปะทะบนเขาบ้านบือแจงปี2557และคดีสมคบกันเพื่อก่อการร้ายรวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนรายที่2ค่ะนายอุเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายได้แก่คดีลอบยิงและวางเพลิงในพื้นที่ตำบลช้างเผือกปี2561เหตุยิงและระเบิดกองร้อยทหารพรานที่4513ปี2565และเหตุระเบิดฐานกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวปี2567นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดปืน M16 จำนวน1กระบอก AK104 จำนวน1กระบอกและระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเตรียมตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: วันที่9นะครับก็มีคนนะครับแจ้งเบาะแสมานะครับเราก็นำกำลังทั้ง3ฝ่ายที่ผมทำเบียนคือฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปะทะกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และขณะนี้นะครับเราต้องปิดล้อมพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบส่วนที่สำคัญนะครับหลังจากนี้นะครับก็ได้มีประกาศนะครับปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันนะครับก็ให้พี่น้องงดขึ้นเขาเป็นเวลา3วันแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำศาสนาให้ทราบว่าขณะนี้มีเราปะทะกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านนะครับมีผู้ก่อเหตุความรุนแรงเข้ามาในพื้นที่ก็ให้แจ้งทางราชการ
2: ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงหลบซ่อนภายในปอเนาะดารุนตะกวาปอเนาะแกหยีรอยต่อระหว่างตำบลปุโลปุโยและบ้านโคกดีปรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลปอเนาะและผู้นำชุมชนในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจและดำเนินขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาผลการปฏิบัตินี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยอมมอบตัวได้1รายคือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกสงวนนามสกุลพร้อมขยายผลครอบคลุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีก3รายครับได้แก่นายอิสมาแอร์นายมาอูเซงและนายซุนกิฟลีนอกจากนี้ก็ได้มีการตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนจากการตรวจสอบประวัติอาวุธปืนพบว่าเป็นอาวุธที่ถูกแย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงเหยื่อถูกลอบยิงเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมดบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงก่อนควบคุมตัวตามอำนาจแห่งกฎอัยการศึกพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดจากนั้นนะครับได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
0: ดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สองพาวเวอร์ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
2: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
3: ตุ๊กตาก
4: ระเป๋า
2: สวยเนาะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

ตไว้กับสติและปัญญานี้ว่าฝากไว้กับโชคชะตาที่เราแลไม่เห็นต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะพบกับหมู่ข้าวเช่าเทือนวันนี้น้องซีโบแล้วก็น้องซ้ำผ่าข้าวซ้ำน้องพบให้ค่ะ
0: ข้าวก็ข้าวมาเร็วนะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจโม่เราครับทีวีดิจิตอลกับกดมาเลยหมายเลข11ครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ครับ NBT นครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็จะเป็น NBT นครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X นะ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ช่องทาง IG NBT นครนะครับแล้วไม่ค่อยได้พูดท้องตังค์เท่าไหร่ติดกัดนิดนึงนะวันนี้นะ
1: ค่ะมีหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารของ NBT นครศรีธรรมราชที่จะเสิร์ฟจะเต็มนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปด้วยกันค่ะและข่าวสารแรกวันนี้นะคะพามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในการเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรนะคะโชว์ศักยภาพแปรรูปมังคุดและโกโก้ค่ะซึ่งเป็นผลผลิตนะคะจากทางการเกษตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นว่องยกระดับคุณภาพและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรพาไปดูบรรยากาศกันค่ะบรรยากาศนะคะเกิดขึ้นที่บ้านยายราโฮมสเตย์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครที่ธรรมราชต้องบอกว่าเต็มไปด้วยซีซั่นของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไม่ได้อยู่แต่บนหิ้งนะน้องสั้นนะเพราะว่าเขาเอาลงมาเพื่อที่จะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรเป็นงานวิจัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะการนำเอามังคุดราชินีแห่งผลไม้แล้วก็เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครที่ธรรมราชมาต่อยอดผ่านกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตสดสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแน่นอนค่ะตอบโจทย์ตลาดและก็เพิ่มโอกาสด้านรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยงานวิจัยครั้งนี้ค่ะมีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานค่ะชื่องานว่าวันท่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายพ้นความสำเร็จของงานวิจัยภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการขับเคลื่อนการขยายพ้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรภาคใต้และก็มีฐานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรนวลมุกสิกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยว่าหน้าส่วนราชการนักวิจัยและก็เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกันครั้งครูค่ะ
0: พอเราพูดถึงงานวิจัยงานครั้งนี้เขาบอกจุดเด่นสำคัญที่ว่าต้องดึงดูดสายตาคนดีมารวมงานได้ต่างๆคือว่างานวิจัยคือผลการวิจัยการขยายพ้นเทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามังคุดนะอันนี้เป็นมังคุดสดนะอันนี้ที่เขาไปรูปเป็นนามังคุดนะครับแล้วเขาบอกว่านำทีมโดยผู้สวยศาสตราจารย์นะครับนะบุญญาเพชรเดชเพชรตรักนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการที่นี่เก๋ก็ได้ลาไว้ครับแต่ผู้สื่อข่าวฟังนะว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยขึ้นแบบแก้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหานะเรื่องของมังคุดล้นตลาดราคาตกด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมีการแปรรูปเป็นไอศกรีมเจลาโต้แล้วก็หวากันไปนะเพื่อที่จะทำให้มังคุดนี่มีเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ตอนนี้คือว่าเทรนด์นักสุขภาพระดับเกรดพรีเมียมทางการสกัดเป็นสารสำคัญการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานแล้วก็ที่นี่มีการยืดอายุสามารถจะเก็บรักษาได้อย่างยาวนานเลยกับตัวสีไม่ใช่เพียงแค่ว่ายังให้รสชาติยังอยู่ร้อยเหมือนเดิมแต่ว่าเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีเขาบอกก็ยังต้องคงอนุรักษ์เอาไว้ด้วยครับ
1: ใช่ค่ะคือว่างนี่มังคุด

0: อาจจะทูปโรวามีผลิตผลผลิตภัณฑ์ออกมามากไงคะกาเก็บเอาไว้แล้วเก็บไว้ในตู้เช็คเข้งแล้วก็นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลราคาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจากนครที่ธรรมราชขยับไปพัทลุงกันสัก
1: นิดค่ะลงไปสักนิดนึงก่อนนะ
0: ไปยิบเดียวค่ะจังหวัดพัทลุงเข้าจัดมหากรรมสืบสานภูมิปัญญาการเพชรแท่นไทยค่ะประจำปี2569ในการเดินหน้าส่งเสริมอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดองค์ความรู้เพชรแท่นไทยและการเพชรพื้นบ้านนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาครูม่อชีวกกุมารพัทเพื่อที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์นะคะสร้างความกำลังใจให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทยค่ะบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะงานนี้มีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป
1: ็
0: นประธานในโครงการมหากรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีนางเศร้าอภิญญาเพชรซี่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแล้วก็นอกจากนี้ยังมีครูหมอแพทย์แผนไทยนะคะบุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับใครที่ว่าอยู่ในสายของแพทย์แผนไทยนะโดยกิจกรรมสำคัญก็คือมีกิจกรรมแรกที่เราเห็นไปแล้วได้คือว่าพิธีการบวงสรวงบูชาครูซึ่งเขาได้ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูต้นแบบของนักการแพทย์แผนไทยก็คือว่าหมอชีวโกมารพัฒน์นะโดยแกบอกว่าการประกอบพิธีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการไหว้เมื่อไหว้ครูสำหรับแพทย์แผนไทยอ่านเมืองพาไปเห็นยังไม่พี่โบต
0: ั
1: วพีๆที่เขาเป็นแพทย์แผนไทยที่เขานับถือบูชาเขาก็มาทำกิจกรรมรวมกันก็บอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีการน้อมรำลึกซึ่งคุณงามความดีของบูรพาอาจารย์นะครับนะแล้วก็เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์อันนี้ในการดูแลรักษาภูมิปัญญาของไทยอวายที่นี่บรรยากาศในงานเมื่อที่เราเห็นเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมอแพทย์พื้นบ้านที่เข้ารวมไปที่แม้ว่าเขาบอกว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวเมื่อที่เราเห็นคือว่าแสงแดดเปรี้ยงๆแต่ทุกคนก็ยังรวมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเป็นการสะท้อนให้ถึงว่าความมุ่งมั่นในการสืบทอดนะศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ครับ
0: ค่ะสำหรับการจัดมหากรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านเพื่อที่จะให้คงอยู่คู่กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีการสร้างความระลึกนะคะถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะนำองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เดินควบคู่กันไปได้เพื่อที่จะเรียกว่าเสริมสร้างเรื่องราวของสุขภาวะสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะ
1: ครับคนที่ว่าคนมากันจังหู้จังเสียหมดนะพี่โบน
0: ะ
1: ทีนี้พอเราไปพัทลุงแล้วเราก็ต้องกลับมาในเรื่องราวนี้ที่ว่าถ้าใครพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันเรือพี่โบพี่โบน่าจะรู้จักน่าจะยินข่าวๆนะครับเขาบอกว่าพูดถึงการแข่งขันเรือยาวนะพี่โบน
0: ะ
1: เขาบอกว่าที่เอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ที่อื่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกับการแข่งขันเรือยาวที่ว่าจุดเด่นคือว่าการขึ้นโค่นชิงธงความสนุกมันอยู่ตรงขึ้นโค่นนี่แหละครับเราไปเลยว่าเข้าขึ้นกันไปกับขึ้นโค่นชิงธงครับนั่นเราไปกันทีเขาบอกว่าบรรยากาศการแข่งขันในปีนี้ก็คือการแข่งขันของเรือยาวนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกับจัดกันที่บริเวณของครองหัววังพระนังตักนะเขาบอกว่าพอเรือลงสนามที่นี่พี่โบฟี่พายมันก็ต้องเร่งสปีดเลยพี่โบก็บอกว่าต่างเร่งสปีดเต็มที่มาเร็วมาเร็วมาเร็วนำคุ้มขึ้นมาเลยโดนพักไว้ได้เมื่อไหร่กับคนพักเรือนะตัวตีนะเด็กก็บอกว่าขนาดที่ว่าจะคนพายก็พายเต็มแรงนะกองเชียร์ก็ต้องทรงเสียงเพื่อให้กำลังใจเลยที่นี่มาเลยพี่โบนี่นี่ที่เขาเรียกว่าขึ้นโค่น
0: ขึ้
1: นไปแล้วเพื่อที่จะเอาธงหรือว่าเอาโค่นที่ว่าอยู่ตรงเส้นชัยคือว่าใครคว้าไปได้ก็คือคนนั่นชนะนั่นคือว่าเขาบอกเป็นสนิทสำคัญข้องการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นจริงทุ่งเพราะว่าถ้าเป็นส่วนข้องผักกลางไฟสั้นเขาจะเป็นเรือยาวที่ว่าคาเส้นชัยและเป็นข้องจังหวัดชุมพรคือว่าขึ้นโค่นใครได้ธงไปได้ก็คือว่าเป็นคนชนะนะครับที่นี่เขาบอกว่าเรือยาวเสียงมาแต่เดี๋ยวเมื่อได้ยินเสียงแว๊บ
0: ๆอง
1: ค์กรได้ไปบิวนี่ตะกี้แน่ก็บอกว่านี่แหละคือว่าเป็นความสนุกสนานของการแข่งขันเรือยาวที่ว่าอาศัยถึงพลังกำลังความพร้อมเพรียงจังว่าการพายที่เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายเลยก็คือว่าจุดมุ่งหมายคือว่าตรงที่ว่าต้องไปคว้ามาให้ได้นะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้นี่ต้องโดดเยี่ยมมาก
1: ใจนะปีนขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยปั๊บเขาได้แต่เดี๋ยวใครคว้าไปฝั่งขวาเลยนะ
0: ต้องเอ็นตัวไปนมหน้าที่สุดเลยนะ
1: ถึงว่าข้าวก้อนพี่โบแต่ว่าถ้าขวาตรงไม่ได้เรียบร้อยเปย์เมื่อนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโค่นชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็จัดกันต่อเนื่องเป็นครั้งที่26

0: ได้รับเกียรติจากวาทีร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศรอยยิ้มและพลังความสามัคคีของชาวชุมพรทุกภาคส่วนสำหรับศึกสายน้ำปีนี้ค่ะซาดความมันต่อเนื้อง5วันเต็มๆน้องซ้ำก
1: ็
0: จัดกันตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่13กันยายนนี้ยังไม่จบนะยังไปกันได้นะคะเปิดศึกประชันความเร็วและความสามัคคีกันถึง4ประเภทค่ะตั้งแต่ประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฟีพายประชาชนทั่วไป6อาจ16ฟีพายทั่วไปไปจนถึงเรือเหล็ก8ฟีพายไม่เพียงเท่านั้นค่ะภายในงานยังจัดเต็มความบันเทิงทางขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานนิทรรศการพระราชกรณียกิจลานวัฒนธรรมสุดคึกครื้นแล้วก็การประกวดกองเชียร์ที่แต่ละทีมเนี่ยคนเต้นคนอุปกรณ์มาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นซีซั่นนะทั้งในน้ำมีการพายเรือแข่งขันกันแล้วก็กองเชียร์ถ้าใครอยู่ในบรรยากาศพวกมันตอนเด็กๆเคยอยู่ชุมพรตัวบรรยากาศการเชียร์นี่คือว่านุกจังเสียหมดนะ
0: ต้องเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยเป็นงานประจำปียิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดชุมพรค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวของกินแล้วก็เรื่องราวที่ว่าในพื้นที่จังหวัดนครที่ธรรมราชมาฝากกันต่อเนื่องแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากอาบร้อมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาช่วงที่สองของรายการพี่โบวกเร็วแต่เดียวนะก่อนจบรายการว่ามาบีกส้ม
1: พี่น้องอามกรีดเร็วน้องอามบอกข้องกินมาเลย
0: ข้องกินมาเร็วบอกกันเลยว่าต้องมีข้องกินข้องร้อยมาฝากครับด้วยเราพาคุณผู้ชมไปที่ที่ย่านลำพญานะอยู่ในพื้นที่ข้องจังหวัดยะลานะครับนะครับกินก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ว่านำสูตรนะครับที่ว่าเขาไม่ได้ค่ายมาหลายสิบปีแต่ว่าปั่นปื้มไม่รู้นึกครึมปื้มขึ้นมาได้กลับมาค่ายไม่อีกรอบและที่นี่จุดเด่นของเขาไม่ใช่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นำมาครับค่ายใน10ปีแต่ว่ายังใช้เป็นไม้ฟืนเป็นเตาที่ทำโดยไม้ฟืนทำให้มีกลิ่นหอมถือว่าใครขับผ่านไปผ่านมาจุดเด่นแต่ทำไมมันดึกสะดุดสะดุดสมูกจะมูกขึ้นมา
1: สมูกที่ไหน
0: สมหนาวสดทำให้จะดุดมูกขึ้นมาแล้วทีมันหอมมันเหนื่อยมันทำปั่นปื้อเราไปเล่กันว่าก๋วยเตี๋ยวนี่มันอยู่ปั่นปื้อทำให้เหนื่อยนักหน้านะบ
1: อก
0: ว่า
1: อยากขึ้นไปกินเลยเด
0: ้ไปครับผม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าร้านที่เราเล่งเราโมเราล้ามาอะไรเนี่ยที่มันบอกว่าหอมดุดมุกดุดตาได้บรรพื้นนี่เขาบอกว่าจุดเด่นตรงนี้มันอยู่ที่น้ำซุปต้มยำสูตรโบราณพี่โบ
1: ค
0: ่ะเขาบอกว่าเขาเคี่ยวหน้าเห็นไหมแต่เขาใจ
1: เตาฟ
0: ืนนะถ้ามันได้น้ำซุปที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และที่นี่เขาบอกว่ายังคงความร้อนคงน้ำซุปได้ดีเหมาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรับไปทับประทานที่บ้านก็บอกนะสิ่งสำคัญทางร้านก็ยังมีการชายมะนาวสดพี่โบ
1: ค
0: ันสดๆกันเลยแล้วก็มีการทำเครื่องต้มยำเองเมื่อที่เราเห็นตอนนี้คือทำเองทุกถ้วยไม่ได้ว่าทำรวมทำคางกัน
1: เลย
0: ค
1: ือ
0: ปรุงถ้วยต่อถ้วยนะมีทั้งถั่วลิสงกัวพริกเผาแล้วก็พริกกัวโดยไม่ใช้เครื่องปรุงสำเร็จรูปก็คือปรุงไม่ปรุงสดกันเลยนะทำให้ได้ความหอมความเข้มข้นแล้วก็รสชาติก็บอกว่าจานถึงใจกันเลยเดี๋ยวบีบปีบ่าวนั้นกินนะเดี๋ยวเหนื่อยแปรกันไม่ใช่ว่าปลื้
1: อน้องซ้ำไม่ได้รับการโฆษณาแต่ใดๆแต่ว่าที่เร็วว่าพาวดิมันต้องหน้าร้อนแน่ๆนะคะยังไม่จบเพียงน้ำซุปค่ะเส้นก็มีให้เลือกลากหลายทั้งเส้นใหญ่เส้นผัดไทยเส้นมีเส้นเลื่องแล้วก็เส้นซื่อดะค่ะพร้อมเครื่องแบบจะเต็มทั้งไก่ซับไก่บดลูกชิ้นเกี๊ยวเนื้อแล้วก็ไข่เป็ดย่างมะตูมโดยมีราคาเริ่มต้นแบบโอ้สบายกระเป๋าค่ะ60ถึง65บาทเท่านั้นค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วนะคะยังมีเมนูยำแล้วก็ส้มตำพื้นบ้านที่ว่านำวัตถุดิบมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที
0: ่
1: หาทานได้ไม่ง่ายนะไม่ไหวเป็นยำยอดพร้าวยำไล่บัวยำส้มโทนนะคะซึ่งก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าไม่น้อยค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าก็ตั้งท่ามห้าเวลาที่เดินทางมา
0: เยือนที่ยืนยันเร็วอ่ะร้อยเดียวเกี่ยวกับนิวเร็วยกนิวเร็วเดียว
1: สอบถามไปยังนางสาวมุนซีโรเดเกนะคะคนนี้เป็นเจ้าของร้านค่ะก็เล่าว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี่มาจากสูตรก๋วยเตี๋ยวของผีสาวซึ่งเคยเปิดร้านมาได้10ปีที่แล้วโดยตอนนั้นเนี่ยขายถ้วยละ10บาทที่หนองซ้ำมันจะว่างนี่ซื้อตะกี้ริบถ้วยนะก่อนที่จะหยุดกิจการไปเพราะว่าพี่สาวเนี่ยเข้าไปรับราชการอันนี้เป็นที่มาที่ไปเวลาผ่านไปค่ะลูกค้าก็ยังคงถามหายังคงคิดถึงรสชาติแล้วก็แวะเวียนมาถามหาอยู่เสมอก็เลยมาเปิดกันไหม
0: อดใจไม่ไหวเลยลูกค้าถามถึงถามมาเอ้ากันนั้นเดี๋ยวพี่กลับมาเปิดได้แล้วน้องนะแกบอกว่าที่นี่ประกอบกับว่าแกจะใช้เวลาว่างในช่วงของวันหยุดก็คือว่าแกไม่ได้ค่ายทุกวันเลยแสดงว่าถ้าแกจ่ายวันยึดนะก็คือว่าจ่ายวันยึดเสาร์อาทิตย์ในการเกิดให้เป็นประโยชน์เกิดรายได้ครับครอบครัวที่สำคัญมีการเปิดโอกาสให้น้องๆนะที่เป็นเด็กพิเศษได้มีการเรียนรู้ฝึกงานฝึกภาษา
1: ทักษะ
0: ก้าวสังคมนะโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงตัดสินใจนำสูตรก๋วยเตี๋ยวของผีสาวกลับมาปรุงค่ายอีกครั้งดีว่ามันเหนื่อยพันปลื้อก็พอที่พันนี้เล่ๆปาบตามันเหนื่อยนะ
1: วันเย็นๆอะไรก๋วยเตี๋ยวร้อนๆวันนี้ฝนตกด้วยนะคะเดี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวช่วยสังคมนะเพราะว่าราคาย่อมเยาแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเด็กพิเศษได้มาฝึกประสบการณ์กันด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ใครที่พาไปมาก็ลองไปชิมกันได้นะครับนะ
1: ใช่ค่ะจากเรื่องราวของอาหารการกินมาเรื่องราวของเทคโนโลยีของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเปิดบานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจนะจังหวัดสงขลานะคะเพื่อศึกษาแนวทางให้บริการประชาชนแบบครบวงจรรวมไปถึงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้โดยพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาระบบงานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเท เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรัวสมาร์ทซิตี้โดยให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในโอกาสข่าวศึกษาดูงานด้านการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรรวมไปถึงการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ค่ะ
0: ครับด้วยมีนายชัดชัยนะอรุณสุวรรณกรนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชรวมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะครับนะแต่ที่นี่เขาบอกว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ใช่ว่าให้มานั่งเล่นนั่งชมอย่างเดียวเขาบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้ได้เด็กเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์แล้วก็ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเรื่องของสมาร์ทซิตี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้รวมกันระหว่างองค์กรที่ว่ามาเรียนรู้ดูงานแล้วก็องค์กรที่ให้ความรู้นะพอบางที่เราก็มีประสบการณ์ต่างกันการให้เด็กเปลี่ยนความรู้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะการศึกษาดูงานในครั้งนี้นับว่าเป็นแนวทางการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมืองที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมุ่งยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐและก็การให้บริการประชาชนสู่การเป็นเมืองที่ว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็มีการนำนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแรกที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรายังมีอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากกันครับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีการเดินหน้าเรื่องของการป้องกันนะโรคพิษสุนัขบ้าในการเปิดพื้นที่ลงพื้นที่ครับชุมชนบ่อซับแล้วก็ชุมชนบ้านโพนะครับในการเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนนะและทาให้กับสุนัขแล้วก็แมวนะครับนะระหว่างว่าไงประชาชนกระตุ้นแล้วก็ตระหนักถึงนะครับนะโรคอันตรายที่มากับสัตว์ครับเราไปกันทีเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนบ่อซับนะแล้วก็ชุมชนบ้านโพพี่หรือพี่โบก็น่าจะดูพอแต่เดียวน้องเล่งไปแล้วได้มีประชาชนครับได้มีการทยอยนำสุนัขแล้วก็แมวข้าวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์แล้วก็เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีการลงพื้นที่จัดหน่วยบริการเชิญรุกเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนโดยบรรยากาศนะครับการให้บริการก็มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อข้อมูลอายุของสัตว์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โดยมีสัตวแพทย์ให้มีการฉีดแล้วก็มีการให้วัคซีนพร้อมมีการนำป้ายโลหะครองคอสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการฉีดวัคซีนกันแล้วครับ
1: ค่ะโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเห็นถึงความสำคัญของการนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ถ้าหากว่าเกิดติดขึ้นมาแล้วแสดงอาการแล้วยังไม่มียารักษานะคะแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากทั้งในคนและในสัตว์ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเชิญชวนประชาชนที่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรครวมไปถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อรวมกันป้องกันแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคและสร้างความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวและชุมชนค่ะมีหมายเลขโทรศัพท์มาฝากกันด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งทาราดหมายเลขโทรศัพท์0753582929โทรได้ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: ครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะพอในพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะใครที่มีสัตว์เลี้ยงมีได้นะครับก็นำไปฉีดวัคซีนได้กันดีนะครับ
1: ใช่ค่ะรักสัตว์รักตัวเองก็ต้องฉีดวัคซีนนะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้ติดตามนโยบายภาครัฐในช่วงของเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: นี่นำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะมีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกค่ะจับมือกับภาคีเครือข่ายในการเซ็น MOU กันถึง2 MOU ด้วยกันนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์และก็ต้องเปิดเผยเนื้อหาทางการค้าไม่มีการโฆษณาเกินจริงพร้อมกับการผลักดันระบบ PlusSME สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคแล้วก็เปิดโอกาสธุรกิจสุจริตเติบโตที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าซ่อขอบอนะคะได้เป็นประธานแล้วก็สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOU จำนวน2ฉบับเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทันรูปแบบการค้าและโฆษณาในยุคดิจิทัลความร่วมมือครั้งนี้ค่ะครอบคลุมไปถึงการกำกับดูแลโฆษณาแล้วก็การรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์อย่างรับผิดชอบและการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตโดยมีผู้บริหารซ่อขอบอมีภาคีเครือข่ายด้านโฆษณาทั้ง5องค์กรมีผู้แทนสมาคม SME และผู้ประกอบการข้าวรวมจำนวนมากเลยค่ะ
1: ครับสำหรับ MOU ฉบับแรกนะครับเป็นความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์นะระหว่างซ่อขบกับภาคีเครือข่ายด้านโฆษณา5องค์กรด้วยเป็นการมุ่งยกระดับโค้ดมาตรฐานของการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและก็คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงผลักดันในผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่และก็มีการเผยแพร่ไปแล้วก็ต้องมีการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเผยแพร่ไปด้วยนะครับนักข่าวบอกเลยว่าต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็มีคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคที่นี่ MOU ฉบับที่2ครับเป็นความร่วมมือระหว่างซ่อขบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมของไทยนะเพื่อเป็นการยกระดับการตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตนะครับคนมีการเน้นย้ำกันนะต้องเป็น SME สุจริตนะโดยมีแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบรองรับผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนะเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถจะเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีบริการได้อย่างมั่นใจกันด้วยครับ
0: เรียกว่าเป็น MOU ที่ว่าคำหนึ่งถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะคะให้เล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการรีวิวว่างนี้เราไปไหนเราก็ต้องเลยรีวิวก่อน
1: รีวิวก่อนใช่ครับ
0: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่โมข้าวเช่าเทือนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะโบแล้วก็น้องซ้ำน้องโคลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราชซิตี้

จะป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเราตั้งสติก่อนสตาร์ทเคารพกฎจราจรขาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ไม่ขับขณะง่วงหรือมึนเมาขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน90 กม./ชม.ช้าลงสักนิดไล่ชีวิตจะปลอดภัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะเมื่อสักครู่ที่สื่อที่เราเปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่จะถึงวาระงานอย่างเต็มๆการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการค่ะสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นการบ่งบอกถึงการเริ่มงานพิธีบวงสรวงการเตรียมความพร้อมการประชุมการบูรณาการแยกส่วนงานกันว่าจะมีภารกิจมอบหมายกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานในสังกัดเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรบ้างที่สำคัญปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปีที่ท้าทายความภูมิใจของพระธาตุมรดกโลกบ้านเราเป็นเมืองแห่งมรดกโลกเพราะฉะนั้นการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ถือว่าจะต้องเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะได้รับมอบหมายภารกิจวันนี้นะคะส่งผ่านมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประสูติหอมบันเทิงพูดคุยกันในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องของการเตรียมความพร้อมงานเดือน10ของคนนครศรีธรรมราชต้อนรับท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่ห้องส่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ท่านผู้ชมนะครับ
0: ต้องบอกว่าภารกิจของจังหวัดเยอะแยะมากมายเหลือเกินเมื่อสักครู่เราได้เห็นทีเซอร์เริ่มต้นรายการขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมบินดีซัมขนมไข่ปลาถือว่าเป็นขนมแห่งจิตวิญญาณของงานบุญศาสตร์เดือน10ของชาวใต้วันนี้ในฐานะหนุ่มเมืองเพชรมีโอกาสได้มารับใช้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นยังไงบ้างคะเตรียมตัวกันยังไงบ้าง
1: งานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นี่ครับเป็นประเพณีของพี่น้องเราชาวปากใต้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ที่จะรำลึกถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ร่วงรับมาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นวันรวมญาตินะครับลูกหลานที่ไปอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่อื่นที่ใดเนี่ยก็จะกลับมาบ้านนะครับก็เช่นเดียวกันกับเหมือนประเพณีงานวันสงกรานต์อย่างนี้ครับทีนี้พอเรามารวมญาติปั๊บเราก็จะมีประเพณีการทำบุญส่งให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงรับไปแล้วนะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีขนมมีขนมพองขนมบ้าขนมลาขนมดีซัมขนมกรงทุกอย่างก็จะเป็นมีความเป็นมาเป็นไปทั้งสิ้นทั้งหมดเลยครับตรงนี้ครับอีกอันนึงนะครับและในห่วงการทำบุญของประเพณีของเราเนี่ยเราจะมีบุญแรกกับบุญหลังใช่ไหมครับบุญแรกก็คือวันรับตายายนะครับก็คือปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569หรือวันแรม1ค่ำเดือน10นะครับส่วนบุญหลังก็คือวันส่งตายายนะครับก็คือตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่11ตุลาคม69นะครับเหมือนกันแรม15ค่ำเดือน10นะครับตรงนี้
0: คุณผู้ชมคะรายละเอียดการจัดงานอย่างที่บอกไปว่าวันนี้จะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการเปิดประเด็นกันก่อนส่วนใกล้ๆวันเนี่ยก็จะลงลึกรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในไฮไลท์ของการจัดงานสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจมากๆเลยในปีนี้แนวคิดการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิดบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกเราเป็นเมืองมรดกโลกตรงนี้ค่ะเราตั้งรับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง
1: นะครับปีนี้เป็นปีพิเศษของเราน
0: ะคร
1: ับเนื่องจากวัดพระบรมธาตุของเราเนี่ยครับได้รับเป็นมรดกโลกนะครับจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องทั้งต่างจังหวัดเองทั้งทั่วสาธิตนะครับก็จะเข้ามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งความศรัทธาเมืองแห่งความเชื่อนะครับซึ่งทีนี้ในการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นี่นะครับเรามีแนวคิดว่าบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยครับเราจะเริ่มจัดกันตั้งแต่วันที่28กันยายน69จนถึงวันที่12ตุลาคม2569นะครับก็เป็นการรวมประเพณีทั้งหมดนะครับที่จะนำเสนอนะครับนำเสนอให้ทุกท่านทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับตั้งแต่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับความเชื่อความเป็นอยู่นะครับและก็สุดท้ายก็คือความสนุกสนานความบันเทิงดึงดูดที่เราจะ ให้พี่น้องทุกคนเนี่ยนะครับได้มาสนุกร่วมกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าบุญศาสตร์เดือน10ของเราเนี่ยครับเป็นการเป็นวันรวมญาตินะครับตรงน
0: ี
1: ้หลักการสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ
0: เอาละค่ะก่อนที่จะให้ท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประสูติหอมบันเทิงได้ให้รายละเอียดในแต่ละโซนว่าเราแบ่งโซนกิจกรรมในแต่ละวันรายละเอียดพื้นที่จัดงานใหญ่ๆมีสโคปงานอย่างไรบ้างวันนี้เพื่อเป็นการให้เห็นถึงศักยภาพและความเตรียมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีงานใหญ่พระธาตุมรดกโลกเราก็จะต้องบอกกล่าวกันที่บริเวณด้านหน้าลานทรายลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใหม่ขออนุญาตให้ทีมงานนะคะนำคลิปวันแถลงข่าวค่ะวันแถลงข่าวนี้เราเบิกฤกษ์เบิกชัยกันไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นนะคะยกทัพนำทีมโดยท่านวิทยาเขียวรอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชการเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวและบรรยากาศการแถลงข่าววันนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมของจังหวัดคะ
1: ก็นะครับทุกภาคทุกส่วนก็คือก็เป็นงานที่ว่าโหมโรงนะครับโหมโรงที่ให้รู้ว่าเราจะจัดงานบุญศาสตร์บุญศาสตร์เดือน10ขึ้นอีกแล้วในปีนี
0: ้
1: เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนนักท่องเที่ยวต่างๆตลอดจนผู้ที่จะมาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยให้รู้ให้เริ่มนะครับเป็นการสัญญาณบ่งบอกนะครับซึ่งทุกภาคทุกส่วนก็มีความพร้อมแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ที่จะมาเที่ยวงานมาชมงานกันเป็นอย่างดีนะครับ
0: เราตั้งหลักเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมต้อนรับนะคะภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็คือที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหมายขออนุญาตขยายความต่อจากท่านปลัดจังหวัดให้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งวันนั้นค่ะท่านสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ภายใต้แนวคิดบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกเพื่อที่จะร่วมกันสืบสานแล้วก็เผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สำคัญเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ถ้าเรามองในภาพรวมของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่งานเดือน10 15วัน15คืนนี้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่น่าจะคึกคักพอสมควรใช่ไหมคะ
1: คือเรามองว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับซึ่งให้เม็ดเงินที่มีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ของเราเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรที่เป็นพืชผลที่อยู่ของจังหวัดนครศรีจังหวัดนครของเราทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเปิดโอกาสให้พี่น้องให้เกษตรกรทั้งหมดนะครับมีของดีที่เก็บอยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน
0: ทั้ง23อำเภอ
1: ใช่ครับทั้ง23อำเภอนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราก็จะแบ่งประจำอำเภอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะวัฒนธรรมสิ่งสวยงามทั้งหมดของนครศรีธรรมราชเนี่ยเราเอามาโชว์นะครับเราก็จะแบ่งกลุ่มของอำเภอต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหาดทรายแก้วนะครับ2กลุ่มฝั่งทะเลตอนบนกลุ่มลุ่มน้ำปากพนังกลุ่มที่ราบเชิงเขาแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มลุ่มน้ำตาปีเราใช้ธรรมชาติเราใช้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่นะครับเป็นการแบ่งโซนที่จะมีโอกาสได้นำเสนอความเป็นอยู่ได้การและโดยการเผยแพร่เผยให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่านครศรีธรรมราชเรามีของดีอีกเยอะที่หลายท่านหลายคนยังไม่ได้พบยังไม่ได้เจอเราจะมาให้เจอในงานนี้ครับ
0: ขออนุญาตต่อเนื่องขยายความประเด็นของท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่ให้เพิ่มเติมแก่คุณผู้ชมทางบ้านอีกสักนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนึ่งในไฮไลท์ก็คือเรื่องของพิธีเปิดการประกวดมรับและขบวนแห่มรับชิงมรับทองคำพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนที่จะให้ท่านได้ลงลึกถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะหมายขออนุญาตให้ทีมงานเนี่ยได้ขึ้นอินโฟเชิญชวนเราร่วมด้วยช่วยกันค่ะจังหวัดด้วยทางเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วยค่ะตอนนี้ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลนครศรีธรรมราชแจ้งมาว่าเชิญชวนประกวดมรับและขบวนแห่มรับนะคะโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมประกวดมรับและขบวนแห่มรับในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปีนี้ซึ่งต้องขอเชิญชวนใครบ้างค่ะเป็นหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและประชาชนทั่วไปส่งมรับและขบวนแห่มรับเข้าร่วมการประกวดในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569กำหนดการและรายละเอียดการสมัครค่ะท่านสามารถส่งใบสมัคร ากได้ภายในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้และจะมีการประกวดก็คือวันที่พิธีเปิดขบวนแห่รับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะหรือว่าหลายท่านที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าภารกิจในการประกวดรับตรงนี้ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยท่านดร.กนกเกียรติชาติท่านก็รับผิดชอบมอบหมายไปนะคะ

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอ่ะเมื่อสักครู่ค่ะท่านได้ให้รายละเอียดเป็นเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันไปแล้วเรื่องของพิธีแห่มรับตรงนี้ค่ะการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช28กันยายนถึง12ตุลาคมเราแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็นกี่โซนอะไรยังไงบ้างคะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: พื้นที่การจัดงานของเราเนี่ยนะครับเราจะแบ่งกันอยู่ประมาณ4จุดนะครับก
0: ็
1: คือสวนสมเด็จสวนสมเด็จย่านะครับ
0: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทลาดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น
1: ั่นก็คืออีกนั่นคือจุดที่1นะครับจุดที่2ก็จะอยู่บริเวณสนามหน้าเมือง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: จุดหลักเลย
1: นะครับจุดหลักจะเป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะแล้วก็จุดที่3นะครับจะอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดพระธาต
0: ุวัดพระมหาธาตุนะคะ
1: นะครับแล้วก็จุดที่4นะครับก็จะอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกิจกรรมต่างๆนี่นะครับเราจะสอดเสริมทั้งความสนุกสนานทั้งความบันเทิงและก็ศิลปะวัฒนธรรมของนครเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงการประกวดมโนรานะครับการประกวดร้องเพลงบอกนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการแข่งขัน3ล้อพ่วงท้ายนะครับส่วนไฮไลท์เนี่ยนะครับคุณใหม่ก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องของการประกวดหมับนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานครศรีธรรมราชเราต้องรักษาไว้แล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ได้แล้วก็เชิดชูให้ได้ว่าให้ลูกหลานได้สืบต่อไปได้นะครับ
0: เรื่อง
1: ของหมับนะครับ
0: เรื่องของการแห่หมับนะคะแห่หมับนี้ก็จะเกิดขึ้นวันที่10ตุลาคม
1: ใช่ครับ
0: นะคะตอนนี้การเตรียมความพร้อมเป็นอย่างไรบ้างคะในภาพรวมของปกครองจังหวัด
1: ในตอนนี้นะครับทางทุกส่วนราชการเองเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดเลยนะครับอีกอันนึงผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับนอกจากเราเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เราได้นำเสนอที่เราก็จะมีการประกวดเรื่องของเช่นนะครับสาวนะครับสาวงามเอ่ยเนี่ยครับตรงนี้การเช่นการประกวดหนูน้อยนครศรีนะครับการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชนะครับเราจะได้ยินชื่อว่านางสาวไทยมิสยูนิเวิร์สหรืออะไรของเราก็มีการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชนะครับนอกจากนางสาวแล้วเรายังมีการประกวดเทพบุตรเมืองนครนะครับซึ่งจะครบถ้วนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็มีการประกวดเยาวชนเดือน10LGBTQ ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่านครศรีธรรมราชเรามีความรักความสามัคคีอยู่ในหมู่คณะอยู่แล้วครับเราต้องการจะเสริมให้ครบทั้งหมดเลยครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะได้นำเสนอเป็นครั้งๆว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะมีในวันไหนวันอะไรยังบ้างนะครับ
0: ค่ะงานบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจแล้วต้องขออนุญาตบอกบุญกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะในรายการระเบียงใต้มาเที่ยวงานเดือน10แล้วเราได้ร่วมบุญโดยเฉพาะในส่วนของบูธกาชาดอันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะอยากให้ท่านได้ให้รายละเอียดนิดนึงว่าเราเตรียมอะไรยังไงไว้บ้างในปีนี
1: ้นะครับขออนุญาตสักนิดนึงนะคร
0: ับ
1: ในงานของอีกอันนึงกิจกรรมที่เป็นไฮในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของเราเนี่ยครับเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปีนี้ของเราเนี่ยของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็จะมีการออกรางวัลสลากกาชาดนะครับก็เราจะออกรางวัลในคืนสุดท้ายของงานนะครับซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นที่เวทีกลางนะครับคือกิจกรรมนะครับของเหล่ากาชาดจังหวัดปีนี้นะครับเราก็จะจัดเป็นการออกสลากรางวัลสลากกาชาดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานไปยังส่วนราชการต่างๆพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ช่วยกันเป็นเราเป็นสลากกาชาดการกุศลนะครับก็จำหน่ายในราคาฉบับละ100บาทซึ่งสลากกาชาดการกุศลเนี่ย1 ปีมี1ครั้งในงานนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านพลาดงานวันนี้แล้วเนี่ยครั้งนี้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรอปีหน้านะครับส่วนรางวัลใหญ่ๆนะครับเราก็มีรางวัลใหญ่เช่นรางวัลที่1

0: ชาตินะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนี่นะครับหลังจากห้าจะทั้งหมดเนี่ยครับที่จะเข้าไปทุกจุดนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ฉะนั้นว่ารายได้ที่จะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะตรงนี้นะครับจะเป็นรายได้หลักนะครับฉะนั้นก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับช่วยกันสักนิดนึงนะครับ1ปีมี1ครั้งนะครับรางวัลสลากกาชาดนะครับของดอกกาชาด
1: มีรางวัลใหญ่มาแจ้งผู้ชมทางบ้านเป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยกันก่อนบ้าง
0: ไหมคะมีสักนิดนะครับรางวัลที่1นะครับเป็นรถกระบะตอนครึ่งยี่ห้อ
1: สามารถเอ่ยชื่อได้เลยค่ะ
0: เอ่ยชื่อได้นะคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: นะครับเป็นกระบะตอนครึ่งยี่ห้อ
1: Toyota Revo
0: ใช่ครับ Revo 1รางวัลรางวัลที่2นะครับเป็น Mazda 2จำนวน1รางวัลนะครับรางวัลที่3นะครับรถจักรยานยนต์ Honda นะครับก็จำนวน3รางวัลนะครับรางวัลที่4TV 4จำนวนขนาด55นิ้วนะครับ30รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่5เป็นตู้เย็น2ประตูนะครับขนาด 7.7 คิวจำนวน30รางวัลนะครับรางวัลที่6ก็จะเป็นหม้ออบลมร้อน30รางวัลนะครับส่วนรางวัลปลอบใจรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนี่ครับหมุนครั้งที่1ก็จะเป็นอะไรนะฮะไมโครเวฟ10 70รางวัลนะครับแล้วก็หมุนครั้งที่2ก็จะเป็นพัดลมนะครับจำนวน70รางวัลเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อสลากนะครับสามารถที่จะตรวจรางวัลได้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับก็ตรวจได้ที่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเหล่ากาชาดนะครับแล้วก็Facebook ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการติดต่อรับรางวัลก็ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับฉะนั้น1ปี1ครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับรางวัลสลากอากาชาดของเรานะครับ
1: ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ค่ะของบูธกาชาดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทลาดก็จะมีตั้งแต่วันที่28เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ไปจนถึงวันที่28กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคมแวะเวียนไปใช้บริการสนับสนุนให้กำลังใจสร้างบุญสร้างกุศลกันที่บูธกาชาดค่ะวันนี้ต้องบอกว่านครศรีธรรมราชบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งสายมูแล้วก็เวลาเราจะทำอะไรเรามูแบบมีสตินะคะมูเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มงานบุญศาสตร์เดือน10มีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายจุดด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่7กันยายน8กันยายน2วันติดกันในสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนี้หมายอยากจะให้ทีมงานได้นำภาพมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเป็นภาพพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง2วันที่ผ่านมาก็คือวันที่7และวันที่8กันยายนนะคะหลายสถานที่ด้วยกันที่ทำพิธีบวงสรวงไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงที่ศาลหลักเมืองที่พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่อนุสาวรีย์กวีศรีปราชแล้วก็วันที่8กันยายนก็คือที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พิธีบวงสรวงที่หอพระพุทธสีหิงนะคะติดกับศาลากลางตรงนั้นรวมถึงบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทลาดสิ่งนี้เราปฏิบัติไม่ขาดเพราะว่าเราศรัทธาแล้วก็ทำกันมาเป็นประจำทุกปีเราเตรียมความพร้อมในเรื่องของพิธีกรรมตรงนี้เพื่อความสบายใจจัดงานแล้วจะได้มีความรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยมากขึ้นยังไงบ้างคะ
0: คือจริงๆแล้วครับก็โดยประเพณีของไทยเรานะครับเราจะทำอะไรเราต้องใช้คำว่าเราบอกกล่าว
1: ใช่
0: เราบอกกล่าวให้กับปู่ย่าตายายบรรปู่ย่าตายายของเรานะครับตลอดจนสิ่งที่เราเคารพนับถือนะครับเพื่อบอกให้ท่านรับรู้รับทราบว่าเราจะจัดกิจกรรมใดๆนะครับก็คือที่สำคัญที่สุดขอให้ทำอะไรก็ได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับแล้วก็ราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือโดยประเพณีของเราอยู่แล้วครับเราจะต้องบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราสักการะสิ่งที่เราบอกกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยครับให้ความเคารพให้ความนับถืออยู่แล้วนะครับอย่างเช่น

0: เป็นเรื่องของศาลหลักเมืองนะครับทุกคนเนี่ยศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชิดหน้าชูตาของเราอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็มาเพื่อสักการะเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดเองก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างเพียบพร้อมนะครับก็ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนและก็ผู้จัดงานนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความสงบร่มรื่นร่มเย็นแก่ชาวนครศรีธรรมราชตลอดไปครับ
1: ค่ะเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเริ่มต้นงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการด้วยการบวงสรวงขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงท้ายยังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นไฮไลท์การจัดงานของปีที่ผ่านมาเรามีริ้วขบวนแห่รับที่สวยงามมีนางรำนับพันชีวิตค่ะทีมงานของเราเก็บภาพบรรยากาศขบวนแห่รับเมื่อปี2568มาฝากกันด้วยเน้นย้ำในส่วนของไฮไลท์ตรงนี้อีกสักนิดนึงค่ะท่านปลัดจังหวัดสำหรับปีนี้
0: ปีนี้นะครับขบวนแห่หมับนะครับของแต่ละอำเภอที่มาทุกคนนะครับรอวันเวลานี
1: ้
0: นี่ที่จะมานะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะได้มาแสดงออกแล้วนะครับเป็นการแสดงเพื่อที่จะเสริมบุญให้กับตัวเองนะครับฉะนั้นเชิญพี่น้องทุกคนนะครับที่มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับขอให้แบบปีนี้มากันเยอะนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ฝากพี่น้องประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับได้มาเยี่ยมมาชมกันนี่คือไฮไลท์ที่สำคัญอันนึงของงานนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตเน้นย้ำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะ28กันยายนถึง12ตุลาคม2569งานเดือน10ประจำปี2569ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะงานก็จะเริ่ม28กันยายนพิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทลาดวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมมีการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานรอบคัดเลือกรุ่นอายุ18ถึง39ปีและกิจกรรมลานวัฒนธรรมทำขนมเดือน10วันที่4ถึง6ตุลาคมค่ะการประชันหนังตะลุงรอบคัดเลือกรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปพร้อมลานวัฒนธรรมและวันที่9ตุลาคมค่ะรอบชิงชนะเลิศหนังตะลุงรุ่นอายุ18ถึง39ปีและวันที่10ตุลาคมพิธีเปิดการประกวดรับและขบวนรับต่อด้วยพิธีถวายรับโบราณและมีพิธีสมโภชรับในค่ำคืนวันเดียวกันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและก็วันที่11ตุลาคมไปรับชมหนังตะลุงรอบชิงชนะเลิศกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นำมาฝากกันช่วงท้ายก่อนมีเวลาสักเล็กน้อยค่ะวันนี้ในฐานะเมืองมรดกโลกอยากจะให้ท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อสร้างความประทับใจให้มาแล้วประทับใจและมีโอกาสได้ต้อนรับกลับมาอีกค่ะ
0: ก็งานขออนุญาตพูดในภาพรวมนะครับนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนศูนย์รวมทางด้านจิตใจศูนย์รวมทางด้านความเชื่อนะครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับเราก็ต้องมีจิตใจที่พร้อมที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อเขามาแล้วนะครับทำให้เขาติดใจเขาก็จะกลับมาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมีน้ำใจความเอื้ออารีนะครับความซื่อสัตย์นะครับที่จะพร้อมที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการนะครับร้านค้าร้านขายนะครับรถยนต์รถตุ๊กๆที่นำนักท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยขอให้มีความพร้อมนะครับเพื่อให้เขากลับมาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาประทับใจบ้านเราเขาก็จะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: เกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบพระธาตุเมืองนครมาร่วมกันสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10บุญที่ยิ่งใหญ่ของคนใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช28กันยายน2569ถึง12ตุลาคม2569นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอในประเด็นพาดหัวกันไปก่อนส่วนลงลึก กรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเป็นภารกิจของทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านรองผู้ว่าท่านปลัดจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนก็จะได้แวะเวียนกันมาสื่อข่าวสารให้กับผู้ชมทางบ้านในรายการระเบียงใต้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได
3: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
1: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
4: ฮะ
5: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
6: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
5: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
7: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
5: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
7: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
8: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนพภูมิเหมฮีรันครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่คดีใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนนะคะกรณีตำรวจสอบสวนกลางจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ศรีกาคนสนิทเนื่องจากพบพฤติการไม่เหมาะสมแล้วก็ยังยักยอกเงินทำบุญของวัดกว่า100ล้านบาทนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่มีการแถลงผลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นรวมถึงการตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายสำคัญสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการนำตัวทั้ง2คนไปฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายอติโชตและนางสาวปุญญวีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการปราบปรามหลังจากนำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติการหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะซึ่งในระหว่างที่นำตัวทั้งสองคนไปผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะขอโทษไหมมีอะไรจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ให้คำตอบใดๆนะคะในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามก็ได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าไปดำเนินการตรวจสอบแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชตแล้วก็นางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้จำนวนมากแต่ที่สำคัญนะคะหลังจากนี้คือขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนตัวออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาค่ะ
2: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
1: ด้านพลตรีตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยลำดับเหตุการณ์นะครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีที่ไม่ประสงค์ออกนามมาร้องเรียนพฤติกรรมมิชอบของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งการตรวจสอบต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าที่วัดมีข้าราชการทหารตำรวจข้าบดีพ่อค้าประชาชนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมากจากการสืบสวนได้พบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการเป็นเงินกว่า2ล้าน8แสนบาทซึ่งสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทเงิน2ส่วนนี้รวมกันมาก็90ถึง92ล้านบาทแล้วนะครับแต่พอเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวครับ
3: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีก

0: อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
1: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
0: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
1: แล้ว
0: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
0: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้ง2ส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
2: ส่วนผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดใน4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะครับสามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาททองคำครับ
0: เบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏินะครับมีอะไรบ้างครับมีเงินสดนะครับมีทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศกว่า144ล้านบาทนะครับซึ่งเราได้เอามาโชว์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทองคำแท่งนะครับและทองคำรูปพรรณน้ำหนักนะครับ 1,066 บาทนะครับแล้วก็พระเครื่องอีกมากมายนะครับพร้อมโฉนดที่ดินอีกจำนวน28รายการนะครับก็หลังจากนี้นะครับทางกองปราบแล้วก็สำนักพุทธนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับปปงนะครับเลขปปชนะครับก็จะช่วยขยายผลต่อนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
3: ขณะที่ว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัฒน์สิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจดำเนินการเฉพาะในส่วนที่ละเมิดกฎหมายอาญาในกรณีเจ้าพนักงานทุจริตอันนี้เนี่ยไม่ได้ก้าวล่วงไปเรื่องประเด็นทางพระธรรมวินัยสงฆ์นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบก็คือในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีพบเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทซึ่งหนึ่งในพฤติการผิดปกติชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนมาทำบุญหรือว่ามาเช่าวัตถุคนเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ย้ำไปท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเงินเนี่ยไม่ได้เข้าวัดเลยแต่วัดกลับเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรเงินเนี่ยไปเข้าบัญชีวัดบัญชีมูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เพิ่งจะตั้งขึ้นมาด้วยค่ะ
0: กรณีที่หากสมมติว่าญาติโยมสาธุชนที่ท่านทำบุญที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเงินถึงวัดจริงหรือเปล่าขอความกรุณาครับเข้ามาที่สอบสวนกลางเข้ามาที่กองหนึ่งกองปราบมาให้ข้อมูลของเราในเบื้องต้นเราเห็นแค่ห่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีที่เงินหายไปจากวัดประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถ้าตั้งแต่ท่านก่อนเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียหายมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่สเต็ปขั้นตอนที่1ในการตรวจสอบในกรณีนี้ปรากฏว่าเงิน

0: ไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิวัดโชติมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้
1: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามถึงพฤติการของสีกาคนสนิทหรือว่านางสาวปุญญวีนะคะตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ประมาณปี2550และพอไปตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562แล้ว3ปีหลังจากนั้นสามารถปลดล้มละลายได้คือเป็นบุคคลล้มละลายปี62มาปลดล้มละลายปี65เวลาเพียง3ปีเนี่ยนะคะแล้วมีบ้านเพิ่มมา2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินสดแล้วก็ของมีค่าจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพชัดเจนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ก็หูพูดถึงกันเยอะมากในสังคมเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของโต๊ะกลมที่เจ้าหน้าที่ยึดออกมาวันนี้ตำรวจตอบคำถามผู้สื่อข่าวแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่าโต๊ะเนี่ยไม่ใช่พยานหลักฐานในคดีนะแต่ว่าที่เอามาจากวัดเนี่ยก็เพื่อเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากวัดตามคำขอของพระผู้ใหญ่นะคะเพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่วัดรวมถึงสถานที่สำคัญด้วยค่ะ
0: โต๊ะนี่ด้วยเหมือนกันครับไม่ต่างจากขยะครับที่นั่นที่ที่อยู่มันควรจะเป็นวัดครับมันมีโบราณสถานมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าจะมีคนแผงๆตามไปเช็คอินผมอยากให้ไปตามรอยในสิ่งที่มันสร้างสรรค์กลับมากรุงเทพถึงทราบว่ามันมีเรื่องวุ่นวายมากมายในประเด็นเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ใช่สาระสำคัญของการดำเนินคดีอาญาไม่มีเลยกลับเป็นเรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพ่อใหญ่ช่วงก่อนที่มีการเลยครับบอกเอาออกมาเพิ่งมาทราบอยู่ที่กรุงเทพเองว่าเอามาเป็นของกลางในคดีอาญากลับไปคำตอบเดิมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
1: ในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาอ้างว่าเงินที่มีเนี่ยมาจากการทำมาหารายได้ค่ะส่วนอดีตเจ้าอาวาสวัดก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายก็มีการนำตัวไปฝากขังนะคะขณะที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกฤษกรสนิทศักดียืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสไม่ได้ลาสิกขาด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นการลาสิกขาเนื่องจากต้องอาบัติปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตค่ะอีกหนึ่งคำแนะนำสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะคือขอให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้แล้วนะคะถ้าทำบุญในระบบนี้เงินก็จะเข้าบัญชีวัดทันทีแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจวัดที่มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงระบบในอนาคตและย้ำว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นความเสื่อมเฉพาะตัวบุคคลนะคะประชาชนอย่าเอาความเสื่อมบุคคลมาทำลายศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ
2: เจ้าวาดท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุประชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
1: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ย้ำว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจก็จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
3: ปัญหาที่พบเรื่องเงินทำบุญของวัดพุทธไทยสวรรค์แม้ว่าจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรแต่ว่าเงินกลับไม่ได้เข้าวัดเนี่ยนะครับไปเข้าที่บัญชีส่วนตัวของนายอติโชตแล้วก็บุคคลอื่นแทนเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติไม่เหมาะสมครับ นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่มันอยู่ที่จิตใจของคนทำนะครับหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการจะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้รองนายกเปรียบเทียบว่าปัญหานี้ก็ไม่ต่างจากกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นเพราะว่าเป็นการทำลายพื้นฐานของการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไม่ได้เช่นเดียวกันทางนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมอบหมายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือว่าใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือเปล่าลองฟังเสียงรองนายกดูครับ
4: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพศเขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
3: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่เรื่องนี้รองนายกก็ระบุครับว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันครับ
4: เพิ่งได้งบประมาณปีนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้60กว่าล้านมั้งเมื่อก่อนไม่มีฐานข้อมูลนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเรื่องระบบบัญชีกลางที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันเราก็เพิ่งทำโอ้เพิ่งได้งบปีนี้เองเขาขอมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลย
5: ระหว่างนี้เราจะดำเนินการในตอนนี้เรื่องของบัญชี
4: ตอนนี้มีระบบบัญชีอยู่ครับแต่ทำด้วยมือต้องมีระบบรายงานขึ้นมาแต่ทำด้วยมือทำด้วยมือมันตรวจยากไงที่ผมบอกว่าทำด้วยมือนี่เหมือนกับใบญาติปืนนะมันทำด้วยมือแล้วส่งไม่ส่งบ้างไม่รู้ตัวเลขเป็นยังไงก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าไปลิงก์กับระบบอย่างเช่นระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามใช้วิธีนี้ครับเข้ามาช่วยนะครับ
3: ยังมีประเด็นย่อยอื่นๆที่แตกออกมานะครับอย่างเช่นเรื่องวัตถุมงคลที่ก็มองว่าเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็นำไปสู่การแสวงหาประโยชน์เรื่องนี้รองนายกประกรณ์บอกว่าวัตถุมงคลมันเป็นเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นส่วนอีกข้อเสนอหนึ่งที่บอกว่าให้มีตำรวจไปประจำอยู่ตามวัดต่างๆเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกรองนายกก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าครับเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจไปประจำอยู่ทุกพื้นที่ทุกวัดแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งคือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามปกติครับ
6: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตาม แต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานเนี่ยที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ท่านคงทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ดีมากฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้เนี่ยใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องไปทำงานร่วมกันนะคะเพราะว่าเข้าข่ายของการยอกทรัพย์แล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนซึ่งต้องไปตรวจสอบประเด็นนี้ด้วยว่ามีหรือไม่แต่ว่ายังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแน่นอนนะคะส่วนจะต้องไปตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะว่ามีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าน่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
7: ก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปงปปอะไรไอ้ตำรวจนะครับปปงกับตำรวจก็ต้องเข้าไปร่วมงานร่วมกันทำเพราะว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของยักยอกในเรื่องของอันนี้ก็ต้องดูว่ามีเรื่องของหลอกลวงประชาชนด้วยหรือเปล่ายักยอกทรัพย์ด้วยหรือเปล่าต้มตุ๋นด้วยหรือเปล่าแต่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
3: สลับมาติดตามความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันในกรุงเทพนะครับที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงหลังจากพบคราบน้ำมันปนเปื้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางกรุงเทพมหานครได้เริ่มทดสอบโดยการเพิ่มแรงดันท่อส่งน้ำมันในจุดที่คาดว่าจะเกิดการรั่วซึมแล้วนะครับโดยขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมตรวจกลิ่นแล้วก็ไอระเหยทุกๆ30นาทีด้วยครับนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เริ่มทำการทดสอบเพิ่มแรงดันในระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยที่ต้องมาก่อนและให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆพื้นที่ปฏิบัติการมีทั้งหมดประมาณ93คนบางส่วนก็ย้ายไปพักกับญาติเลยบางส่วนก็ออกไปทำงานส่วนคนที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปประสานขอให้ออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งกทม.เตรียมไว้ให้แล้วในช่วงบ่าย 4:00 น.จนถึง 5:00 น.ผอ.เขตคลองเตยบอกกับว่าการดำเนินการทดสอบกับท่อส่งน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง14นิ้วซึ่งมีฉนวนหุ้มใช้เวลาทดสอบจริงๆประมาณ30นาทีนะครับแต่ถ้ารวมขั้นตอนการเตรียมการด้วยแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นจะเฝ้าระวังสถานการณ์ต่ออีก15นาทีแล้วก็จะประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วถึงแจ้งประชาชนให้กลับเข้าที่พักครับ
8: การทดสอบ pressure test ในตอน 16:00 น.นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบขอให้เซฟประชาชนนะครับทางศูนย์ประชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยก็ได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนบริเวณในจุดที่ใกล้เรดโซนนะครับก็จำนวน93คนนะครับซึ่งให้ขอให้อพยพออกนอกสถานที่ในช่วง 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับตรงนั้นจะไม่มีท่านใดอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ละบ้านก็ทยอยไปบ้านญาติบางท่านก็ไปทำงานตามปกตินะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะลงมาบริเวณที่เราจัดเตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นนอกเขตเรดโซนที่เป็นเขตปลอดภัยนะครับตามหลักวิชาการเมื่อสักครู่มีการเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัดไม่มีการกาดตกหรือหย่อนยานในการดำเนินการนะครับปลอดภัยมาก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ขอให้เร่งดำเนินการให้หาจุดหาต้นตอให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับจะได้สร้างความมั่นใจสบายใจให้กับพี่น้องประชาชน
3: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดพื้นที่หน้าดินสำรวจแนวท่อประมาณ 50-60 เมตรเพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำมันหากการทดสอบยังไม่สามารถระบุจุดรั่วได้ก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันเข้ามาดำเนินการด้านเทคนิคครับโดยกทม.ก็พร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนความกังวลเรื่องมลพิษเรื่องกลิ่นแล้วก็ไอระเหยจากน้ำมันจะมีการตรวจติดตามทุก30นาทีร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำมันปภ.ของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมควบคุมมลพิษถ้าเจอมลพิษหรือว่าไอระเหยเพิ่มสูงขึ้นก็จะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทันทีครับ
1: ส่วนเรื่องของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปสำรวจ

0: วจแล้วนะคะมีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบที่มาของ4ร่างที่นำมาฝังให้ได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ค่ะพร้อมให้ปูพรมตรวจสุสานและชาปนกิจทั่วประเทศค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและนายอำเภอบางคล้าลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานชาวยิวในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าโดยมีประชาชนในพื้นที่มาถือป้ายเรียกร้องให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่เพราะกังวลเรื่องสุขอนามัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการเดินสำรวจพบร่างถูกนำมาฝังจริง4ร่างโดย3ร่างแรกโบกปูนปิดทับและสลักหินอ่อนระบุเสียชีวิตในปี2566 2568และ2569ส่วนอีก1ร่างอยู่ในเต็นท์ยังไม่ได้โบกปูนซึ่งสุสานแห่งนี้แม้เคยได้ใบอนุญาตไปเมื่อปี2564แต่ปี2566ไม่ได้รับการต่ออายุดังนั้นการนำร่างมาฝังจึงผิดกฎหมายชัดเจนแม้บริษัทจะประสานขอย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงแต่ได้สั่งระงับการย้ายจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทั้ง4ร่างคือใครเสียชีวิตจากสาเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งตายกับหน่วยงานการอำพรางศพส่วนผู้ถือครองที่ดินคือบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นซัดไทยซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยขณะนี้กรมการปกครอง DSI และปปง.กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเป็นนอมินีหรือฟอกเงินก็พร้อมยึดทรัพย์เพิกถอนสัญชาติและผลักดันออกนอกประเทศ
1: ประเด็นการย้ายตอนนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับผมตอนนี้สาระสำคัญสำหรับผมก็คือว่าทั้ง4ร่างที่อยู่ข้างในนั้นเป็นคนต่างชาติจริงหรือไม่2ก็คือชื่อที่โบกปูนไว้แล้วก็มีการสลักชื่อหินอ่อนไว้เนี่ยใช่บุคคลที่อยู่ข้างล่างจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้โดยข้อมูลของท้องที่และท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเสียอย่างไรและเป็นต่างชาติจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างไม่ใช่ร่างของต่างชาติจริงๆแต่ใดเป็นคนไทยแล้วเราจะยังไงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทางบริษัทที่นำร่างมาเนี่ยได้เอาเอกสารต่างๆนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนย้ายด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามให้ย้ายแต่แจ้งเราด้วยว่าคนที่ฝังอยู่เนี่ยคือใครเสียชีวิตอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบไปอีกเบื้องต้นเขาก็แจ้งว่าเขาอยากจะย้ายทั้ง3ร่างไปที่เจริญกรุงนะครับที่มีสุสานอยู่ตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง.เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการเงินต่างๆที่มาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ DSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความผิดจริงมีการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติได้นะครับ
0: จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวณที่ว่าการอำเภอบางคล้านะคะโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้ง4ร่างที่นำมาฝังว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เข้ามาไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ถือวีซ่าชนิดใดและเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดรวมไปถึงที่มาของสุสานโดยให้เปรียบเทียบคำขออนุญาตปี2564กับคำขอต่อใบอนุญาตปี2567ว่าสภาพพื้นที่เนี่ยต่างกันอย่างไรคือผิดตั้งแต่ปี2564หรือมีการปรับเปลี่ยนจนทำให้ไม่ได้ต่อใบอนุญาตในส่วนของการย้ายร่างหากเจ้าของสุสานและญาติยังไม่ย้ายร่างออกใน7วันจังหวัดก็จะต้องวางมาตรการดำเนินการหากเป็นผู้ย้ายเองจะย้ายทั้ง4ร่างไปไว้ที่ใดก็ต้องสรุปข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่13กันยายนนี
1: ้วันอาทิตย์นี้ก็ต้องสรุปให้ได้ว่าเหตุของการเสียชีวิตวิธีการเข้าวีซ่าเป็นยังไงเทศจริงหรือเป็นคนไทยต้องเอาให้จบนะครับทีนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเขาไม่ย้าย

0: ภายใน7วันมันจะใช้กฎหมายเดียวกับที่เราไปรื้ออาคารและเราต้องไปคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นกฎหมายเดียวกันและจังหวัดไปรื้อเองท่านจะเอาร่างนี้ไปไหนวันอาทิตย์นะครับท่านต้องสรุปแล้ววันนี้ท่านต้องคิดในใจแล้วเอ้ยในเมื่อพิธีทางการศาสนาเขาไม่ได้เผาฝังและถ้าเกิดเราต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นของผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันก็วงเล็บว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมายท่านจะย้ายไปไหนเราก็ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับอยู่ดีเราขุดมาแล้วเราล่องแม่น้ำไม่ได้นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3
1: นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้กรมการปกครองสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมา
2: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแก่2เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่พบพฤติกรรมเป็นตัวกลางรับส่งเงินในขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยย้ำชัดครับว่าคนทำผิดต้องรับโทษไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้นำหมายจับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2รายนะครับรายแรกก็คือนายอิทธิพลจับกุมได้ที่จังหวัดชลบุรีส่วนรายที่2คือนายอนุรักษ์เป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจับกุมได้ที่บ้านพักในกรุงเทพมหานครครับจากนั้นได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านดอนเมืองมูลค่ากว่า20ล้านบาทเพิ่งจะซื้อและตอนนี้ยังตกแต่งอยู่เลยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนไปพบพยานหลักฐานครับว่า2คนที่จับนี้ไปเชื่อมโยงกับคดีของนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.กรณีเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ระหว่างที่ควบคุมตัวนายอนุรักษ์มาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าตัวสวมหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับพยายามที่จะวิ่งหนีสื่อมวลชนจนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนในที่สุดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวขึ้นไปสอบสวนแบบนี้จากการสอบสวนขยายผลนายประวิตรหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องได้นำหลักฐานเข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนครับยืนยันว่าตนเองถูกนายอิทธิพลชักชวนให้อ้างชื่อบอสผู้มีอำนาจคุมการจัดสอบเพื่อเปิดรับโควต้าพิเศษแล้วก็ให้นายประวิตรช่วยหาคนมาสมัครสอบก่อนจะพากันไปพบกับนายอนุรักษ์เพื่อตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันจากนั้นก็มีการรวบรวมเงินมัดจำจากผู้สมัครสอบทั้ง701รายเป็นเงิน55ล้านบาทมาส่งมอบให้กับนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ถึง2ครั้งเมื่อได้พยานหลักฐานชัดเจนแล้วตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตภาค3นะครับออกหมายจับแล้วก็นำกำลังเข้าไปจับกุมทั้ง2คนนี้ได้ในที่สุดครับเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งคู่ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ตำรวจปปป.ยืนยันครับว่าได้มีความพร้อมในการคุ้มครองพยานหลักฐานและขอให้ประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อในกระบวนการนี้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและจากการขยายผลก็พบหลักฐานสำคัญนะครับว่าเจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการก็คือ2รายที่จับไปนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปยังบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครล่าสุดทางกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการให้อธิบดี DSI ดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือนสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง2รายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโปร่งใสไร้ข้อครหาแล้วก็ย้ำจุดยืนครับว่าไม่มีนโยบายจะช่วยเหลือคนผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนก็ตามในกระทรวงหากผลสอบสวนชี้ชัดว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าคนของกระทรวงทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอนครับ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะคะโดยบอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลในทุกรูปแบบที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนผู้ที่มีความผิดปกติออกจากตำแหน่งแล้วก็แจ้งชื่อทั้งหมดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งใดโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองโดยสุจริตพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที
2: ่ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริตโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
1: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตั้งแต่เริ่มมีคดีก็ได้ดำเนินการมาแล้วทั้งการดำเนินคดีการย้ายผู้เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่กำกับดูแลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบและการส่งเรื่องให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยเบื้องต้นก็มีการจับกุมผู้ต้องหาขยายผลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล
0: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOA กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้จัดเวทีสัมมนาภายใต้หัวข้อการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน OECD โดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมระบุว่ารัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความตั้งใจเป็นแกนหลักในการบัญญัติกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลกโดยเน้นย้ำว่าการปรับปรุงกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลและจิตสำนึกของคนเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่า

0: และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ
1: สภาแห่งนี้ก็เป็นถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหลักในการที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อการป้องกันเพื่อการแก้ไขการปัญหาคอร์รัปชันทุจริตของภาคส่วนที่ได้นำเงินประชาชนมาบริหารก็คืองบประมาณเจตนารมณ์ที่เราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะทำเรื่องนี้และในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็มีความมุ่งหวังที่จะทำเตรียมการหรือเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้
0: ในงานยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOA ระหว่างคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันในการยกระดับความโปร่งใสสร้างธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งและพาประเทศไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากลด้านนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการกล่าวย้ำถึงเป้าหมายโดยต้องการร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ให้สำเร็จภายในปี2571ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกมิติเช่นเดียวกับนายวิเชียรพงษ์สะทอนรองประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยยืนยันว่าพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐและจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างรัฐและประชาชนสร้างการตระหนักรู้เฝ้าระวังและขับเคลื่อนกลไกข้อตกลงให้เกิดผลสำเร็จ
2: ด้านปปท.เดินหน้ารณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตภาครัฐนะคะโดยจับมือกับกรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างค่ะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตครั้งที่3/2569เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแนวทางสร้างการรับรู้เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายอภินันท์จันทรังสีประธานอนุกรรมการเป็นประธานพร้อมด้วยนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการปปท.ร่วมโดยผู้บริหารเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิกรมประชาสัมพันธ์ที่ประชุมยังได้ร่วมการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นเยาวชนไทยต้านภัยทุจริตรวมถึงกรอบแนวทางการดำเนินรายการ NBT มีคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือสำคัญระหว่างสำนักงานปปท.และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างอย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ
0: สลับไปดูภารกิจของกองทัพเรือในการส่งเรือหลวงมันในนะครับเร่งลำเลียงน้ำสะอาดไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บนเกาะเต่าหลังจากที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกระทบต่อทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวซึ่งภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทัพเรือภาคที่2ส่งเรือหลวงมันในสนับสนุนการลำเลียงน้ำสะอาดไปยังเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการประสานจากจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ว่าเกาะเต่ากำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการครับสำหรับภารกิจนี้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่10กันยายนเรือหลวงมันในได้เข้าท่อสมอที่ด้านใต้ของเกาะเต่าแล้วก็เริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าสามารถลำเลียงน้ำสะอาดได้90ตันหรือประมาณกว่า 90,000 ลิตรก่อนออกจากพื้นที่ในเวลาเที่ยงและกลับเข้าเทียบท่าเรือแหลมทวดอำเภอดอนสักในเวลา 18 นาฬิกาภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางนี้กองทัพเรือเตรียมสนับสนุนน้ำสะอาดรวมประมาณ 600,000 ลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำรองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวบนเกาะเต่าด้วย
2: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินถล่มมากที่สุดนะคะแต่ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะ สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพครั้งที่37เรื่องเสียงประชาชนต่อภัยใกล้ตัวและความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,000 ตัวอย่างพบว่า 27.3% กังวลเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มมากที่สุดรองลงมาคือไฟไหม้บ้านเรือนหรือชุมชนและตามด้วย

0: และทันเวลาแต่ว่าอีก 47.1% บอกว่ายังไม่มั่นใจกระจายข่าวในชุมชนค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกับกระทรวงกลาโหมนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศยกระดับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการบุกรุกและรับมือไฟป่ารวมถึงลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมยกระดับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านายสุชาติกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสทป.เข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย
2: ต้องยอมรับว่าเรื่องอากาศยานและคนขับซึ่งเขามีคนขับให้เราเพราะอย่าลืมว่าเราถ้ามุ่งเราไปซื้อโดนหรืออะไรที่ดับไฟได้แต่เราก็ต้องมาเรียนรู้คนของเราอีกเยอะนะครับกว่าที่จะขับโดนได้แต่ถ้าเราซื้อหรือทำความร่วมมือกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานให้เราหมดเลย
1: ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบและประเมินผลเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการป่าไม้และไฟป่ารวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและประเมินความเสียหายในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสำหรับความร่วมมือมีระยะเวลา5ปีตั้งแต่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปดูความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้ตอนนี้มีรายละเอียดออกมาคร่าวๆแล้วนะคะว่ารัฐจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าที่พักเท่าไหร่คูปองค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NVT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NVT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NVT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NVT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้แล้วครับไทยเที่ยวไทย plus จะมีรูปแบบที่แตกต่างจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะช่วยค่าที่พักโรงแรมรวม1ล้านสิทธิ์1คนได้ไม่เกิน5สิทธิ์ด้วยสูตรช่วยจ่ายแบบคงที่หรือแฟตเรทไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนหมายความว่าถ้าค่าที่พักไม่เกิน 2,000 บาทรัฐช่วยจ่ายตามจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 2,000 คุณผู้ชมต้องจ่ายส่วน

0: ต่างๆที่เหลือเองอีกส่วนหนึ่งคือคูปองค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวครับครั้งนี้ครอบคลุมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านอาหารแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ได้ทั้งร้านนวดสปาร้านขายของที่ระลึกและแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำล่องเรือและอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวส่วนร่วมจ่ายจะเป็นแบบคนละครึ่งครับรัฐบาล 50% คุณผู้ชมจ่ายเอง 50% 1คนได้ไม่เกิน50เช่นกันครับแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องเมืองหลักด้วยนะครับ1สิทธิ์จะมีมูลค่า 1,500 บาทส่วนเมืองรองได้มากกว่าครับอยู่ที่ 2,000 บาทอีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมแล้วก็จะเว้นช่วงปีใหม่ไป1เดือนครับกลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าคาดว่าจะเปิดได้ลงทะเบียนเร็วที่สุด1ตุลาคมนี้ครับ
1: ช่วงเวลาลงทะเบียนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเดี๋ยวคงกำหนดคงต้นเดือนตุลาแน่นอนฮะคาดว่าจะเป็น1ตุลาเพื่อให้ประชาชนได้เริ่มลงทะเบียนนะครับส่วนใช้ได้จริงนะครับหมายถึงว่าลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มใช้ได้จริงคือ1พฤศจิกายน2569ในช่วงแรกคือ1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง15ธันวาคม2569แล้วก็จะเป็นช่วงที่งดการใช้ในช่วงปีใหม่1เดือนหมายถึงว่าช่วงปีใหม่ก็จะใช้ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยใช้1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาและช่วงที่2มาเริ่มใช้ได้อีกคือ16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์กระทรวงการคลังก็เชื่อว่าการเป็นแฟลตเรทจะทำให้การขึ้นราคามันหมายถึงว่าจ่ายอยู่เท่านี้อยู่แล้วถึงจะขึ้นหนีก็ไม่มีประโยชน์ที่จะขึ้นหนีแต่เมื่อก่อนนะครับพอจ่ายคนละครึ่งเนี่ยขึ้นหนีก็เหมือนกับว่ารัฐก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็อาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันการขึ้นราคาของที่พักในช่วงที่โครงการนี้เกิดขึ้นครับ
0: คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้เพื่อขอใช้งบประมาณจากกฎหมายกู้เงินวงเงิน 4,000 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พัก1สิทธิ์จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทอีกทั้งยังมีคูปอง1สิทธิ์ 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองเตรียมเปิดลงทะเบียนเดือนตุลาคมนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาเปิดใช้สิทธิ์อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570คาดการว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนมาตรการป้องกันการขึ้นราคาที่พักนั้นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการและผู้ใช้สิทธิ์โครงการลักษณะเดียวกันนี้ถูกแบล็คลิสต์มากกว่า 1,000 รายนะครับไม่สามารถเข้าร่วมไทยเที่ยวไทยพลัสครั้งนี้ได้และครั้งนี้ก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเอกสารยืนยันราคามาลงทะเบียนเพื่อให้ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมโครงการและหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในภายหลังตำรวจท่องเที่ยวก็จะเข้าไปดำเนินการครับทททเปิดโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวนะครับชวนเที่ยว5เมืองภาคเหนือตอนล่างเปลี่ยนเมืองทานผ่านให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหวังดึงนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20,000 คนสร้างรายได้30ล้านบาทครับคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดตัวโครงการ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์และอุทัยธานีระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้นะครับโครงการนี้มุ่งเปลี่ยน5จังหวัดเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองน่าพักตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันประเทศไทยสู่ Destination Thailand หรือจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันพร้อมยกระดับสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายและยั่งยืนให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตททท.คาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 20,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทนะครับสำหรับกิจกรรมนำร่องจะจัดขึ้น2จังหวัดนะครับก็คือที่อุทัยธานีวันที่25ถึง27กันยายน

0: ยายนนี้บริเวณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามและจังหวัดพิจิตรครับวันที่14ถึง18ตุลาคมที่บึงสีไฟภายในงานประกอบด้วยโซนอาร์ตแอนด์คราฟต์โซนอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นรวมถึงการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินระดับประเทศพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านประสบการณ์จริงครับสวช.ร่วมกับอพท.ลงนามการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติและคุณภาพชีวิตชุมชนครับคุณสุรชัยสถิตคุณารัตผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ลงนามสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างความร่วมมือครั้งนี้จะนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวจริงโดยมุ่งให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลกรอบความร่วมมือจะครอบคลุม4ด้านนะครับได้แก่การพัฒนานโยบายและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนการพัฒนาเกณฑ์วัดผลตามหลักวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการใช้ทรัพยากรมาเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและฟื้นฟูพื้นที่ทำให้รายได้กระจายสู่ชุมชนทรัพยากรได้รับการดูแลและเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่อย่างยั่งยืนเบื้องต้นอพท.เตรียมพัฒนาพื้นที่นำร่อง4แห่งนะครับได้แก่พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่พิเศษเชียงรายและพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าครับกรมการค้าภายในร่วมกับ4สถานีบริการน้ำมันรายใหญ่นะครับจัดกิจกรรมรับซื้อผลผลิตมังคุดภาคใต้ทำโปรโมชั่นแจกผู้เติมน้ำมันปริมาณรวม300ตันครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้สาขาวิภาวดี1เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้สู่ตลาดศักยภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผ่านสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco ซึ่งรับซื้อมังคุดราคาเฉลี่ย 15-20 บาทจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชปริมาณรวม300ตันจากนั้นสถานีบริการน้ำมันจะนำไปจัดทำโปรโมชั่นนะครับเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัมนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า800สาขาตั้งแต่11ถึง13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดขณะนี้มังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดเกิน 60% แล้วนะครับซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการผลผลิตที่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 75% ได้นอกจากนี้ยังได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลเรื่องคุณภาพมังคุดเพื่อยกระดับราคาพร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับ
1: ผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับเติมน้ำมันเพียง500บาทนะครับสามารถที่จะได้รับนะครับตัวแพ็คของตัวมังคุดนะครับที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงนะครับเอาไปบริโภคได้ซึ่งเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็อยากฝากถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องคุณภาพนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับคัดสรรของดีมีคุณภาพเพื่อจะเอามาจำหน่ายนะครับและทางเรานะครับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับเราก็จะช่วยกันหาตลาดนะครับในการกระจายสินค้าดีมีคุณภาพของไทยต่อเนื่องต่อไปครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ต่อเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครเพื่อเข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน1444

0: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการบริหารจัดการขยะครับนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่โรงเรียนมัญจาคีรีศึกษาจังหวัดขอนแก่นซึ่งกิจกรรมมีทั้งการจัดหน่วยให้บริการประชาชนการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วยนายสุจินยังได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามปัญหาร้องเรียนของประชาชน2เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในจังหวัดขอนแก่นและปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการอยู่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ข้อยุติ
1: ถ้าพื้นที่ป่าตรวจแล้วมีการอยู่อาศัยก่อนก็ต้องคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนประกาศเขตป่าครับก็2ปัญหาเนี้ยปัญหาที่2นี้คิดว่าน่าจะปิดได้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการเป็นที่ว่าจังหวัดได้ทำงานได้ละเอียดอยู่แล้วแล้วหน่วยราชการที่เป็นป่าไม้อุทยานที่ดินหรือการจัดสรรอะไรต่างๆสปกประสานงานกันได้ดีอยู่แล้วจังหวัดบริหารงานได้ดีเราก็จะเติมเต็มส่วนนี้ไปให้ปิดประเด็นได้ส่วนไฟฟ้าที่เรื่องขยะก็สั้นๆก็คือทำยังไงให้สามารถกำจัดขยะของขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ท้องถิ่นเป็นคนเลือกว่าจะใช้ระบบใดผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดอยู่แล้วก็เสริมให้แล้วก็อาจจะถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เป็นขนาดใหญ่เราก็จะนำเสนอรัฐบาล
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล่าสุดมีความก้าวหน้าจัดทำต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว3เล่มนะคะพร้อมเร่งดำเนินการให้ครบ45เล่มและเตรียมจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเผยแผ่หลักธรรมสู่สากลค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโครงการนี้ดำเนินการในนามรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนมุ่งเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่สากลสำหรับเป้าหมายของโครงการคือการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษจำนวน45เล่มซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการซึ่งมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานได้จัดทำต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว3เล่มจาก3หมวดได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหมวดละ1เล่มในระยะต่อไปจะเร่งรัดกระบวนการแปลและการบรรณาธิการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมจัดพิมพ์และจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัลโดยมุ่งหวังให้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นมรดกทางธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
0: วปอ.จัดพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือวปอ.บอ.รุ่นที่3ครับซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนในระดับผู้บริหารรวม230คนเข้าร่วมอบรมโดยมีผลงานการศึกษาไทยโรดแมพมุมมองอนาคตประเทศไทยจากผู้บริหารแห่งอนาคตโดยทั้งหมดเข้ารับมอบรางวัลประกาศนียบัตรและโล่รางวัลจากพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันการเป็นผู้บริหารแห่งอนาคตต้องมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลสามารถเชื่อมโยงปัญหาวิเคราะห์ผลกระทบหลายมิติตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3: ภัยคุกคามในปัจจุบันมิได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหาร หากแต่ครอบคลุมถึงภัยไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญตลอดจนภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องอาศัยการมองการไกลการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ
0: ทั้งนี้ขอให้ทุกคนนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
2: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการสร้างคุณค่านวัตกรรมสังคมและความรับผิดชอบสังคมอย่างยั่งยืนหรือว่า KUVIPS รุ่นที่4ค่ะในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อ KUVIPS 4 Nexus Model เชื่อมโยงความคิดเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนจากตัวแทนผู้เข้าอบรม5กลุ่มที่ได้ลงพื้นที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในสังคมจริงอาทิการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติและระบบจัดการขยะชุมชนริมน้ำจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวม37คนพร้อมให้โอวาทว่าการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโดยอาศัยองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนจะนำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริงมากกว่ามุ่งเน้นเพียงผลกำไรและนวัตกรรมสังคมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่สังคมโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุทยานการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์การวิจัยนวัตกรรมสุขภาพและยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขไทยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
0: ยังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ใน NBT Recap ครับ

ไทยเดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้เข้าถึงทุกกลุ่มโดยจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2569เน้นแนวคิดการปฐมพยาบาลกับการย้ายถิ่นเพื่อสร้างทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินและส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสุขภาพพยาบาลวิชาชีพเฉลาศรีเสงี่ยมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและสุขอนามัยสภากาชาดไทยระบุว่าวันปฐมพยาบาลโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2545โดยแต่ละปีจะมีแนวคิดแตกต่างกันไปสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่เทศบาลบางปลาจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่และทำงานเป็นจำนวนมากโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในชุมชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีสภากาชาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและนำไปสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาวะสำหรับทุกคนและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสถานธนานุเคราะห์สาขาที่52จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐอย่างสะดวกและเป็นธรรมหวังช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าการเปิดสาขาใหม่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าถึงบริการรับจำนำของรัฐได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าเดินทางและได้รับสินเชื่ออย่างโปร่งใสเป็นธรรมขณะเดียวกันสถานธนานุเคราะห์สาขา52ได้จัดโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่อุ่นใจฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับผู้ใช้บริการรับจำนำภายในเดือนกันยายน2569จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ยเป็นเวลา1เดือนนับจากวันที่รับจำนำเชื่อว่าสาขาแห่งนี้จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ชาวนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบรางวัลและกิตติบัตรแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปี2569ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม68รางวัลแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย18รางวัลงานกวาด12รางวัลงานสวนสาธารณะ15รางวัลงานบริการสิ่งปฏิกูลไขมันและสุขา12รางวัลและงานบริการน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงล้างทำความสะอาดถนนและสะพานลอยรถยนต์ข้ามอีก11รางวัลโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าคนเพียงคนเดียวไม่สามารถทำให้กรุงเทพมหานครดีขึ้นได้หากขาดความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนโดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานในทุกพื้นที่และขอให้รักษามาตรฐานการทำงานเพื่อร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่ทางตอนบนของไทยรวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครอาจจะรู้สึกว่าทำไมอากาศเย็นๆหนาวๆ นะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเริ่มส่งผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราซึ่งถือว่าปีนี้มาเร็วกว่าปกติด้วยครับ11-13 กันยายนนี้ครับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะครับอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงครับคุณผู้ชมครับการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นในตอนนี้นั้นถือว่ามาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะเริ่มแผ่ลงมาในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปีทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากปัจจัยเรื่องของเอลนินโยครับทำให้ทะเลจีนใต้บริเวณแถบประเทศฟิลิปปินส์มีการจมตัวนะครับน้ำทะเลเย็นทำให้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาได้ง่ายอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดแถวเกาะไฮลำและไทเปอย่างต่อเนื่องทำให้มีลมเลี้ยงพายุดึงมวลอากาศเย็นให้ลงมาที่ละติจูดต่ำได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้ไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60%ของพื้นที่คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตกหนักมากบางแห่งที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผลกระทบหมอกควันไฟหมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียนะครับทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาเพียงสัปดาห์เศษครับข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันพิษจากไฟป่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงสัปดาห์เศษโดยมีจำนวนอยู่ที่ 113,336 คนจากเดิม 5,891 คนเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาขณะที่มีประชาชนกว่า 12,500,000 คนได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่7จังหวัดซึ่งทางการได้จัดส่งหน้ากากอนามัยไปให้แล้วเกือบ1ล้านชิ้นพร้อมเครื่องผลิตออกซิเจนหลายร้อยเครื่องและยังระดมบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยอินโดนีเซียเปิดเผยว่าญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ CH-47 ชินุก 3 ลำมาช่วยรับมือกับไฟป่าซึ่งได้ทำการบินทดสอบเมื่อวานนี้และจะเริ่มปฏิบัติการในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบอร์เนียว
1: คณะกรรมการอภัยโทษมาเลเซียเลื่อนพิจารณาคำร้องขออภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักโดยแถลงการจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมอิสกันดาในฐานะองค์ประธานคณะกรรมการอภัยโทษทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคำขอของนายนาจิบไปในการประชุมครั้งหน้าแต่ไม่ได้ระบุว่าการประชุมจะจัดขึ้นเมื่อใดส่วนในการประชุมล่าสุดนี้พระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อภัยโทษและปล่อยตัวนักโทษ65คนโดยนักโทษที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซียจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางภายใน6เดือนหลังได้รับการปล่อยตัวคำร้องครั้งนี้ถือเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่2ของนายนาจิบวัย73ปีซึ่งรับโทษจำคุกตั้งแต่ปี2565หลังถูกตัดสินความผิดฐานทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ1MDB ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 33,000 ล้านบาท
0: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามจะขยายอิทธิพลเพื่อควบคุมทะเลแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญที่สุดของโลกเพื่อช่วยอิหร่านรับมือสหรัฐด้วยการรุกคืบไปตามแนวชายฝั่งล่าสุดสามารถยึดเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนได้แล้วแหล่งข่าวทางทหารในรัฐบาลเยเมนระบุว่าการรุกคืบดังกล่าวทำให้กลุ่มกบฏฮูตีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นเหนือช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางออกด้านใต้ของทะเลแดงหากกลุ่มกบฏฮูตีควบคุมเส้นทางนี้ได้ก็จะยิ่งทำให้อิหร่านได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในสงครามกับสหรัฐทางนี้เมืองโมคาตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดบประมาณ80กิโลเมตรเป็นเส้นทางน้ำทางยุทธศาสตร์ระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนกลุ่มกบฏฮูตีพยายามยึดชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดเพื่อเปิดศึกแนวหน้าแห่งที่2ในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและกดดันให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: ราคาน้ำมันโลกก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากกลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาในเยเมนโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับขึ้นกว่า 6% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนทางนี้การยึดเมืองท่าดังกล่าวทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในขณะที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงชะงักนักวิเคราะห์ชี้ว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไปแต่ว่าครอบคลุมเส้นทางส่งออกแหล่งผลิตน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันความยั่งยืนของการปรับขึ้นราคาน้ำมันจะขึ้นอยู่กับจีนซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่โดยจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังอุปสงค์ซบเซามาหลายเดือนจึงอาจหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นหากการนำเข้ายังคงฟื้นตัว
0: ห้างสรรพสินค้าในเมืองพาฟโลฟราสในแคว้นเดนีโปรเปตรอฟสก์ทางตอนกลางของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า60คนการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงกลางวันซึ่งท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คนและนับเป็นห้างแห่งที่3ที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียในรอบสัปดาห์ส่วนยูเครนก็ส่งโดรนไปโจมตีเมืองหลายแห่งของรัสเซียเช่นกันซึ่งรวมถึงเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ10คนทางนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีแต่ละฝ่ายในขณะที่ความพยายามทางการทูตไร้ความก้าวทางไปเจรจากับผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหาทางยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปี
1: กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ทำลายโครงสร้างใต้ดินและเครือข่ายอุโมงค์สำคัญของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บริเวณใต้สันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ในจังหวัดบานาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนโดยเครือข่ายอุโมงค์ดังกล่าวมีความยาวกว่า2กิโลเมตรภายในพบจรวดและขีปนาวุธที่ผลิตในอิหร่านรวมถึงอากาศยานไร้คนขับปืนกลขีปนาวุธต่อต้านรถถังหลาย10ลูกตลอดจนทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอีกหลายร้อยรายการสื่อในเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้จุดระเบิดครั้งใหญ่บริเวณสันเขาทำให้ประชาชนในเมืองนาบาติเยและพื้นที่โดยรอบรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและได้ยินเสียงระเบิดรุนแรงขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐตรวจพบแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.1 ในบริเวณนั้น
0: รถโดยสารนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำทางตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนระหว่างเมืองซุชกับเมืองเซอร์เนสในแคว้นเกราบุนเดนตำรวจท้องที่เปิดเผยว่ารถโดยสารนำเที่ยวคันดังกล่าวได้ชนกับแผงกั้นก่อนจะพลิกคว่ำตกไหลทางบนรถมีผู้โดยสาร48คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวดัตช์อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แน่นอนสำหรับรถโดยสารนำเที่ยวคันนี้เดินทางมาจากเนเธอร์แลนด์และกำลังอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวแบบวันเดียวจบเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์และประเทศออสเตรียครับ
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องพลังงานนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณทวิวันดั่นวิไลรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับในช่วงที่โลกของเรานั้นนะครับกำลังก้าวผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญในขณะนี้คือเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center ที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเราสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการผลิตนะฮะทั้ง AI ทั้ง Data Center นั่นคือเรื่องของพลังงานครับเราใช้พลังงานแบบมหาศาลจริงๆนะครับตลอด24ชั่วโมงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าจะทำอย่างไรให้พวกเรานั้นสามารถที่จะมีพลังงานในการใช้ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมและที่สำคัญจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดและเกิดความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้กันนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่ามีโจทย์นะครับแล้วก็มีทางออกอย่างไรกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเรื่องของพลังงานนะครับกับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับท่านทวีวรรณด่านวิไลนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านรองที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: คร
1: ับขออนุญาตเริ่มที่ชื่อตำแหน่งของท่านรองก่อนที่มากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงครับเป็นอะไรครับอันนี้ทำอะไรเชื้อเพลิง
3: ต้องหาอะไรครับ
2: ตรงตัวเลยค่ะก็คือมีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าของกฟผ.นะคะเชื้อเพลิงก็หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติไปจนกระทั่งถ่านหินที่เราก็มีอยู่นะคะ
1: อีกหน่อยเวลาครับพูดถึงนิวเคลียร์ก็ต้องนิวเคลียร์ด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยๆถามกันแต่มันจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในช่วง14-17กันยายนนี้แก๊สเทค2026
2: ค่ะ
1: งานนี้กฟผ.ไปมีส่วนร่วมอะไรกับเขาไหมครับ
2: เนื่องจากเราร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพแล้วก็กฟผ.เองก็ได้ไปเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ครับ
2: เนื่องจากปีนี้เองทางแก๊สเทคนะคะได้ขยายวงจรของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยไปถึงเรื่องของพลังงานด้วยแต่เดิมว่ากันด้วยเรื่องของ LNG เป็นธุรกิจธุรกรรมของชาวที่ดูแลเรื่อง LNG นะคะผู้ขายผู้ซื้ออะไรต่างๆปีนี้ได้ขยายมาเรื่องของพลังงานเพราะนั้นก็หลีกไม่พ้นที่กผ.นะคะก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม รับผิดชอบในส่วนที่เรียกว่า Electrification Theater นะคะก็คือจะดูเรื่องของนำเสนอแล้วก็ทำให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการทางด้านการผลิตการส่งแล้วก็การจำหน่ายไฟฟ้าด้วย
1: เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: บทบาทก็จะเยอะทั้งเป็นงานก่อนๆแก๊สเสกก่อนๆเนี่ยก็จะพูดถึงก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายกันแต่ว่าปีนี้มีเรื่องไฟฟ้าเข้าทางเราเลย
0: เข้าทางเลยเห็นบอกว่าจะมีบูธโดยเฉพาะเลยสำหรับของกฟผ.ในปีนี
2: ้ก็เรามีพื้นที่จัดบูธใหญ่แล้วก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะว่าถ้าว่าเรื่องของแก๊สเทคเองเนี่ยเราพยายามตั้งเนื้อหาอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องของการบทบาทของกผ.ในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงอะไรบ้างนะคะว่าเชื่อมโยงพลังงานไปสู่อนาคตใน3มุมมองสำคัญนะคะอันแรกก็คือเชื่อไม่เห็นถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงด้านพลังงานเราก็จะนำคุยในเรื่องของ LNG ซึ่งให้ตรงกับคอนเซปต์ของงานนะคะ LNG ยังมีบทบาทสำคัญอย่างไรในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเชื่อมที่2ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไปสู่พลังงานที่เป็นรอยต่อระหว่างปัจจุบันกับอนาคตนะคะเราก็มองไปถึงเรื่องของไฮโดรเจนและไบโอแมสนะคะอันนี้ก็จะมีนำเสนอในเรื่องเหล่านี้ให้ผู้สนใจได้เข้าชมด้วยแล้วก็เชื่อมที่3ก็คือเชื่อมไปสู่อนาคตอันนี้เราก็จะนำพระเอกของเราก็คือเราจะนำเสนอในเรื่องของ SMR เชื่อว่าทั้งสองท่านคงเคยได้ยินแล้ว
1: นะค
2: ะ SMR นะคะมาจาก small modular reactor นะคะก็คือกระบวนการเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการผลิตพลังงานที่เราเรียกว่านิวเคลียร์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขนาดที่ย่อมลงแล้วก็มีกระบวนการปิดป้องการรั่วไหลต่างๆเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวของเขานะคะอันนี้ก็จะนำเสนอเทคโนโลยีตรงนี้ให้พวกเราได้เห็นกัน
1: ก็จะมี3เรื่องหลักๆที่จะพูดถึงตรงนี้ทีนี้ พูดถึง LNG ก่อนเพราะเกี่ยวแก๊สเทคด้วยนะครับ LNG คือก๊าซธรรมชาตินะครับที่ทำให้มันเหลวแล้วก็มาผลิตไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ใช้เป็นเชื้อเพลิงของกฟผ.สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากรวมๆแล้วเนี่ย
2: ในส่วนของกฟผ.นะคะในวงจรของกฟผ.ทั้งหมดเนี่ยน่าจะตกประมาณ 60%
1: 60%
2: 60% ค่ะเรายังต้องพึ่งพิงในส่วนของก๊าซธรรมชาติอยู
1: ่ครับ
2: อีกประมาณ 25% ก็จะเป็นถ่านหินแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นพลังงานที่เรียกพลังงานทดแทนก็คือพลังงานสะอาดที่ใช้น้ำใช้ลมใช้แดดอะไรพวกนี้ค่ะ
1: แต่ LNG ยังเป็น
2: LNG ยังเป็นพลังงานหลัก
3: เกินครึ่งเลย 60%
2: ที่ก็พวกเราอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าก็เป็นการตั้งคำถามนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยสงครามความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มมีคนกังวลมากว่าถ้าเรายังต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมากขนาดนี้เราจะไหวไหมจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะก็อันนี้ในฝั่งของกฟผ.เองนะคะจริงๆต้องทราบก่อนว่าในการจัดหา LNG เข้ามาในใช้งานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกฟผ.ดูแลแค่ส่วนของโรงไฟฟ้าบางส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราซื้อจากทางปตท.นะคะซึ่งเขาก็คงจะต้องบริหารจัดการ
1: ต้องมีวิธีแหละ
2: แต่ฝั่งของกฟผ.เราทำยังไงก็คือว่าเราใช้วิธีจัดหาจากหลากหลายแหล่งให้ทางเลือกแก่ผู้ขายในการที่จะนำมาจากที่อื่นๆนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มูสอะไรต่างๆ
1: ครับ
2: ก็เรียกว่ารอดค่ะเอาตัวรอดได
1: ้คือพูดง่ายๆเมืองไทยยังไม่เคยมีไฟดับเหมือนที่อื่นนะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่ากฟผ.เนี่ยยังสามารถมีไฟให้คนไทยทั้งคนทั้งธุรกิจได้ใช้อย่างไม่เคยขาดไม่เคยมีปัญหาว่าต้องดับไฟอะไรดียังไม่เคยมีนะผมว่านี่เป็นจุดที่น่าชื่นชม
3: ทีนี้ปัญหาใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องของการใช้พลังงานของไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการ AI เรื่อง Data Center ต้องใช้แล้วเราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยทีนี้เรามีแผนยังไงบ้างครับที่จะรองรับตรงนี
2: ้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าต้องอยากจะเรียนให้ทราบว่าบทบาทของกฟผ.นะคะในการที่จะดูแลในเรื่องของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศเนี่ยเราทำในบทบาทอะไรบ้างนะคะจริงๆความท้าทายในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกฟผ.นะคะใดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเรื่องที่เรียกว่าความท้าทาย3ด้าน Energy Trilemma นะคะเขาเรียกอย่างนั้นก็คือว่าอันดับที่1 นะคะเราต้องสร้างสมดุลให้ได้ใน3ส่วนเหล่านี้ก็คือ1ความมั่นคงด้านพลังงานแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไฟต้องไม่ดับนะคะอันดับที่2ก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมไม่ใช่แพงเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราต้องมองถึงเศรษฐกิจในภาพรวมมองถึงความพร้อมของการจ่าย

0: ของประชาชนถูกไหมที่เรามีเรื่องค่าฟงค่าไฟอะไรกันเยอะแยะนะคะและมิติที่3ก็คือเรื่องของพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็คือเทรนด์ของโลกซึ่งกลุ่มผู้ผลิตพลังงานจะทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้เพราะทราบใช่ไหมคะว่าพลังงานคือธุรกิจที่อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย CO2 เป็นก้อนใหญ
1: ่
0: ๆนะคะเพราะนั้นถ้าจะให้เกิดการลดอย่างมีผลอย่างมีนัยยะก็ต้องมาดูแลในเรื่องนี้ในธุรกิจเรา
1: ครับ
2: ครับ
1: มี3ด้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างอื่นเวลาเขาตัดสินใจยากเรียกไดเลมม่าอันนี้ไทรเลมม่า TRI นี่ไทรแปลว่า3ใช่มั้ยฮะไทรเลมม่า3เนี่ยไทรเลมม่า1ต้องมั่นคงต้องมีพลังงานเพียงพอให้ในประเทศได้ใช้กันอันที่2ราคาต้องดีด้วยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าแพงคนเข้าไม่ถึงก็ลำบากอีกใช่มั้ยครับอันที่3ต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเป็นพลังงานสีเขียวต้องยั่งยืนโอ้นี่ก็ไม่ง่ายนะ3จุดพูดเหมือนง่ายๆแต่ว่าจะทำให้3ด้านนี้มันสมดุลกันเนี่ยไม่ง่าย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจอย่างที่ว่านะคะจะใช้พลังงานสะอาดแบบที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเจอค่าไฟแพงมันก็เดินยากนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทาย3ด้านที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ได
1: ้แล้วคำถามที่คุณวัชกรถามอ่ะล่ะมันต้องมี3ด้านนี้แต่ว่าตอนนี้เราอ่านข่าวทุกวันเราก็รู้แล้ว data center ใช้ไฟมหาศาลแล้วก็กังวลก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าตกลงบ้านเราเนี่ยไฟพอสำหรับรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างพวกนี้ไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้พวกเราคงเคยได้ยินอยู่บ้านใช่ไหมคะว่าโอ้ประเทศไทยหรือกพ.เองเนี่ยจัดให้มีไฟสำรองที่อาจจะเรียกว่าส
1: ู
0: งเวอร์เยอะไปเปล่า 30% อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปน่าจะลงมาต่ำกว่านี
1: ้
0: จริงๆแล้วมันก็มีตัวเลขอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดรายละเอียดทางเทคนิคเยอะแยะแต่เพียงว่าถามว่าวันนี้ถ้า AI เข้าโทษ data center เข้าใช่ไหมคะเราจะเพียงพอหรือไม่มันก็มีประเด็นอยู่เยอะเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหน้าที่ของกพ.ก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมในการจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผลิตนะคะต้องมองถึงการส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เพราะนั้น data center ควรจะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในจุดที่มันมีความพร้อมในทั้งเรื่องของระบบผลิตและระบบส่งอย่างไรอันนี้จริงๆเข้าใจว่ารัฐบาลคงต้องตอนนี้เห็นว่าถอยมานิดนึงเพื่อที่เราจะมาดูว่าเราพร้อมแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องผลิตไฟส่งไฟนะคะมันมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำอะไรพวกเราทราบดีก็จริงๆส่วนตัวก็เห็นด้วยว่าต้องตั้งหลักให้ดีค่ะเพราะว่าถ้ามาแล้วก็จะสวมเข้าไปดำเนินการอะไรบางอย่างเลยเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบแต่กพ.เองก็ต้องดูตรงนี้ว่าถ้าเข้ามาแล้วภาพที่ต้องบริการโดยปกติต้องไม่กระทบนะคะ
1: แปลว่าพอ
0: ก็อาจจะต้องมีแปลว่าพอตรงนี้พอก่อนแล้วกันจะได้ว่าพอก่อนแล้วกัน
1: ตอนนี้พอถ้าสภาพที่เห็นอยู่แต่ถ้าเกิดมากันหนักๆเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มปริมาณสำรองไฟฟ้าขึ้นมานั้นแต่ส่วนประเด็นที่ท่านรองพูดน่าสนใจนะคุณวัชกรมันตั้งอยู่ที่ไหนแล้วไฟส่งไปยังไงกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมแล้วมันมีเรื่องน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องว่ากัน
2: ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามให้ความสำคัญแล้วกับเรื่องของโครงการที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆคือต้องลงไปตรวจสอบด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
1: ทีนี้ตอนนี้ที่ท่านรองบอกว่าตอนนี้เราใช้ 60% เป็น LNG 25% เป็นถ่านหินที่เหลือก็เป็นพลังงานอื่นๆเนี่ยในอนาคตสัดส่วนนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับ
0: อันนี้จริงๆต้องให้ทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางregulator นะคะแต่ในมุมอย่างนี้ค่ะก็คือว่าแน่นอนถ้าเรายังพึ่งพิงในสัดส่วนมากๆสำหรับส่วนที่เราต้องนำเข้าถูกไหมคะบ้านเราไม่มี LNG นะคะฐานเรามีแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะหมดไปและฐานก็ไม่ค่อยเป็นที
1: ่
0: ช
1: ื่
0: นชอบนะคะสำหรับกลุ่มเขียวเท่าไหร่ก็จะบอกว่าสิ่งที่แน่นอนใน PDP ที่กำลังจะออกปี2026ฉบับนี้นะคะมีการปรับอะไรหลายๆส่วนซึ่งเท่าที่ทราบมันยังไม่ไฟนอลนะคะเท่าที่ทราบสัดส่วนในเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดก็จะมากขึ้นส่วนให้ฟังนิดนึงว่ามุมที่กพ.จะสนับสนุนในเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้ได้คืออะไรเรามีไม่เชิงว่าเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเราใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาษาถ้าเราเข้าใจง่ายเหมือนกับเชิงไฮ
1: บริ
0: ดเอาพลังงานแดดที่อยู่ในเขื่อนของกพ.มาร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วใช้งานเชื่อมโยงร่วมกันก็เรียกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: เอาเทคโนโลยี

0: เรื่องของไฟฟ้าสะอาดเข้าไปใส่นะคะเราก็ลงทุนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะเรามีอ่างน้ำเยอะแยะนะคะส่วนที่กพ.ทำตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าไปอยู่ในแผน PDP ในปริมาณที่พอสมควร
1: พอสมควรพูดง่ายคือเขื่อนที่เรากักเก็บน้ำเพื่อทำกระแสไฟฟ้าเนี่ยพื้นน้ำเยอะก็เอาโซลาร์เซลล์ไปลอยไว้ผลิตไฟเพิ่มพูดง่าย
0: ๆเคยไปดูกันบ้างไหม
1: ผมได้เห็นภาพอยู่ให้ได้เห็นภาพอยู
2: ่
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มี2เขื่อนแล้วเป็นเขาเรียกว่าเมกะวัตต์อาจจะไม่ได้มากนักที่เห็นนั้นยังไม่ได้มากนะคะในแผน PDP ที่วางไว้จะทำเนี่ยเราทำใน3เขื่อนใหญ่ที่จะทำนะคะเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่นะคะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเราจะทำระดับ100เมกะวัตต
1: ์100เมกะวัตต
0: ์ก็จะมีแผงเยอะเลยแต่ว่าโดยศักยภาพทำได้มากกว่านี
1: ้ทำได้มากกว่านี้
0: นะสิ้นแผน PDP ตามที่วางไว้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยอยู่ในอ่างตรงนี้อีกพอสมควร
1: มันจะเพิ่มสัดส่วนไฟตรงนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาของไฟรวมๆที่เคยผลิตได้
0: จริงๆตัวอันนี้จะจำตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์แต่ว่ามันจะค่อนข้างให้ตัวเลขในส่วนนี้ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันค่ะพอสมควร
1: ครับทีนี้ในแผน PDP ที่ท่านรองพูดเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยคือมันคือร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชอบหลังๆเนี่ยมันมีใส่เรื่อง SMR เข้าไป
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: พูดง่ายๆคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก
2: ครับ
1: เนี่ยนะครับมันใส่เข้าไปพอถึงตรงนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยท่านต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยใช่ไหม
0: ก็ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจะเรียนอย่างนี้ค่ะเนื่องจากในการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เรียกว่า SMR เนี่ยนะคะตัวเชื้อเพลิงเองเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวโรงหมายถึงว่าในกระบวนการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเชื้อเพลิงแพ็กมาเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจัดหาไปเติมมันล็อกอยู่ในนั้นอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิง LNG ปฏิกรณ์ต่างๆเข้า
1: ไม่ได้มาซื้อแยก
0: ไม่ได้ซื้อแยก
1: แต่ทีนี้พอพูดถึงนิวเคลียร์คุณน้องซะก่อน
2: ทุกคนก็อาจจะตาลุกวาวนะ
1: อาจจะกลัว
2: ใจกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศก็ทราบว่ามีพลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นของไทยเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนถ้าสมมติ SMR จะต้องมาใช้ในประเทศไทย
0: พูดถึงความกังวลนิดนึงก่อนนะคะ SMR เองเนี่ยอย่างที่พวกเราถ้าเอาฟังในยุคพวกเราที่อาจจะยุคอาจารย์แล้วกัน
1: ยุคผมได
0: ้ก็ไปในยุคเก่าๆนิดนึงเนี่ยพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์เราจะกังวล
2: ตกใจ
0: เพราะเรากลัวระเบิดเรากลัวอะไรก็แล้วแต่
1: เราก
0: ลัวเชอร์โนบิลเรากลัวที่ญี่ปุ่นนะคะแต่จะบอกว่าเนี่ยค่ะเรือรบสหรัฐที่มาจอดๆเนี่ยก็มีไอ้อย่างเนี้ยเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอยู
1: ่
0: เรามีการเรียกอะไรคะในโลกนี้มีการใช้ตัว SMR เนี่ยอยู่ในหลากหลายที่เรือตัดน้ำแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็เพราะนั้นก็มันจะบอกด้วยเทคโนโลยีที่มีมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นชุดเล็กๆแล้วก็จัดวางแล้วพื้นที่ในบริเวณรายรอบที่อาจจะต้องดูแลเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากหมายถึงว่าจะเหลือเพียงหลักเป็นน้อยลงเป็นหลักกิโลที่น้อยลงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนถ้าเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบสมัยเก่าเนี่ยเราจะต้องมีพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยเนี่ย
1: ใหญ
0: ่โตมโหฬารเพราะนั้นทุกคนก็เลยบอกว่าไปตั้งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ได้อยู่แถวๆบ้านดิฉัน
1: แต่ SMR นี่มันจะเริ่มเล็กลง
0: เล็กลงเยอะ
1: ค่ะผมอ่านข้อมูลเหมือนมา1ใน3ของโรงงานปกติโรงงาน
0: เล็กมากเลยค่ะถ้าเข้าใจผิดน่าจะสักประมาณ300เมกะวัตต์นะแท่งนึงหลอดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับทีนี้พอเล็กแบบเนี้ยผมอ่านผมไม่ทราบเข้าใจถูกนะครับด้วยความเล็กของมันเนี่ยด้วยระบบสมัยใหม่ของมันเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเรียกว่าระเบิดเหมือนโรงงานขนาดใหญ่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นการลดความร้อนการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันดูแลเบ็ดเสร็จอยู่ในตัว
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: อย่างนั้นแหละค่ะเปิ้ลอาจจะไม่ได้ชำนาญในส่วนของเทคนิคโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็เท่าที่ทีมเขาก็อธิบายเล่าให้ฟังมามันก็อย่างนั้นอ่ะมันอยู่ในนั้นเสร็จเลยไม่มีกระบวนการเข้าไปเปลี่ยนอะไรด้วยซ้ำไปเพราะนั้นมันยกชุดของมันอย่างนั้น
2: ครับนี่ก็คือการจัดหาพลังงานนั่นเองนะครับเรื่องของ SMR มาแน่ในอนาคตนะครับเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆก็จะมีอีกอันนึงที่เรามีการทำความร่วมมือนะครับกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คือเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เห็นว่าก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงครับ
0: งั้นต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนค่ะนอกจากบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยกพ.ยังดูแลระบบส่งไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่กระจายไปทั่วประเทศนะคะ

0: แต่เยอะใช่ไหมคะขณะที
1: ่
0: ถ้าเรามองไหลลงไปข้างล่างทางมันก็ที่มีการเขาเรียกฮะแลกเปลี่ยนกันที่เห็นกับมาเลเซียนะคะก็จะมีแต่อันนี้มันเป็นภาพอย่างนี้ค่ะถ้าอนาคตประเทศไทยและอาเซียนเราคุยกันในภาพใหญ่ๆเนี่ยทำเหมือนทางยุโรปทำเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงเป็นอาเซียนกริดนะคะมันก็จะได้ลักษณะของการเชื่อมโยงการใช้การผลิตไฟแบบเป็นภาพที่ใหญ่ต้นทุนในการดำเนินการมันก็จะ
1: ถูกลง
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นนะคะอาจารย
1: ์แปลว่าถ้าเกิดเราเชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยความมั่นคงของทั้งภูมิภาคมันก็จะสูงขึ้น
0: จะเป็นภาพที่
1: ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัญหาเรายังช่วยกันได้เสริมกันได้แต่ขอความรู้หน่อยเวลาไฟมันส่งไปไกลๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะสูญเสียระหว่างทางไหมครับ
0: มีแน่นอนค่ะมีเขาเรียกในภาษานี้เขาเรียกว่า loss นะคะซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ว่ามีคนบอกว่าเออเราผลิตไฟไว้เยอะๆแล้วก็จัดเก็บคล้ายๆกับมองภาพว่าเหมือนกระเซฟในสายในแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีเทคโนโลยีอย่างนั้นแต่โดยหลักการต้องเข้าใจก่อนว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ผลิตแล้วควรจะใช้เลยเพราะว่าถ้าเก็บหรือกระทั่งไปไกลๆอย่างที่บอกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเซฟที่สุดดีสุดก็คือต้องอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะนั้นเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่โลกและประเทศไทยเองก็ต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆนะคะในแง่ของการระบบจัดเก็บที่จะต้องดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอนนี้กพ.เองก็ได้มีการทดลองทำระบบแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่ถ่านเล็กๆนะคะเป็นเก็บเป็นภาพใหญ่ๆนะคะเราทดลองทำอยู่น่าจะเป็นที่ชัยบาดาลลพบุรีค่ะก็เหมือนกับเก็บข้อมูลทำจริงแล้วก็เก็บข้อมูลด้วย
1: ผมเคยอ่านหนังสือคุณนวัชกรบิลเกตเขียนหนังสือไว้นะบอกว่าสมมติโตเกียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดหมดเลยเป็นกังหันหมดเลยลมแรงทำได้เนี่ยนะเก็บไฟทั้งหมดเลยผลิตไฟสะอาดทั้งหมดแต่ถ้าแบบมีพายุจะมากังหันทำงานไม่ได้ต้องเก็บไฟไว้เนี่ยนะครับ3วันเนี่ยเขาบอกใช้แบตเตอรี่ทั้งโลกที่ผลิตมาทุกก้อนทั้งโลกนะแล้วเอาคูณ10เข้าไปยังไม่พอเก็บไฟเลยเพราะนั้นไอ้การที่ท่านรองบอกว่าผลิตไฟแล้วเก็บไว้ใช้ในแบตเตอรี่นั้นเป็นอะไรที
2: ่
1: ยากมากใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ก็ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะผลิตจริงๆหลักของไฟฟ้าคือผลิตแล้วก็ใช้เพราะนั้นแปลว่าอะไรมันก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที
1: ่
0: มันไม่ใช่ของที่จะแพ็คใส่กระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักของมันเป็นแบบนั้น
2: ไม่เหมือน power bank ไม่เหมือน
1: ผมสั้นๆนิดนึงมันมีเรื่องไฮโดรเจนซึ่งท่านรองพูดมากับ biomass อยากขยายให้ท่านขยายนิดว่าเราไปถึงไหนและความก้าวหน้า
0: ในส่วนที่กพ.ดำเนินการอยู่แยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนของ biomass ก็คือเรามีแผนที่จะนำเอา biomass ที่จะแปรรูปมาเป็นที่เรียกว่า wood pellet เคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นชิ้นไม้ที่เป็นตัวเชื้อเพลิงเอาไปผสมกับถ่านหินที่แม่เหมาะที่เรามีอยู
1: ่
0: ในสัดส่วนที่ไม่ได้ทำให้เราต้องมาปรับเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรในกระบวนการผลิตไฟนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเผาก็ได้สองอย่างเลยได้หลายๆอย่างเลยด้วยจริงๆก็คือว่านะคะ
1: แล้วไฮโดรเจนล่ะครับ
0: ไปเข้าไอ้มิติที่สองเมื่อกี้ที่บอกค่ะมันจะมีแอมโมเนียอีกตัวนึงนะคะซึ่งจริงๆโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเนี่ยใช้ตรงนี้เต็มที่เลยก็มีแล้วนะคะ
1: แอมโมเนีย
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำไฟฟ้า
0: ค่ะมันก็เป็นส่วนนึงที่อยู่ในกระบวนการผลิตทางด้านเคมีอันนี้ไม่ได้จบเคมีเหมือนกันแต่ก็จะบอกว่าก็พอเองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าแผน PDP ยังไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนก็พอมีหน้าที่อะไรก็คือเราต้องศึกษาจนวันหนึ่งที่มันอาจจะสามารถเขาเรียกอะไรคะทำแล้วมันภาษาอังกฤษเรียกฟีดหรือมัน
1: เหมาะสม
0: ในมุมทุกอย่างก็จะได้เอามาใช้งานได้เลย
1: อันนี้ก็ชัดเจนนะคุณน้องสอนไตรเลม่าของการไฟฟ้าคือหนึ่งต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีให้ใช้สองทุกคนเข้าถึงได้ในราคาที่ย่อมเยาในราคาประหยัดและอันที่สามต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ต้องสีเขียวด้วย
1: ต้องสีเขียวนะ
2: เขียว
1: อันนี้ก็ชัดเจนกับกพพในวันนี
0: ้
2: ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องราวของพลังงานที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้อย่างยิ่งนะครับวันนี้ฟังจากทางครับว่าไม่ว่าความต้องการจะมากมายขนาดไหนแต่แผนในการรองรับความต้องการของเรานั้นนะครับถือว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับท่านทวิวรรณด่านวิไลนะครับขอบพระคุณ

0: คุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD
6: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครเพื่อเข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมHow to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1

0: 44444
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลัง

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรี

เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระ

ปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่ง

พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ในอดีตลำปรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว

0: นายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีสมและเป็นธรรมต่อไปตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ช่วย
2: ทุกเรื่องที่อยากรู
3: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับเขาทาง NBT to HD

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอรับกับต้อนรับชู่ช่วงเวลาการการเล่นข่าวชาวใต้นะครับจากเอ็นบีทีภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสเวทครับ
1: ครับผมวันนี้ติดตามข่าวสั้นมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับภาคใต้ตอนบนกันในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับวันนี้พี่บ่าวเกรียงกับบ่าววินนะมาติดตามข่าวสั้นมาบอกเล่ากันเหมือนเดิมนะครับผม
0: ครับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับบ่าววินนะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยมาทำกลางบรรยากาศต้องบอกว่าฝนตกลงมาแต่กลางคืน
1: ครับผม
0: แต่ว่าแล้วก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะครับแจ้งเตือนเรื่องฝนตกในพื้นที่บ้านเราภาคใต้แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยจนถึงวันที่13กันยายนนะครับต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้น่าสนใจพี่ปวินเพราะว่าได้กับต้องจับตาเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญและ
1: ร้
0: อนจัดเลงจัดน้ำท่วมนะครับ
1: ครับผมก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังร้อนมาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่โดยส่งผลกระทบปันปื้มมั่งนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกันเช่นเดียวกันในช่วงจับกระแสใต้วันนี้เราแล่งเรื่องนี้กันเลยกับพี่ปวินเรียงกับสำหรับซุปเปอร์เอลนีโญนะครับมันนี่ร้อนจัดมันนี่แรงด้วยน้ำท่วมนักนะเกิดขึ้นได้เพนะครับวันนี้เราจะไปคุยกับนักวิชาการในพื้นที่กันแล้วนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกันนะครับว่าปันปื้มบ้างปรากฏการณ์นี้นะ
0: เราอาจจะเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ป้านะนะครับมีพ้นเกี่ยวโยงกันหรือไม่เนี่ยกับซุปเปอร์เอลนีโญที่ว่าเนี่ยนะครับนะเอาละครับรวมถึงเรื่องราวของข่าวอื่นๆนะครับวันนี้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับหรือว่าเขตอาเดิมของกรมประชาสัมพันธ์เรานะขึ้นมาไห
1: ม
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ใช้อารักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าไม่มีการเปิดยาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่สันเปิดอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับลงพื้นที่ตำบลป่าร้อนนะครับนะหมู่ที่8ตำบลป่าร้อนบ้านผู้ใหญ่อภรณ์อธิบดีแม่กำลังใจและไปพบปะเครือข่ายนะครับของกลุ่มประชาพันธ์เราตอบรองกีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะครับวันนี้ท่านมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครที่ธรรมราชยั่วส่งวันเลยนะครับวันนี้ก็ต่อเช้านะวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายโมงเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมชมโครงการเทศบาลนครเมืองอัจฉริยะและสมาร์ทซิตี้นะครับที่สำนักเทศบาลนครนครที่ธรรมราชนะครับช่วงวันเย็นนะครับ3 โมง 10 นาทีเนี่ยท่านก็ไปรวมกิจกรรม PR นะครับ AI Passport ครับให้กับบุคคลสาธารณะบุคคลสาธารณสุขนะครับก็จะวัดสาธารณสาธารณสุขจังหวัดนครที่ธรรมราชพอต่อเช้านี่ครับประวิน
1: ครับผมต่อเช้านี้ติ9นะครับไปเยี่ยมชมโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ตำบลนาพรูอำเภอประพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: นี่เป็นภารกิจนะครับของท่านชัยชนกจิตชอบนะครับนะต่อเช้านะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เลยต่อเช้านะ
1: สายแล้วครับทีนี้มาติดตามอีกหนึ่งงานประชุมใหญ่นี่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้มีการประชุมเด็ดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพไล่งานเลยทีเดียวครับรวมถึงงานนี้กันกับการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2026นะครับแต่งานนี้เรียกว่าร่วมกัน150ประเทศเลยนะมาพูดคุยมาแลกกันเลยถึงอนาคตเกี่ยวกับพลังงานของ

0: โลกนะครับโดยตอนนี้นะครับประเทศไทยก็เตรียมเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคกระทรวงพลังงานนี้การรวมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกนะครับเตรียมจัดงานแก๊สเทค2026ระหว่างวันที่17ถึง17กันยายนนี้นะครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีประชุมและก็นิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่รวบรวมนโยบายนักลงทุนผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญว่า150ประเทศรวมว่า 50,000 คนก็จะมาแลกเปลี่ยนทิศทางด้านก๊าซธรรมชาติ LNG พลังงานสะอาดไฮโดรเจนระบบไฟฟ้าและก็เทคโนโลยีหลอดการปล่อยคาร์บอนนะครับ
1: ครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับในอันปีนี้นะคือการรับมือกับโจทย์ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากกระแสความเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะครับแล้วศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับผ่านการเปิดโซนพิเศษอย่าง AI Agency Insee นะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อหาทางออกร่วมกันในการเติบโตทางเศรษฐกิจของดิจิตอลและก็เป้าหมายความยั่งยืนสำหรับประเทศไทยด้วยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้การนี้แหละครับเป็นเต็มต่อสำคัญนะในการแสดงความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานการธรรมชาติและในการพัฒนาพลังงานภูมิภาคพร้อมทั้งเปิดเวทีเจรจาการค้านะครับดึงดูดเม็ดเอิญลงทุนต่างชาติครับสอดรับกับความโดดเด่นนะครับของชาติต่างๆในเวทีโลกเช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาที่มีการนำเสนอความมั่นคงด้านก๊าซและเทคโนโลยี LNG ชั้นสูงขณะที่ชาติมหาอำนาจนะครับด้านเทคโนโลยีจากเอเชียและยุโรปต่างคนทับนวัตกรรมพลังงานสะอาดนะครับไฮโดรเจนนะครับนะแล้วก็โซลูชันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาประชันกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เปิดโอกาสนะเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเทคโนโลยีนานาชาติตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมันเก่งจริงๆนะ
0: ครับผมแล้วก็เรื่องใหญ่กันนะเรื่องพลังงานเรื่องนี้นะต้องเร่งกันไล่เรื่องเลยนะครับก็ถ้าติดตามกัน
1: นี่ถ้าพอเราฟังเนี่ยบอไฟฟ้าเนี่ยใช้เว็บก้าวกระโดดเพราะอะไรพอเราใช้ไอ้ data center นี่เก็บข้อมูลนี่ต้องใช้พลังงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงกันนะบางทีใช้ AI กันเพลินลืมนะครับผมนอกจากเรื่องราวที่มาฝากตอนต้นแล้วเราไปติดตามข่าวสั้นมาเรากันในช่วงทันข่าวเช้านี้ครับ

0: ท่านข้าจากนี้ข้าเล็กมาเลยกะทิจังหวัดชุมพรเปิดด่านแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นก้นจิงทุงคลองว่าวังพนังตักประจำปี2569นะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าที่คลองว่าวังพนังตักว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดล้นรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดด่านการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะครับขึ้นก้นจิงทุงจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากราธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชดำริตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภายในงานมีขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะครับนิทรรศการพระราชกรณียกิจการแสดงวัฒนธรรมการประกวดกองเชียร์การแข่งขันเรือยาว4ประเภทประกอบไปด้วยนะครับประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดและก็ประเภท16ฝีพายทั่วไปนะครับประเภท8ฝีพายนะครับซึ่งการจัดงานหลวงด้วยดีครับ
1: ครับผมทีนี้ฟังทางด้านของเจ้าฝามังหน้านาประพรอุสิตครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็บอกว่าในอดีตตัวเมืองชุมพรนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมสำสากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงโปรดเกล้าให้ทำการขุดคลองเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำทาตะเภาบริเวณบ้านห้วงวังตำบลบางลึกให้ลงทะเลเตบริเวณอ่าวพนังตักตำบลนาชะอังและก็ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนสามารถขุดหลอกคลองแล้วเสร็จก่อนพายุลินดาจะผัดขึ้นฟั่งก็ช่วยบรรเทาภัยพิบัติให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับต่อมาเมื่อวันที่20มิถุนายน2548พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่น่องใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรและก็ถอดพระเนตรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: ได้มีพระราชสวนีวาน่าจะกว่ามีขันคล่องเทเป็นชันคลายกับอัศจรรย์ก็นำมาซึ่งความปลาปลื้มปิติและก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดการแข่งขันเรือยาวของชุมพรเรื่อยมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับ
1: โอ้ครับเป็นประเพณีใหญ่กว่าเฉพาะชุมพรนะคลองวัววังพนังตักนะครับไปกันต่อนะครับที่วัดธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเทศบาลตำบลวัดประดู่ครับเปิดอบรมนะครับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเปรียมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีล่วงนะครับในเดือนธันวาคม2569นี้จำนวน2รุ่นครับโดยเมื่อไรแต่ว่าที่ห้องประชุม4ประดู่ตำบลเทศบาลตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจ่าเอกภิรพลอุริพลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงซึ่งเป็นกิจกรรมอันทรงคุณค่านะครับที่เกิดโอกาสให้ทุกคนได้รวมแรงรวมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นนะรุ่นแรกคือได้แต่ว่าแล้วก็วันนี้นะครับวันละ60คนมีนักเรียนประชาชนผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมครับ
0: ดอกไม้จันทร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการไหว้อาลัยในสังคมไทยมาอย่างช้านานครับคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณสำหรับการอบรมไดซ่อนวิธีทำการดอกไม้นะครับ ก็คือ1ดอกดารารัตอันนี้เป็นดอกไม้ที่นิยมใช้มอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อบอกขวัญจึงแปลว่าสิ่งอันมีขาสูงขายิ่ง นะครับซึ่งเป็นดอกไม้เทพเจ้าอยู่ก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เผื่อเป็นการต่อยอดให้กับการทำดอกไม้จันทร์ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับผม
1: นะครับเอาเป็นเรื่องดีๆมากเลยนะได้ความรู้แล้วก็ได้เหลืองก่อนถือประเกียรติพระองค์ด้วยนะครับนะ
0: ครับผมจากกิจกรรมเผื่อรวมถวายความอาลัยให้กับพระพันปีล่วงนะครับไปถึงเรื่องข้องการถวายอาลัยให้กับพระองค์พากันมั่งนะครับโดยที่จังหวัดพังงาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาก็ได้รวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคส่วนต่างๆดำเนินการจะทำมิวสิกวิดีโอประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาเทยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียในการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาครับและวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณสนามนาซาหลักหลังจังหวัดพังงานายไพรัตน์แพทย์ยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายสุรัตน์หลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาคณะผู้บริหารจังหวัดข้าราชการประชาชนเจ้าหน้าที่และก็ตลอดจนเยาวชนนักเรียนและก็ประสบนิกรชาวจังหวัดพังงาทุกหมู่เหล่านะครับได้รวมบันทึกภาพวิดิทัศน์และก็รวมขับร้องเพลงพระองค์พาศรัทธาเทยังตรึงใจเพื่อใช้เป็นสื่อมัลติมีเดียถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาและเพื่อท่ายถอดความรู้สึกจากหัวใจของชาวพังงาผ่านบทเพลงและก็ภาพเต็มเปี่ยมด้วยความหมายและก็มีกำหนดจะเผยแผ่ทั่วประเทศในวันที่18กันยายนนี้ครับ
1: ครับบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจนะครับประพันธ์คำร้องสำนองเรียบเรียงและขับร้องโดยดร.จุมพลทองจันทร์หรือว่ากูไข่นะครับมีเนื้อถาวทวงสำนองนะครับที่เป็นซื่อแทนใจชาวพังงาในการถวายความอาลัยสะท้อนถึงความจงรักภักดีความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชากรชาวไทยอย่างอาทิสุดมีได้ครับเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนึงนะอ๋อไม่มีนะครับ
0: อ่ะ
1: ได้ลองดูดิ
0: ยังไม่

0: นะขัดเพราะนะครับพี
1: ่ครับ
0: มาวินนะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องเพลงดีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของสักนิกรได้ต่อพระองค์ภาคของคนไทยนะครับผม
0: แล้วก็พี่โกไข่นี่ก็ท่านก็เขียนเพลงได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ร้องเองด้วย
1: นะครับติดตามวันศุกร์นะนะครับผมอ่ะ
0: เอาไปเลยกันต่อนะครับที่อธิบดีกรมประชาพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสุราษฎร์ธานีนะครับที่เข้าท่าเพชรกระหมุงนะครับยกระดับประสิทธิภาพการแพร่ภาพกระจายเสียงนะครับโดยเมื่อไรแต่ว่านะครับวันเย็นนะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาพันธ์เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีเครื่องส่งโทร

0: รทัศน์ระบบดิจิตอลสุราษฎร์ธานีบริเวณเข้าท่าเพชรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับติดตามนะครับประสิทธิภาพการส่งสัญญาณความพร้อมอุปกรณ์การสื่อสารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับ
1: ครับผมในการนี้นะครับนายโสพลเขียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นางสาวณภัสสุมาโนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีนายพงศ์พีระส่งแสงผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสื่อสารเป็นผู้แทนนำชมและก็บรรยายรายละเอียดการทำงานของระบบเครื่องส่งและก็อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆนะครับโดยการตรวจเยี่ยมวันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานการออกอากาศเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้อย่างคมชัดต่อเนื่องพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาโครงข่ายสื่อสารสำคัญของชาติให้มีความเสถียรสูงสุดนะครับ
0: นะครับไม่ได้แต่ว่าท่านลงมาถึงก็ไปดูสถานที่เรื่องการออกอากาศของเราพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันก่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ก็ช่วง10โมงอีกสักครู่นะครับจะเป็นพิธีเปิดอาคารสำนักงานนะครับนะในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นั่นเองครับไปกันต่อนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีใต้ท้อเทคโนโลยีงานวิจัยสู่เกษตรกรนะครับโชว์ศักยภาพการแปรรูปมังคุดและโกโก้จากผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มหวังจะรับคุณภาพและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรภาคใต้ครับโดยที่บ้านใหญ่ราหุ่มสเตย์อยู่ที่ตำบลพระพรหมอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยซีซั่นนะครับก็งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะการนำมังคุดพืชไม้เศรษฐกิจสำคัญของคนเนี่ยมาต่อยอดผ่านกระบวนการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตสดนะครับสู้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มโอกาสด้านรายได้การเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการขยายพ้นความสำเร็จของภายใต้การขับเคลื่อนนะครับในการขยายพ้นเทคโนโลยีและความเหมาะสมโดยหัวหน้าส่วนราชการนะครับ

0: รสชาติความหวานอันอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดนครศรีธรรมราชไว้ได้อย่างครอบการท่องเที่ยวส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การไปกันที่เกาะพีๆครับวิ่ง2026ครับภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว Sport City and Sport Tourism Development Projectเพื่อส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้นะครับและก็การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโคกันไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับ
1: ครับผมนางเช่าอารีวัฒนาสิทธิ์นะครับพ่ออ้อกกท.กระบี่บอกว่าจังหวัดกระบี่ได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬาด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬานะครับสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมทรงเสริมนะครับการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนและก็สร้างความกระหนักรู้ในการอนุรักษ์แนวปะการังสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอันดามันโดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นกิจกรรมหลักโลกนะครับเช่นการเก็บขยะใต้ท้องทะเลการสำรวจฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังทางด้านนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่ากระบี่เองก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นะครับมีชื่อเสียงรับโลกนะครับในฐานะเมืองท้องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติทะเลที่สมบูรณ์สวยงามการจัดกิจกรรมนะครับที่หมู่เกาะพีพีถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ไปสู่เมืองกีฬาควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายนะครับกระบี่โกลกรีนนะครับนะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับ
0: ก็โขกันไปเสริมกันเม็ดนะตุกเหลืองตุกเกล้าเลยนะครับ
1: ครับมาที่สุราษฎร์ธานีอีกข้าวนะครับอบจ.สุราษฎร์จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมนำเยาวชนกว่า200คนนะครับเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินครับเรแต่ว่านะครับนะเรแต่ว่านี่เลยครับที่ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่นนะครับแต่ชื่อโรงเรียนแก้วสมุยรีสอร์ทนะครับอบจ.โดยสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมรุ่นที่1นะครับภายใต้หัวข้อการเผชิญนี้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไกลตัวทั้งการศึกษาในการศึกษาและสังคมทั่วไปเพื่อสร้างการกระหนักรู้นะครับปัญหาในสังคมปลุกความคิดสาธารณะผ่านการเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันพร้อมทั้งเสริมสร้างนะครับทักษะการเผชิญนี้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและการรับมือกับวิกฤตการรบตัวได้อย่างปลอดภัยกิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนะนักศึกษานะในสังกัดเนี่ยกว่า200คนนะครับทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ชุมพรเทศบาลนครอบจสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วยนะครับ
0: ครับมาครบเลยนะครับภายในกิจกรรมเยาวชนก็จะได้เรียนรู้ทักษะภาคปฏิบัติที่จำเป็นอย่างเข้มข้นเลยนะครับทั้งการรับมือภัยธรรมชาติภัยพิบัติการจำลองสถานการณ์โดยระบบ Incident Command Systemการฝึกทักษะเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตหนีซ่อนสู้ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยชีวิตขันพื้นฐานด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED โดยได้เรียนรู้กับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับโดยโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือและก็สร้างความปลอดภัยให้สังคมได้อย่างยั่งยืนนะครับ
1: นะครับมาได้แต่ว่านี่เห็นคลิปนะยู่ๆน้องๆนักเรียนวิ่งลงจากอาคารเนี่ยองค์ประชุมเนี่ยโอ้โห
0: ตกใจ
1: เมื่อไหร่ตอนแรกนะทำไปประมาณนี้เป็นการซ้อมแผนเนี่ยนะอยู่ในกระบวนการการฝึกอบรมนะครับมีส้นสู้นี่ไงยังใช้ได้นะครับในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนน้องๆมีความเข้าใจนะนะครับในการป้องกันตัวเองกันหนีส้นสู้เลยต่างๆแล้วก็ถ้าไม่ใช่เฉพาะขุนรายอย่างเดียวกับยังมีในเรื่องของปัญหาภัยพิบัติต่างๆนะว่าเวเกอรี่เนี่ยต้องทำกับผันพื้นน้ำป้ามานี่ผันพื้นทุกท่านพื้นต้องลบนี่ผันพื้นเนี่ยสำคัญเลยนะ
0: ครับเรียกว่าครบเลยนะเรียกว่านะครับผม
1: เอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามในส่วนของราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันบ้างครับ

0: คือราคาสินค้าเกษตรประจำวันนะครับวันนี้คาดไม่ได้ครับเมื่อพี่ประวินเมื่อที่บอกไว้เรื่องของสภาพอากาศนะครับตั้งแต่หัวรุ่งที่ผ่านมาและจริงๆมันต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วจากที่วันที่10ถึง13กันยายนนี้นะครับเราไปได้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับว่าปริมาณฝนเป็นพันพรื้อกันบ้างวันนี้ก็คงจะนี่ไม่พ้นแล้วครับเลยในบริเวณอ่าวไทยก่อนส้มๆนี่แดงทั่วทางอ่าวไทยตอนบนเลยนะตอนบนเลยก็ยาวไปถึงตอนล่างด้วยเนาะส่วนมาเลเซียขึ้นมาถึงหาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะโดนกันเต็มๆแล้ววันนี้นะครับเพราะได้ครับพลอมอส้มตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับทำให้ในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มมาขึ้นโดยฝนตกหลายพื้นที่นะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยขอประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเนี่ยระวังอันตรายนะครับจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณที่ฝนตกสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมจะพรั่นน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลัดเชิงเข้าและพื้นที่ลุ่มต่ำครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ทีนี้เช็คทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งนะครับ
0: ครับ
1: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นเทครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งเทจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสครับ
0: นะครับไปเลยควายตกกันบ้างนะครับเลยควายตกนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งนะครับบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองครับแล้วก็จังหวัดพังงาในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับล็อบมากับจับกระแสตายนะเรื่องของซูเปอร์เอนิโญต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเรื่องของดินฝ่าการหน้าว่าเอาปั่นปื้อกันดีกับปรากฏการณ์นี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวครับ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมตองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอเออเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะมันมาพ่อยังไง
4: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับทุเรียนก้าวเฉาตายชงจับกระเซ่ตายนะครับเมื่อที่เราเกริ่นกับบวินวันถูกนี้เนี่ยนะสภาพอากาศนี่แปรปรวนนะครับที่เราอาจจะขุนหัวกับคำว่าเอลนิโยนั่นเองลักษณะเป็นผันพรือบางเอลนิโยเนี่ยนะครับและกระทบกับประเทศไทยรวมถึงภาคใต้บ้านเราผันพรือบางวันนี้ในกันเรามาพูดคุยนะจับกระเซ่ตายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก็เหมือนที่

0: เป็นวัยนะเราเริ่มปูพื้นสักนิดนึง
1: ครับ
0: คือแล่งกันมาไงตั้งแต่นู้นเลยว่าสภาวะเอลนีโยเอลนีโยคืออะไรกันจ๊ะเอาไง
2: ไงได้ครับครับเอลนีโยครับก็คือภาวะที่อุณหภูมินะครับของผิวน้ำตั้งแต่ตอนกลางไปถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะครับอุ่นว่าปกติอุ่นกว่าปกตินี่หมายความว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับก็คือมหาสมุทรจะเปลี่ยน
0: พอมาสมมุติมีน้ำ
2: ใช่
0: แปซิฟิกน้ำอันดับหนึ่งของโลกเลย
2: ก็คือประเทศไทยก็อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกไหมที่เราไม่จะไปทางตะวันออกไปครับ
1: เป็นส่วนนึง
2: เป็นส่วนนึงนะครับถึงมันจะขยับไป
1: ครับ
2: ซึ่งพอมาสมมุติเปลี่ยนสิ่งตามมาก็คือสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นก็คือ
0: มันกว้าง
2: ใช่ครับใช่ครับมันก็จะมีพูดง่ายคือเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหลุมสินค้าหลุมสินค้าก็คือนักเดินเรือหรือว่าพอคาเขาใช้ในการ
0: เดินเรือ
2: เผื่อที่จะเอาข้อมาค่ายบนฟั่งนะครับเพื่อมันจะผัดข้าวฟั่งนะทีนี้หลุมสินค้ามันอ่อนลงนะครับมันอ่อนตัวลง
0: เพราะว่าอุณหภูมิเน
2: ี่
0: ย
2: ถูกครับถูกอุณหภูมิมันสูงขึ้นก็เลยซึ่งเป็นไงก็คือมาสมมติเปลี่ยนอากาศก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อไงมันก็จะกระทบมาอย่าง
0: คือน้ำเปลี่ยน
2: ใช่ใช่ครับ
0: ในเรือเปลี่ยนนี่ครับ
2: มันก็จะมีพุ่นต่อฟุ่นอุณหภูมิ
1: การก่อตัวของฝน
2: ใช่ครับใช่ด้วยก็ทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจจะต่อเนื่องมาครับคุณผู้ชม
1: ครับผม
0: เห็นลูกโซ่มาเลย
2: ครับ
0: แต่เราได้ยิน2ตัวนะอาจารย
2: ์ครับ
0: เอลนีโญกับลานินญามันต่างกันตรงไหนครับ
2: เอลนีโญก็คือเราบอกว่าพูดง่ายคือมันจะแรง
1: ครับ
2: ปลายทางใช่ไหม
0: มันผัดไปโน่น
2: ใช่ครับใช่ซึ่งก็เพราะว่าลานินญามันก็จะทำให้เกิดฝุ่น
1: น้ำมาร์ก
2: ที่มาร์ก
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: ใช่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับมันเอลนีโญอาจจะแรงแต่มันจะมีบางช่วงที่อาจจะฝนตกหนัก
1: ก็คืออยู่ในช่วงเด
2: ีย
1: วกัน
2: ถูกเพราะว่าอิทธิพลของมรสุมหรือว่าพายุที่มันเข้ามามันก็ทำให้ฝนตกเช่นเดียวกันนะครับ
1: ก็คือเหมือนกับช่วงนึงที่อาจจะมีโอกาสที่จะแรงม
2: า
1: แต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าในห่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมี
2: ฝนมา
1: เหมือนกัน
2: ถูกครับถูก
1: ก็คือมันก็มาจากฝนนึงของความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนี่แหละนะครับทีนี้ลักๆถึงเข้าใจแล้วว่าอีนิโยนี่ก็คือพอในมหาสมุทรการก่อตัวของฝนให้มันหน่อยมันก็เลยทำให้เรียกว่าฝนตกหน่อยลงนะครับอันนี้แหละที่ทำให้ส่งผลกระทบที่นี่แรงถึงตอนนี้เราได้ยินกันมาสักพักแล้วมันส่งผลเกี่ยวไหนแล้วครับสำหรับทางประเทศไทยแล้วก
2: ็
1: โดยเฉพาะภาคใต้บ้านเราคร
2: ับเอาภาพใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็คือตอนนี้ก็เจออากาศที่ร้อนขึ้นนะครับซึ่งก็ฝนทิ้งช่วงมากขึ้นก็คือเป็นระยะเวลาหลายๆเดือนนะครับซึ่งก็ปริมาณฝนอาจจะต่ำกว่าปกติในบางช่วงนะครับทีนี้พออากาศร้อนขึ้นความต้องการน้ำก็จะสูงขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนน้ำนี่อาจจะลดลงโดยเฉพาะภาคเกษตรที่ว่าพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาฝนนะครับ ทีนี้คำว่าเอลนีโญนี่เราไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนนะเหมือนที่บาวินบอกเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีบางช่วงที่เกิดฝนตกนะครับที่เกิดจากมรสุมหรือว่าอิทธิพลของพายุนะครับทั้งนั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเชี่ยวพลันนะครับดินถล่มได้เช่นเดียวกันนะครับของเอลนีโญนะดังนั้นภาคใต้ก็ต้องหลับมือในส่วนของแรงปิ่นชงช่วงซึ่งก็ฝนตกหนักปิ่นชงช่วงอันนี้เราต้องมีการเตรียมแผนนะครับที่จะอาจจะเรื่องของการไม่จัดการน้ำหรือว่าเร่งกักเก็บน้ำดีจ้าชาในเรื่องการเกษตรนะครับ
0: เขาบอกจนถึงปี7ทุ่ม
2: ครับตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะก็คืออาจจะทิ้นพุ่นไอ้ตอนปีหน้าก็คือปี7ทุ่มเนี่ย
0: เริ่มแรงคร
2: ับ เริ่มทิ้นพุ่นได้ชัดขึ้นนะครับ
0: คือน้ำมันน้อยแล้วแหละคือปกติเราเวลาช่วงข้าวซ่าเนี่ยจะน
2: ับ
0: พุ่นจะตกไอ้เก็บน้ำ
2: แต
0: ่ณตอนนี้เนี่ยเดือนกันยาแล้ว
2: พุ่น
0: ยังไม่เห็นน้ำ
2: ยังไม่เห็นน้ำยังไม่เห็นน้ำครับ
0: ยังไม่เห็นน้ำทีนะครับแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยประกอบกันนี่มีความพิเศษเลยแตกต่างหรือว่าน่ากังวลว่าที่ผ่านๆมาหรือมั้งครับ
2: ก็คือจริงๆมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนนะจริงๆปัจจุบันนี้มันก็เรียกว่าโลกเดือดนะครับเพราะว่าภายในปี2573ก็คืออีก4ปีนะก็คือขอซ่อ2030
1: ครับ
2: เขาจะไม่ให้อุณหภูมิโลกอ่ะเกินนึงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแต่ตอนนี้1.4 แล้วครับ
1: น้ำไม่อยู
2: ่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เพิ่มนะทีนี้พออุณหภูมิลดขึ้นโอเคน้ำในมหาสมุทรก็ต้องร้อนขึ้นเป็นไงมันอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะครับเลยทำให้ความรุนแรงนะครับที่จะอาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็คือในส่วนของความร้อนที่ซ่าซุ่มในมหาสมุทรนี่สำคัญนะครับแล้วก็พอสร้างปัจจัยนะทางระยะเวลาที่นานขึ้นความร้อนในมหาสมุทรซึ่งก็อุณหภูมิลดที่สูงขึ้นนะครับสามส่วนนี้ก็จะทำให้คืนความร้อน ึ่งอาการระเหยน้ำเนี่ยรวมถึงความเครียดของพืชชัดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพืชเป็นสัตว์รวมจะมีความเครียดมั้งทุกขับทุกทีนี้พอมีความเครียดปุ๊บทำให้การต้องการน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของเอลนิโยเนี่ยการเสียหายนะครับเราอย่ามองว่าพอเอลนิโยมาถูกพื้นที่ต้องเสียหายเท่ากันไม่นะครับขึ้นอยู่กับสภาพื้นที่บริบทของพื้นที่พื้นที่นี้อาจจะมีการบริหารจัดน้ำการจัดการน้ำที่ดีอาจจะได้ผลกระทบหน่อยนะครับแต่บางพื้นที่ที่ไม่ได้รับมือได้เลยโหนี่อาจจะเสียหายนักครับ
0: นะคร
2: ับ
1: คร
0: ับ นี่อย่างนี้ป้านี่มาจากนี่ด้วยไหมครับที่น้ำแข็งละลายเนี่ย
2: ครับก็มีพื้นครับเพราะว่าโอเคอุณหภูมิโลกสูงขึ้นโคโลกละลายอยู่ตลอดครับมีพื้นคอนย่อยมาคอนย่อยมาแล้วมันก็ทะลุลงมาเลยครับ
1: ผมอาจจะสุราษฎร
0: ์สุราษฎร
2: ์ครับโอเคครับของสุราษฎร์ก็คือพื้นที่ก็มีทางเข้าใช่ไหมครับทะเลนะมุกมุกเกาะมากมายนะครับพอดีเราจะมองในส่วนของพื้นที่เกษตรนะครับมีเมืองชายฝั่งซึ่งก็ความเสี่ยงเราจะมองในส่วนของสมุยพังงานเกาะเต่านะครับเพราะว่าสามเกาะนี้ก็จะเป็นประสบปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งน้ำจืดนะแหล่งน้ำจืดมีจำกัดนะครับที่นี่ความต้องการน้ำสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเข้าที่มีกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะเราไม่รู้อาจจะมีมรสุมเข้ามานะครับในเรื่องของน้ำป่านะครับแล้วก็ดินถล่มกรณีที่มีฝนตกหนักนะครับซึ่งก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับชุมชนเมืองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการระบายน้ำนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าเมืองนี่ต้องโดยเฉพาะพังเมืองนะอาจจะต้องมีเส้นทางเอามากลางเลยว่าระบายน้ำมีเส้นไหนบ้างเราต้องเคลียร์ให้หมดนะครับเพราะว่าไม่ให้น้ำท่วมในเมืองถูกไหมมันจะระบายลง
0: ตอนนี้เขาเรียกว่าพุ่นมันตกไม่ได้ตรงแต่เล็ก
2: ครับ
0: ตรงไหนตรงนั้น
2: แฉ
0: เรนบ่ม
2: ใช้ก็เขาเรียกว่าเฮฟวี่เรนนิ่งนะที่สเปนเรียกว่าหลดลอยน้ำเลยอ่ะมันตกแบบต่อเนื่องมากอันตรายมากครับถ้าเราไม่วางแผนเรื่องการระบายน้ำที่ดีนะครับ
0: คือในนุ่มพันธุ์มากขึ้น
2: ครับครับซึ่งความเสี่ยงตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็มีความสำคัญอยู่แล้วครับในของโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: คือไม่ความหวานเราต้องเตรียมไว้ก่อนแต่เราไม่ทราบหมาดเดี๋ยวจะขาดการรายง
2: าน ใช่ครับใช
1: ่มันนี่ไปเล่นบอมหรือว่า
2: ครับ
1: เสียแถวนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: ครับอันง่ายคือทางระบายน้ำอ่ะต้องพร้อมที่จะให้น้ำไหลข้ามมีการเอาตะกอนออกหรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับเนี่ยสำคัญมากครับครับ
0: ไปเรื่องของบ้านเราเนี่ยจะว่างเวิร์ดอยู่มากๆก็คือเรื่องไผ่แรงแล้วครับที่ผู้กระทบต่อย่างปั้มทุเรียนผลไม้ไปเลยครับ
2: โอเคครับเมื่อกี้ที่บอกก็คือพอมีความร้อนซาซุ่มมากขึ้นนะครับพืช
0: เ
2: กิดความเครียดนะครับโดยเฉพาะปั้มน้ำมันต้องการน้ำนะครับ ทีนี้เราเกษตรกรปลูกปั้มน้ำมันเผื่อค่ายพุ่นปั้มนะครับกว่าจะเป็นพุ่นปั้มก็มีสาลายก่อนถูกไหมทีเนี้ยก็จะมีพุ่นต่อการออกของสาลายนะครับซึ่งก็พุ่นปั้มที่อาจจะมีการหลวงหรือว่าน้ำหนักไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับก็คือทำให้พืชผลิตลดลงนะครับในส่วนของย่างพาราเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีความเพียรซาซุ่มอยู่ในดินนะครับดินแห้งอากาศร้อนน้ำย่างที่มันเคยออกดีก็น้อยลงนะครับหรือออกแต่น้อยลงนะครับก็จะซุ่มพื้นต่อรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนผลไม้ในสุราก็ไม่ใช่เป็นทุเรียนมังคุดง้อมะพร้าวพวกนี้นะครับก็จะมีช่วงนี้ออกดอกผลิตพุ่นนะครับทีนี้ถ้าคาดน้ำก็ทำให้ช่วงนั้นดอกอาจจะหลวงนะหรือว่าพุ่นอ่อนหลวงช่วงข้าน้ำแต่ที่ปวดช่วงตกนักอีกต้องระวังเรื่องโรคระบาดหลวงลุดอีกที่เราโรคหนาวโรคไล่ยากครับนี่มันก็มีการปรับตัวมันซ้ำซ้ำเมื่อก็ทำให้พุ่นผลิตนี่อาจจะตกต่ำลงนะหรือว่าขาดทำให้มีความเสียหายได้ครับ
0: ก็ได้ก็ต้องเปลี่ยนความพร้อมในจุดนี้นะครับพุ่นกระทบต่อการต้องเที่ยวกันบ้าง
2: ครับทีนี้ไอ้ของสุราแต่เราอาจจะมองในประเด็นของการเก็บกักน้ำนะก็คือในส่วนของเครื่องนะครับตอนนี้ข้อมูลนะวันที่9ก็คือเมื่อวันพฤหัสนะปริมาณน้ำที่อยู่ที่เครื่องนะครับประมาณ 66% ของความจุอ่างทั้งหมดนะครับ ทีนี้ทางเครื่องก็ต้องรักษาความสมดุลนะครับในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับระบบนิเวศการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เร่งท่องเที่ยวนะครับทีนี้ของสมุยผังงานก่อเต้านะครับต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามีเร่งน้ำจืดที่ค่อนข้างจำกัดนะครับซึ่งก็ ความต้องการของปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับเมื่อจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่ารีสอร์ทต่างๆพวกนี้ครับก็อาจจะต้องมีการรับมือนะครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีนะครับก็กระทบต่อประชาชนแต่ถ้าในการท่องเที่ยวก็กระทบต่อนักท่องเที่ยวพับหลักนะพับหลักของทางจังหวัดที่เราต้องมีการบริหารจัดการหรือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับที่สำคัญมากครับ
1: ครับทีนี้พอจะสรุปจุดเตะว่าจังหวัดต้องไปโฟกัสหลังจากนี้ไหมครับว่าต้องลงแล้วหนึ่งสองสามเซ่ต้องไปแล่ได้ไหมครับ
2: อันดับแรกเลยก็คืออาจจะทำวอเตอร์บัคเก็ตก็คือบัญชีน้ำหลายพื้นที่
1: ครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่า
0: เป็นที่น้ำ
2: ทุกแผ่การเป็นที่น้ำจะมีปริมาณว่าเรามีน้ำอยู่ปริมาณเท่าไรก็คือเป็นบัญชีน้ำนะได้รู้ว่าน้ำต้นทุนมีอยู่เท่าไรน้ำที่มีอยู
1: ่
2: เช่นของเครื่องก็คือ66%ได้ไหมที่เก็บไว้ผม
0: น
2: ิ
0: ดเองน
2: ิ
0: ดเด
2: ีย
0: วจะ66%นี่ปกติรัวน้อยรัวมาก
2: คือว่าถือในช่วงปกติที่เขา
0: ในเดือนนี้ที
2: ่สามารถสามารถบริหารจัดการในเรื่องการให้มันสมดุลนะครับซึ่งก็ชายวันละเท่าไรเขาก็จะมีบัญชีควบคุมนะครับทีนี้ถ้าฝุ่นน้อยกว่าปกติน้ำที่มีอยู่ใช้ได้กี่
0: เด
2: ือ
0: น
2: นี่ต้องคำนวณมัดนะครับอาจจะเป็นการขาดการนะครับจากนั้นเราก็จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ก่อที่ผมบอกนะครับสมุยผ่านงานก่อเตานะครับแล้วก็การบริหารจัดการของเครื่องและจะประพานะครับแบบอาจจะมองเราจะไปบริหารจัดการในช่วงฤดูกาลอาจจะข้ามฤดูกาลครับเพราะว่าม
1: ัน
2: ทุกผมมันคือฤดูกาลมันไม่ขยับพูดง่ายคือไม่ขยับนะครับทำให้อาจจะมีการเพิ่มสร้างน้ำนะครับเพิ่มแก้มลิงหรือว่าในส่วนของฝ้ายหรือระบบกักเก็บน้ำในชุมชนอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีโมเดลหลายๆจังหวัดที่เขาเริ่มขยับนะครับโดยเฉพาะแก้มลิงที่จะเก็บน้ำไว้ซึ่งก็จุดที่เหมาะสมในการเก็บน้ำนี่ก็มีพูดอีกนะเราพื้นที่ที่เหมาะสมพื้นที่ต้องไม่อยู่ไกลสั้นเข้าหรือว่าไม่ยุ่งกายกับเรื่องน้ำมากเกินไปมีพูดมันเลยครับนะตอนเราต้องรวมคิดก็คือมีข้อมูลสภาพอากาศนะครับข้อมูลของน้ำเกษตรท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันมาเลยนะครับเพื่อที่จะมีการบริหารการนะครับที่สำคัญนะตอนในจังหวัดก็ต้องมีนโยบายสำคัญลงมาเหลือเตรียมรับมือที่เกิดขึ้นครับ
0: ตัวประชาชนเองบ้างครับอาจารย์คร
2: ับ
0: มองว่าต้องรับมือเตรียมตัวเป็นผู้บ้างตอนนี
2: ้เอาง่ายๆเลยก็คือประหยัดนะประหยัดน้ำนี่คือเบสิกเลยครับเบสิกที่จะพื้นฐานที่จะทำได้นะครับแล้วก็พยายามติดตามสภาพอากาศอย่างซ้ำเสมอนะครับซึ่งก็ในบ้านเรือนส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นน้ำประปาใช่ไหมบางคนน้ำรั่วไม่รู้นะนะครับใช่เพราะมันซึมไปเรื่อยมีการตรวจสอบนะมีการตรวจสอบเบื้องต้นโดยตัวเองนะครับซึ่งก็เกษตรกรก็ต้องมีเรื่องของเก็บน้ำไว้ในดินอาจจะใช้วิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะทำให้ดินเนี่ยมีความชื้นซึ่งก็ทำระบบน้ำยศนะใช้วิธีการที่จะประหยัดให้ดีสุดนะครับให้มากสุดซึ่งก็อาจจะปลูกวันมีการปลูกพืชตามจริงนะเราอาจจะหยุดไปถิ่นเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันไม่ขยับมันบอกว่ามันจะเป๊ะเนี่ยปัจจุบันก็คือมันจะขยับไปหมดนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ครับก็ในสุดแล้วครับสรุปสุดท้ายนะครับว่าในปัญหานี้ต้องลงมันน่ากังวลแล้วแต่มันต้องตาน็อกขนาดนั้นมาด้วยว่าเราจะต้องรู้สึกถึงเรื่องนี้ขนาดไหนคร
2: ับ ครับโอเคก็คืออยากจะซื้อสร้างว่าเอลนิโยไม่ใช่พายุนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถติดตามแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าได้นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นการรับมือมันก็คืออยู่ในเรื่องของภัยพิบัตินะก็คือภัยแรงทุกไปอะไรพวกนี้ต้องเตรียมรับมือซึ่งก็ความรุนแรงแต่ละพื้นที่อะไม่ถามกันก็คือขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆนะครับก็การวางแผนข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอให้มันเกิดถูกไหมเราจะมีการรับมือลงหน้าวางแผนนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราวางแผนเร็วลงมือก่อนนะครับผู้มีเชื้อว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาจจะสามารถผ่านเอลนิโญและโลกนี้ไปได้อย่างดีซึ่งก็พอจะความร่วมมือของทุกคนครับ
0: ครับผมวันนี้รายการชาวไทยขอบคุณกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์นพรัตน์ครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณอาจารย์มากครับให้ความรู้ดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมในช่วงนี้นะครับหมดเวลาของรายการแรงข่าวชาวไทยแล้วนะครับพบกันวันจันทร์หน้าวันนี้พี่ประเกียงผมแล้วก็อาจารย์นะรวมถึงทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: แล้วก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยนัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมค่ะที่กำลังแลอยู่ด้วยนะคะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: แล้วก็รวมถึงผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านแฟนเพจ NVT สงขลาทีวีสงขลาค่ะเมื่อเดิมค่ะน้องเล็กมีอยากรับชมย้อนหลังได้นะที่ช่องทาง YouTube ค่ะที่ News NVT สงขลาทีวี NVT สงขลาช่องทาง TikTok ค่ะ New NVT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X NVT สงขลาแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NVT Plus นั่นเองค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวช่องทางลักช่อง11 NVT ผักตายแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok X รวมถึงแอปพลิเคชัน NVT Plus ด้วยนั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะแวะทักทายแฟนข่าวของเราสักคิดนึงก่อนนะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะในแฟนเพจ NVT ส่งคลานั่นเองค่ะ
1: มาแล้วสวัสดีด้วยนะคะสำหรับน้องต้นน้ำปรมินนิระโซส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วแล้วก็บอกว่าสุขไหนเล่าจะเท่าวันสุขครับพี่สมโอพี่สาวน้อย
0: โอ้ยนี่ดีมากเลยนะก็ชอบเหมือนกัน
1: ใช่ชอบวันสุขเหมือนกัน
0: บางทีอยากแป๊บๆให้กดสคริปต์กดคำพันไปเลยมาวันสุขเลย
1: มาวันสุขเลยพอตื่นมาเช้าวันจันทร์เอ้าวันจันทร์ที่เจอแล้ว
0: เรียกว่าพันเร็วจริงๆนะ
1: ใช่เวลาพันไปอย่างรวดเร็ว
0: น้องต้นน้ำยังบอกอีกว่าพี่โอสุราษฎร์เดทยังไม่ออกเลยนะเอ็นดูจัง
1: จากเติร์ดคณิตก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะคือจันทิราบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีเหมือนกันนะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมนะทักทายเข้ามาได้พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็แวะคอมเมนต์ให้กำลังใจกับเรากันได้ค่ะ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับครับค่ะของเรามีไลฟ์ประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันด้วยการเชิดชูเกียรตินะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับโรงเรียนค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนอนุบาลสตูลเนี่ยเขาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะโดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลค่ะได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองหลังได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะนายดำรงศักดิ์แก้วดวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลค่ะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองสตูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีค่ะโดยในพิธีประธานได้อัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานพร้อมขบวนผู้ถือปลายรางวัลเข้าสู่บริเวณพิธีและเชิญรางวัลวางเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็มีการอ่านสำเนาโอวาทของพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังสวนดุสิตเล็กวันอังคารที่9ธันวาคม2568ค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะก็มีแขกผู้มีเกียรติมารวมกล่าวแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลโดยรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะก็ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดแล้วก็เป็นสิริมงคลอย่างมากนะแก่สถานศึกษาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความวิริยะอุตสาหะแล้วก็คุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศรอดไปจนเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการประเมินและก็ยอมรับในระดับประเทศความสำเร็จเท่านี้ค่ะก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารความเสียสละและก็ความทุ่มเทของคณะครูความตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนแล้วก็การประพฤติตนเป็นคนดีของนักเรียนรวมถึงการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและก็ชุมชนซึ่งรวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและก็เยาวชนค่ะ
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานก็รางวัลที่ได้มาก็มาจากผลของการพยายามแล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับเด็กในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้จะพาไปแลกการเดินหน้าพัฒนาการไฟฟ้าไทยชูแก๊สเทคซ่อมพันเย็บฮอกนะคะวิธีเชื่อมเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานค่ะได้รับความต้องการใช้ไฟฟ้าไทยพุ่งนะแรงมีการหยอกระดับโครงข่ายพร้อมกับกำกับการลงทุน Data Center ชู่ Gas Tech 2026ค่ะเชื่อมเทคโนโลยีการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือพลังงานโลกสู่ประเทศไทยค่ะ กระทรวงพลังงานค่ะเขาได้มีการเดินหน้ายกระดับความพร้อมของระบบพลังงานไทยรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการย้ายตัวของภาคเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับแรงวางนโยบายแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารจัดการต้นทุนและก็ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: โดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกนะคะว่าการเติบโตของการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำลังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคโดยกระทรวงพลังงานค่ะประเมินว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจึงจำเป็นต้องเตรียมระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสามารถรองรับการใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกระทรวงพลังงานก็เร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและก็รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานด้วยค่ะ
0: โดยประเทศไทยค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน GasTech 2026ระหว่างวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและก็การประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งการเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐผู้กำหนดนโยบายผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกนะโดยเขาคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยจากภาคพลังงานเนี่ยมากว่า50,000คนว่า150ประเทศจากอุตสาหกรรมพลังงานค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะไปแลกเรื่องของพลังงานก็สามารถไปแลกกันได้นะคะส่วนงานก็จะจัดขึ้นระหว่าง14ถึง17กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมไบเทคกรุงเทพนั่นเองนะคะก็ที่สำคัญเป็นการเตรียมการของรัฐบาลในการที่จะรองรับเรื่องของการสายไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในประเทศนั่นเอง
0: มันค่ะต้องบอกว่าว่างนี้เนี่ยเรื่องการใช้ไฟเนี่ยยอมรับเลยนะว่าต้องใช้จริงแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้น
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าต้องมีการพัฒนาทำบันทึกดีถ้าว่ามีการใช้งานเยอะพ
1: อ
0: นี
1: ่
0: ให้ราคาเนี่ยมันถูกลง
1: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของระบบเทคโนโลยีก็มาขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อจะให้กลไกของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะทีนี้มาแลเรื่องของการเปิดเวทีธรรมาภิบาลสร้างความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกันบ้างค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยหับย้ายค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลจัดสัมมนาวิชาการธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนค่ะที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เนี่ยเขาได้ร่วมกับสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาแล้วก็สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลมีการจัดสัมมนาวิชาการค่ะเรื่องธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยค่ะเพื่อจะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็มุมมองด้านธรรมาภิบาลตลอดจนแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่างๆค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทยวัฒน์ดิษยศิรินอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิตยสภาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมค่ะ
0: อธิการบดีมหาวิทยาลัยมัธยมหัดใหญ่ได้บอกค่ะว่าประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้านทำให้ลักษณ์ธรรมาภิบาลมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศโดยมุ่งเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบลักษณ์นิติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมธรรมาภิบาลเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็เลยต้องจัดสัมมนาวันนี้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็รวมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความหวังรวมกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมแล้วก็อย่างยืนค่ะ
1: โดยภายในงานค่ะก็จะประกอบด้วยการเสวนาในเซประเด็นนะคะได้แก่ธรรมาภิบาลและการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคมไทยค่ะธรรมาภิบาลและความหวังในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการผักการเมืองแล้วก็ระบบการเมืองไทยแล้วก็การต่อต้านการทุจริตรวมถึงการพัฒนาธรรมาภิบาลในบริบทของประเทศไทยและประชาคมโลกค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเสวนาสรุปและอภิปรายรวมพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอในเชิงนโยบายค่ะเพื่อจะรวมกันครับ คลื่อนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะเซวคอนลักประเด็นสำคัญที่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะ
1: ใช่ธรรมาภิบาลในหลายๆด้านนะ
0: ใช่นักศึกษามั่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปพัฒนาในเรื่องของระบบราชการสังคมไทยอาชีพหรือจะได้อยู่รวมกันได
1: ้บ้านแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนได้รู้ด้วยนะคะแล้วก็จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเรียนต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการที่จะสร้างความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้จะพาไปแลในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นก็คือการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะซึ่งทางห้างทองทิ้นในหาดใหญ่ค่ะเขาได้จับมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยหนึ่งคนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยครั้งที่3ประจำปี2569ค่ะที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานางนงครานธรรมแพทย์รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรับบริจาคเลือดครั้งที่3ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด1คนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยนะคะเพื่อจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนรวมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยมีนางณฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่คณะกรรมการเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่ห้องการขายจังหวัดสงขลาพสบจชต13และก็ภาคเอกชนรวมถึงผู้ร่วมบริจาคเลือดร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ
1: ในการนี้ค่ะนางนงครานธรรมแพทย์รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาก็กล่าวนะคะว่าเล่ากาชาดจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกับห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการบริจาคเลือดทุกๆ3เดือนค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3ประจำปี2569ก็นับเป็นโอกาสที่ดีของงานบริจาคเลือด1คนหายหลายคนรับให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วยค่ะพร้อมทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริจาคเลือดนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมกันบริจาคเลือดกันได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างกุศลผ่านการบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะเพื่อจะส่งต่อโอกาสแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่รอรับการปลูกท้ายซึ่งถือเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็นับเป็นกุศลใหญ่ในการช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงค่ะ
2: เลือดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะความต้องการเลือดทวีความต้องการเยอะมากนะคะสำหรับคนที่ว่าได้รับอุบัติเหตุปัจจุบันนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะแต่เลือดเนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเชิญชวนให้ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายอายุ19ปีขึ้นไปใช่ไหมคะสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนค่ะ3เดือนก็มาบริจาคได้เลยในที่แห่งนี้ก็เช่นกันค่ะห้างโอเดียนช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยค่ะจะรับทุก3เดือนแล้วก็เชิญชวนผู้ที่มาบริจาคโลหิตแล้วนะคะเชิญชวนให้สักนิดนึงบริจาคเลนตาหรือว่าอวัยวะแต่ผลบุญที่ท่านได้ตกลงเซ็นลงไปแล้วว่าท่านมอบดวงตามอบอวัยวะให้กับกาชาดบุญจะสะท้อนย้อนกลับไปตัวท่านทันทีเลือดก็เช่นกันถ้าหากว่าท่านบริจาคเลือดใช่ไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่ทราบได้เลยแต่เราก็คือว่าทำบุญไว้ในวันที่ว่าเราที่ว่ายังแข็งแรงอยู่ก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะให้มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ด้านนางนาฤมลอมรรัตน์วิทยากรรมการเรมาโดยรวมกับเล่ากาชาจังหวัดสงขลาเลือดเนี่ยนะสำรองที่เพียงพอแล้วก็

0: ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยแล้วก็เป็นการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจเพราะว่าเลือดไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ด้วยวิธีอื่นแต่ว่าต้องอาศัยการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อจะนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดแล้วก็รวมถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนอกจากนี้ค่ะทางห้างก็ได้สนับสนุนสังข่าวสารจำนวน5โลนะจากสากลการเกษตรประโนดเลือดเป็นการอุดหนุนข่าวสาร
1: งามของห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่นะคะก็เรามีการทำธุรกิจเป็นภาคเอกชนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะเพราะว่าโอเดียนเนี่ยมีนโยบายในการรับบริจาคโลหิตทุก3เดือนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพนักงานเราก็ได้มาบริจาคโลหิตลูกค้าก็ได้มาบริจาคโลหิตนะคะตลอดถึงคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งทำให้พวกเราไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายการรับบริจาคโลหิตก็เหมือนการสร้างบุญนะคะเป็นการสร้างบุญเพราะว่าผู้มาบริจาคโลหิตเนี่ยได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สิ่งสำคัญที่สุดเลยโลหิตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปช่วยใครแต่แน่ๆได้ไปต่อชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตนะคะเพราะฉะนั้นโอเดียนเองก็เลยมองว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยเรามีสถานที่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเราจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นการสร้างให้พนักงานเราเนี่ยรู้จักแบ่งปันมีจิตอาสาทำให้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างมีความสุขในสังคมนะคะก็เชิญชวนนะคะพวกเราเครือข่ายก็นอกจากมาบริจาคโลหิตแล้วเราจะได้รับข้าวสาร5กิโลโดยเราเนี่ยนึกถึงเกษตรกรเราก็เลยไปอุดหนุนข้าวสารของเกษตรกรจากระโนดนะคะถุงละ5กิโลมอบให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะก็เราเชื่อว่าการบริจาคโลหิตทุกครั้งเป็นการทำบุญและทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาบริจาคที่โอเดียนชั้น5เรามีทุก3เดือนค่ะแล้วครั้งต่อๆไปเราก็จะแจ้งล่วงหน้ากันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
0: ในขณะที่นางสาวซีตีพาเมาะฮะแวพนักงานบริษัท GQ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในพนักงานของห้างที่รวมบริจาคเลือดมาแล้ว13ครั้งค่ะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มองเพียงการให้เลือดแต่ต้องการส่งต่อแนวคิดว่าการให้เพียงครั้งเดียวของคน1คนอาจสร้างโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายคนแล้วก็ที่เห็นได้ชัดหลังจากการบริจาคเลือดแล้วก็คือ
2: รู้สึกดีใจกับการที่ว่าบริจาคเลือดค่ะก็ให้นอนเพียงพอค่ะแล้วก็กินข้าวก่อนมาบริจาคค่ะทุกสามเดือนนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาบริจาคได้นะคะที่โอเดียนค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่นะต้องบอกเลยนะฮะว่าร่างกายมีความพร้อมก็บริจาค กันได้นะถูก3เดือน3เดือนบริจาคทีนึง
3: ก็อาจจะไปเช็คก่อนก็ได้ว่าสุขภาพร่างกายเราวันนี้เนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้ไหม
0: ไม่แต่ว่าต้องบอกว่า
3: เป็นการส่งต่อความหวังการส่งต่อลมหายใจแล้วก็เป็นการส่งต่อชีวิตให้กับอีกหลายคนที่อาจจะรอรับเลือดจากเราในการที่จะทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่มาแล้วเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาเนี่ยจากน้ำท่วมหรือว่าสาธารณภัยที่ผ่านมาเวลาเขาให้การช่วยเหลือเนี่ยนอกเนื้อจากบัตรประชาชนที่สำคัญแล้วก็คือเรื่องของทะเบียนบ้านทีนี้ถ้าเกิดบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือก็อาจจะยากลำบากเพราะว่าไม่มีการจดบันทึกลงไปในทะเบียนราษฎรแต่ละท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยยะลาเขามีการไปสำรวจค่ะบ้านที่ไม่มีเลขที่เพื่อจะได้รับสิทธิ์เรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะโดยทางเทศบาลนครยะลาค่ะแร่งสำรวจและลงทะเบียนครัวเรือนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ค่ะเพื่อจะจัดทำฐานข้อมูลรองรับสิทธิ์ประกันภัยพิบัติเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ค่ะการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะทางเทศบาลนครยะลาเนี่ยเขาจะแร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านในพื้นที่45ชุมชนเทศบาลเขาจะมีการประสานเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปรับลงทะเบียนเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่เลยขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่นอกเขตชุมชนก็ติดต่อข้อลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาค่ะ
0: หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
3: ที่นั่นเองค่ะ
0: ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปแลกการเปิดงานมากับวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569กันบ้างเพื่อว่าชาวเลือดคณิตเนี่ยโชว์
3: เพราะว่าเยาวชนศึกษาใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแล้วพาไปเลยซึ่งจังหวัดปัตตานี

0: ค่ะเขาจัดงานมหกรรมยวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569มุ่งส่งเสริมพลังเยาวชนรวมพัฒนาแล้วก็สร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะที่ห้องสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวเทรตีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2569พร้อมกับมีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ต้นแบบจำนวน71คนเพื่อจะยกย่องเชิดชูเกียรติและก็สร้างแรงบันดาลใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนผู้แทนหน่วยงานพม.สาธารณสุขจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้นำท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็นักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมากเลยนะคะนายอาริฟินแมะแงะแม่เงี้ยค่ะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีในนามคณะผู้จัดงานก็ได้บอกว่าการจัดกิจกรรมในหุ่นนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติรวมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฟ้า5สันติค่ะซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและก็เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ
1: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะส่งเสริมให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองมีความริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันสนับสนุนเด็กและก็เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะพร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างก็แรงบันดาลใจในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นการสร้างสันติภาพความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายแล้วก็พลังเยาวชนกับการขับเคลื่อนสังคมค่ะพร้อมทั้งการจัดแสดงผลงานของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนของจังหวัดปัตตานีนะคะรวมถึงบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยนั่นเองค่ะ
0: กิจกรรมดีๆนะจัดขึ้นเพื่อจะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมีความตระหนักกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ
1: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจัดงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเผื่อจะเปิดเวทีให้กับน้องๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถหรือว่าความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกมาเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะทีนี้มาแล้วเรื่องของกฎหมายกันบ้าง นะคะเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะทางภาระจำยอมค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

คาร่าจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับคาร่าจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นน่ะต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งๆที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยะทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงหนึ่งครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่สองฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางสาธารณะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ส่วนช่วงหน้าค่ะจะพาไปโลกใต้น้ำกันนะคะจะได้ให้น้องๆเนี่ยได้ไปเรียนรู้ด้วยว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยอยากจะเห็นนางเงือกนี่
1: ปกติเห็นเฉพาะในโซเชียล
0: รอบนี้จะได้เห็นตัวเป็น
1: เห็
0: ม
1: น
0: า
1: อย่
0: ว
1: าง
0: ่ายน้ำให้เล่กันเลยนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เรามาช่วงที่สองของพี่รับข่าวค้าวค่ะยังได้บอกว่าช่วงนี้จะพาไปเปิดโลกการเรียนรู้ในท้องทะเลใต้น้ำกันบ้าง
0: มัน
1: วัวชัวร์มากๆเลยนะไม่มีโอกาสได้ไปแต่รอบเนี้ยมาต
0: ึ้
1: งตีเลยต้องไปให้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะพาไปแลกการเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านสงขลาอควาไลฟ์2026ค่ะชวนเยาวชนสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ค่ะนี่ค่ะภาพบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็รอยยิ้มของเด็กๆนะที่ต่างพากันมารอชมการแสดงของเหงือกหนุ่ยและก็เหงือกโดนัทค่ะในงานสงขลาอควาไลฟ์2026มากำสัตว์น้ำปีที่3ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและก็ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและก็เข้าถึงในงานเลยนะพร้อมกับมีการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนโดยในงานค่ะก็ได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและก็ประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงแล้วก็ในพิธีเปิดเนี่ยเรียกว่าพี่ตําโอได้รับเกียรติจากนายประทีปอุ้ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าไฮไลท์ภายในงาน
0: ทะดาน
1: ี่ประกอบด้วยโซนทัชพูบอสัมผัสสัตว์ทะเลที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้ใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลตัวเป็นๆทางปูล่มปลิงทะเลปลาดาแล้วก็แมงดาทะเลแต่ว่าที่เห็นอยู่ในตู้อย่างเงี้ยนะก็คือ
0: เป็นนางเงือก
1: เป็นนางเงือก
0: เงือกหนุ่ย
1: ก็มีเป็นการพิธีเปิดไงเปิดให้ส้มเฉลิมคิดนึง
0: ใช่
1: นอกจากนี้ค่ะยันที่บอกไปอย่างเงี้ยก็จะได้เรียนรู้ลักษณะแล้วก็การดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์ทะเลน่ารักที่เขาจะแสดงสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆนะคะด้านโซนไม้น้ำก็มีเหมือนกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำแล้วก็การสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดตู้ปลาสวยงามรวมถึงปลาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและก็น่าสนใจค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญค่ะก็คือโซนฟูโดมเทเตอร์ค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆเนี่ยได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้องดิจิทัลอิมเพอร์มิซีฟค่ะแล้วก็จอโค้งขนาด180องศาค่ะแล้วก็มีกิจกรรมฝึกขัดแยกขยะทะเลสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของขยะต่อระบบนิเวศรวมถึงมีการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเนี่ยได้ร่วมกันดูแลทะเลแล้วก็แวดล้อมซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาได้ยากค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการแสดงสุดพิเศษค่ะจากเงือกหนุ่ยแล้วเงือกหนุ่ยที่เราเห็นเล็กเดียวเนี่ยเขาจะแสดงวันที่9แล้วก็10กันยายนวันละ2รอบก็คือรอบบ่าย2แล้วก็รอบ6โมงเย็นแล้วก็จะมีอีก1เงือกค่ะหลายคนอาจจะตั้งตารอก็คือเงือกโดนัท
1: คนนี้ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: มันที่สวยๆที่เด็กๆโชว์ป้านาคนนี้เนี่ยจะแสดงวันที่11ถึง13กันยายนวันละ2รอบเหมือนกันแต่เวลาจะไม่เหมือนกันนารอบของเหงือกโดนัทเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง10 รอบบ่ายโมงแล้วก็รอบ17นาฬิกาซึ่งก็เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะทันทีงานส่งค้าอะควาไลฟ์2026ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผสานความบันเทิงเข้ากับการเรียนรู้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยได้สัมผัสสัตว์น้ําจริงเรียนรู้ระบบนิเวศแล้วก็เข้าใจความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะผ่านประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็กลายตัวผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานได้นะคะพาน้องๆพาลูกๆพาหลานๆไปได้ที่หาดใหญ่ห่อฉันฮาค่ะส่วนการค่ะเซ็นทรัลหาดใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง

0: ทุกคนเนี่ยคือเรียกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายสอง
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: เป็นรอบแรกที่เงือกหนุ่ยเนี่ยจะโชว์ตัวตัวนี้แหละหนุ่มเงือกตัวนี้แหละ
1: ที่ผมจะลงนาม
0: ที่พร้อมจะลงน้ำไปแหวกว่ายส่วนอันนี้คือโดมเธียเตอร์
1: อ๋อ
0: ก็
1: แ
0: ค
1: ต
0: ื
1: ่
0: อ
1: เป็น immersive นะ immersive เนอะอ๋อ
0: มันนะคะก็ค
1: มั
0: ื
1: น
0: อ
1: เยอะ
0: ฟ
1: ก
0: ู
1: ัน
0: ล
1: นี้
0: โด
1: เล
0: ม
1: ยเหร
0: เธ
1: อ
0: ียเตอร์เวลาเข้าไปนี่จะเป็นโดมที่ใหญ่ซึ่งเวลาแล่เนี่ยคือหนังแล่ไม่ได้นะพอแคท
1: นอน
0: เพราะมันต้องนอนแล่แบบนี้อ่ะเพราะมันก็จะเป็นการแสดงแบบ360องศา
1: ค่ะอุ้ยดูว่ารอบนี้เนี่ยคนเขาจัดย้อยจัดเต็มจัดนักจังนะ
0: ถูกต้องเสาร์อาทิตย์นี้อย่าพลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีลูกมีร้านก็ที่ว่าบอกว่าพาไปเขาเรียกว่าท่องโลก
1: ใต้
0: ใต้
1: น
0: ท
1: ้
0: ะเล
1: ำพาไปเลยท่องลุกใต้ทะเลกันบ้างสวัสดิ์ติดกะลาวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะ
0: ตกต้องค่ะที่นี่เราเนื้อจากโลกใต้น้ำเลยที่นี่ไปแล่ใต้น้ำกับการสืบสานสินทินตายกับที่พัทลุงชวนรักคลองบางแก้วกันบ้างค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนรวมดูแลใต้น้ำอย่างยืนส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะเสียงดนตรีโนราและลีลาการรายรำที่ปรากฏขึ้นมาตามเรือที่ล่องมาตามทรายนานในอย่างที่นิโนรานังเรือมาเลยนะ
1: ค่ะ
0: สื่อถึงความผูกพันของผู้คนกับคลองบางแก้วค่ะผ่านการแสดงสืบสินทิ้นตายสืบทรายนามแห่งชีวิตค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู่คลองโดยมีการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสร้างภูมิปัญญารวมรักทรายนามค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์จัดสิ้นพิธีเปิดค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รวมกันล่องเรือรณรงค์แล้วก็เก็บขยะในคลองบางแก้วพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเรื่องราวของคลองบางแก้วจากอดีตสู่ปัจจุบันและก็อนาคตกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงการเรียนรู้แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อจะสร้างความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การดูแลทรายน้ำในพื้นที่ค่ะ
1: นางกสิรินทร์พลนาผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเทนึงสงขลาก็ได้บอกค่ะว่าการจัดกิจกรรมหุ่นนี้เนี่ยสืบเนื่องจากวันที่20กันยายน2537ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาเพื่อตรวจสภาพคลองแซมแซบแล้วก็เยี่ยมประชาชนซ่องฟังคลองจนนำไปสู่การกำหนดวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคู่คลองนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยก็ได้เลือกคลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเนื่องจากว่าสะท้อนความสัมพันธ์ของวัดโรงเรียนชุมชนวัฒนธรรมแล้วก็ใต้น้ำในอย่างชัดเจนด้วยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนประชาชนและก็ถูกผักสวนรวมกันห่วงแหนและก็ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่โดยใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมศรัทธาโรงเรียนเป็นพื้นที่สร้างองค์ความรู้เยาวชนเนี่ยเป็นผู้สืบทอดชุมชนเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลใต้น้ำแล้วก็วัฒนธรรมอย่างมโนราเป็นตัวเชื่อมโยงถูกผักสวนนะคะเพื่อให้การอนุรักษ์ของบางแก้วไม่ใช่เพียงการทำให้คลองในสะอาดแต่ว่ายังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดูแลรักษาใต้น้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคตนั่นเองค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: สิ่งที่เราอยากจะเห็นไม่ใช่คลองจะสะอาดในแค่วันนี้ค่ะแต่เราอยากจะเห็นในอนาคตวันข้างหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันดูแลบำรุงรักษาคลองแห่งนี้นะคะโดยยึดว่าวัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาแล้วก็โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเยาวชนนักเรียนเยาวชนเป็นผู้สืบทอดชุมชนก็จะเป็นผู้ดูแลคลองแห่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่เราพื้นถิ่นของเราอย่างเช่นมโนรานี่จะเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะทุกๆภาคส่วนเข้าด้วยกันนะคะในการดูแลรักษาแหล่งน้ำแหล่งนี้ค่ะนั่นเป็นความหมายวันนี้นะคะที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเป็นคลองสวยน้ำใสเราก็จะช่วยกันร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้นะคะกับเครือข่ายเรายังมีเครือข่ายเยาวชนโดยปกติแล้วเราจะมีเครือข่ายเยาวชนนะคะที่จะช่วยกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่เราจะมีเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเรามีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการต่างๆที่เราก่อสร้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยกันร่วมกันดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำของเรานะคะให้อยู่รุ่นต่อรุ่นนะคะสืบรุ่นต่อรุ่นไปในอนาคตอะค่ะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่พัทลุงนะคะได้จะพาไปรายการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะกะโกมรพัฒน์ค่ะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงค่ะได้จัดโครงการมหากรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประจำปี2569จัดพิธีบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะโกมรพัฒน์สืบสานประเพณีไหว้ครูแพทย์แผนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพและก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขค่ะและกว่านี้นะบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานโครงการมหากรรมสื่อสารภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยมีนางสาวอภิญญาแพทย์ศรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยครูหมอแพทย์แผนไทยบุคลากรสาธารณสุขและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมพิธีค่ะโดยเริ่มต้นด้วยมีพิธีบวงสรวงบูชาครูหมอชีวะกะโกมรพัฒน์ซึ่งถือนอกจากนี้นะยังมีพิธีเจิมนาภาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะพร้อมด้วยครูหมอแพทย์แผนไทยก็ได้รวมประกอบพิธีให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมความมั่นใจและก็ความราบรื่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยและก็งานสาธารณสุขค่ะ
0: สำหรับการจัดมหกรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความเคารพแล้วก็กตัญญูต่อครูหมอชีวกาโกมรพัฒน์ซึ่งถือเป็นครูต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยค่ะมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็สืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมชนนั่นเองค่ะ
1: ต่อจากนี้ค่ะจะพาไปแลกกับยามิระเฮ็ดว่าจะพาไปเปิดลาดหนัดเป็นลาดหนัดเต้าปูนราคาโค้งเนี่ยถูกมากๆเลย
0: จริง
1: ไหมแต่ว่าจะถูกแค่ไหนเดี๋ยวติดตามเลย
2: ว้าวว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว้าวสลาตันมากินได้อากาศ penonton hari ini ว้าวสลาตันอาจจะกับเดียนะไม่ทราบปานไว้ขอบากับอาจจะอากาศ penonton kita boleh ikuti bersama ว้าวสลาตันมีอะไรที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรนั้นไม่เป็นการเสียเวลายิ่งสลาลูว้าวสลาตันpada hari ini adik akak penonton nak buat adik akak pergi shopping bawa adik akak pergi market ataupun nak tahu pun tempat perhimpunan barang market adik akak harga pun murah setak di puluh kot sahaja adik akak. Di dalam keadaan ekonomi sekarang lalu ni adik akak dapat memberikan tekanan lah terhadap kos perbelanjaan jenis-jenis barang ni dan makanan pun kena naik harga naik tinggi adik akak dengan berterusan. Tetapi di pasar hok kampung iaitu menjadi kawasan tempat yang penting kerana apa dia adik akak dia di nak tahu pun adik akak jalan tasap daerah membelah jalan kene dan banyak tempat tu yang banyak hampir sekilo adik akak di tepi jalannya tasap penuh dengan kedai berpuluh-puluh kedai yang sedia bawakan baik adik akak tak kira lah iaitu jenis nasi minyak dan juga jenis tepung pun ada, air manis, kopi, teh, sehingga selain pada itu juga masih lagi ada zon kain baju jualnya harga yang mari di sini mari beli di nak tahu pun pastilah katanya adik kakak upasak mean kap kon hin bang krang lo aja sedut hok lom ya hai manan ma pen pandi dulu wow selatan
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสมโอนองเศร้าหน่วยพร้อม

0: อ้วนแก่ขาใหญ่พูดมากขี้เหร่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่และต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะเราไม่เหมือนกันไม่ควรมีใครควรโดนล้อเพราะความแตกต่างเพราะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูนี่คือคำขวัญการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์คือดินแดนเก่าแก่ที่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณและศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยพระธาตุทองคำคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งยอดพระธาตุหุ้มด้วยทองคำแท้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่นฉ่ำธรรมชาติคือเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเขาป่านาเลแร่ธาตุอุดมคือพื้นที่ที่มีทรัพยากรแหล่งแร่ธาตุทรัพยากรที่หลากหลายเครื่องถมสามกษัตริย์คือเมืองแห่งงานหัตถกรรมเครื่องถมที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อมากวัดมากศิลป์คือศูนย์รวมวัดสำคัญและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ครบสิ้นกุ้งปูคือแหล่งอาหารทะเลและอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีจึงเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านกิจกรรมต่างๆให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้นำคุณผู้ชมมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เป็นลานทรายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนนครศรีธรรมราชเราได้รับทราบความยินดีกันไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนค่ะทุกภาคส่วนวันนี้เราจะต้องตั้งรับกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในทุกมิติผ่านกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้มาสัมผัสแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่านครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดขึ้นงานนี้มีขึ้นวันไหนเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะพูดคุยกันกับหัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้นครศรีแลนด์มาร์ครันนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชท่านรองชัดชัยอรุณสุวรรณกรพูดคุยกันในเรื่องนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับหลังจากที่นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเรามองไปด้านหลังด้วยความภาคภูมิใจวันนั้นหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา รในบทบาทของลูกหลานชาวนครวันนั้นรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนคะ
2: ครับก็ในบรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชในวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในความยิ่งใหญ่นะครับของประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่เมื่อเราเป็นเจ้าของแหล่งม

0: รดกโลกร่วมกันโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันกิจกรรมที่สื่อถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่นครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้จุดประกายกิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านรองได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ก่อนสักนิดนึงค่ะ
1: ครับก็คือนะครับก่อนหน้านี้เราก็คิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่านครศรีธรรมราชพระธาตุเมืองนครนะครับได้รับการยกเป็นมรดกโลกนะครับเราควรจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับว่านักท่องเที่ยวเวลาจะมากราบขอพรพระบรมธาตุนะครับจะได้มีกิจกรรมนะครับเราก็เลยมีความคิดกันว่านะครับกิจกรรมที่เหมาะสำหรับช่วงปีใหม่ที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมวิ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ทั้งการออกกำลังกายนะครับได้ทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับให้บรรดานักวิ่งนะครับแล้วก็มีการวิ่งในระยะที่เรียกว่าฟันรันนะครับซึ่งใครๆก็วิ่งได้เดินได้นะครับและได้มาชมความงดงามของพระบรมธาตุแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับเราจัดเส้นทางวิ่งนะครับเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและก็เป็นเส้นทางของศรัทธานะครับมีอะไรมากมายในเส้นทางนี้ครับที่เราจัดมาแล้วก็เวลาวิ่งจุดเช็คอินตลอดทางครับ
0: งานนี้จะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: มีเช้าตรู่วันที่31ธันวาคม2569นี่ครับก็คือวันสิ้นปีครับเช้าตรู่สิ้นปีนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็ประมาณ 5:30 ก็จะปล่อยฟันรันนะครับประมาณ 5:45 หรือ 5:50 ตรงนั้นก็จะปล่อยประเภทมินินะครับเป็นเราจัดเป็น2รุ่นน
0: ะ
1: ครับก็คือฟันรัน6กิโลเมตรนะครับแล้วก็มินิมาราธอนนะครับ11กิโลเมตร
0: ค่ะวันนี้เมื่อสักครู่ท่านรองได้ให้รายละเอียดว่าเรามีสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองนครศรีธรรมราชหลักใหญ่ใจความอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาพระธาตุมรดกโลกแต่จุดสตาร์ทของงานนครศรีแลนด์มาร์ครันก็อยู่ที่ศาลาประดู่6พอเราสตาร์ทที่ศาลาประดู่6แล้วคาราวานของนักวิ่งทั้งหมดเราจะสัมผัสเส้นทางตรงไหนที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญอยากให้ท่านรองได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
1: ครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็เราจะเริ่มจากบริเวณสนามหน้าเมืองนะครับก็ตรงข้ามกับศาลาประดู่6
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนี่คือไม่ต้องบรรยายน
0: ะครับ
1: เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเป็นสุดยอดของสายแห่งความศรัทธาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาวิ่งผ่านพระสูงนะครับพระสูงบริเวณสนามหน้าเมืองซึ่งอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชฝั่งสนามหน้าเมืองนะครับเป็นอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปออกตรงแนวกำแพงเมืองเก่านะครับผ่านโรงเรียนนานาชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตามถนนศรีธรรมราชนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริเวณแยกพุทธภูมินะครับแยกพุทธภูมินี่พอมาถึงนะครับก็ประเภทมินิมาราธอนก็จะเลี้ยวขวานะครับไปหาสะพานถนนพุทธภูมินะครับส่วนประเภทฟันรัน6กิโลเมตรก็จะวิ่งตรงไปนะครับวิ่งตรงไปก็จะผ่านด้านหลังของวัดพระบรมธาตุนะครับเราจะมองเห็นพระธาตุตั้งแต่ไกลสวยงามมากครับตอนบรรยากาศหัวรุ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปอ้อมที่ตรงโค้งหัวท่านะครับไปหาสี่แยกประตูชัยนะครับซึ่งจริงๆที่เราวิ่งทั้งหมดนี่ครับคือเป็นแนวกำแพงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเราวิ่งอยู่บนกำแพงเมืองโบราณทั้งหมดเลยนะครับก็คือถนนศรีธรรมราชก็คือแนวกำแพงเมืองนี่เองนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายก็คือแนวกำแพงเมืองมาหาสี่แยกประตูชัยซึ่งก็คือประตูชัยชัยสิทธิ์นะครับประตูเมืองโบราณนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงนะครับก็จะมาผ่านวัดพระบรมธาตุนะครับผ่านวัดพระบรมธาตุผ่านบ้านท่านขุนนะครับณัฐวุฒิวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณที่มีความสวยงามมากแล้วก็ได้เช็คอินกันเต็มที่ที่ตรงหน้าองค์พระบรมธาตุมรดกโลกของเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งแสงสีในวันนั้นนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางททไว้บ้างแล้วอะไรไว้บ้างแล้วนะครับททจะมาร่วมกับเรานะครับมาช่วยจัดแสงสีให้สวยงามนะครับเมื่อผ่านวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับเราก็ยังไปยังผ่านไปหอพระอิศวรหอพระนารายณ์นะครับ ผ่านสวนศรีธรรมโศกราชนะครับซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าที่เราจะประดับไฟอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับที่ศาลหลักเมืองนะครับก็จบรอบนะครับส่วนของประเภทมินิมาราธอน11กิโลเมตรนะครับเราจะไปวนที่ถนนพุทธภูมินะครับข้ามสะพานแห่งใหม่นะครับที่ข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็ไปข้ามแยกนะครับแล้วก็เราก็ยูเทิร์นที่สะพานแล้วก็กลับมาเข้าเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเข้าฟินิชที่เข้าเส้นชัยที่ศาลหลักเมืองเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเส้นทางครับ
0: คุณผู้ชมคะที่ไหมกับท่านรองถืออยู่ในมือนี้เป็นเสื้อที่นักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันขวามือที่ท่านรองถืออยู่นี้เป็นเสื้อของรุ่น
1: 11กิโลเมตรฮะ
0: 11กิโลเมตร
1: มินิมาราธอน
0: คราวนี้ในส่วนของไหมก็คือ6กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นลักษณะของเสื้อที่จะร่วมในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าในช่วงสิ้นปีอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วได้วิ่งสัมผัสธรรมชาติได้วิ่งมาเพื่อที่จะร่วมบุญกันกับแหล่งมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะหลายท่านที่เป็นสายสุขภาพด้วยเป็นสายบุญด้วยก็มาร่วมงานนี้ช่องทางที่จะสามารถที่จะสมัครวิ่งในครั้งนี้ผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้าง
1: ก็ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็มี2ช่องทางหลักเลยนะครับช่องทางแรกที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับไปสมัครด้วยตนเองนะครับที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลนะครับที่สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายก็คือเราเข้าไปยังเวิลด์ไวด์เว็บนครศรีแลนด์มาร์ครันนะครับแล้วก็จะมีเข้าไปเราก็สมัครออนไลน์ได้เลยระบบจะพาเราไปเองทั้งหมดแล้วก็ง่ายมากแล้วก็รีเช็คได้ด้วยว่าระบบรับของเราเข้าไปหรือยังรวมทั้งมีการดาวน์โหลดนะครับมีการดาวน์โหลดยอดที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการที่จะสมัครวิ่งนอกจากนั้นนะครับในระบบก็จะมีการนัดเรียบร้อยว่าเราจะไปรับบิบเมื่อไรรับเสื้อเมื่อไรระบบก็จะแจ้งเรามาแล้วเราสามารถเช็คความคืบหน้าได้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดครับ
0: ค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเราได้วางรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงานในครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วคะ
1: ก็เราได้มีการประชุมกันไปแล้วนะครับกับมีการประชุมย่อยไปหลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีการประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับทางเทศกิจฝ่ายรักษาความสงบของเทศบาลเองนะครับมีการขอความร่วมมือไปยังอาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อในการจัดเส้นทางการวิ่งเนื่องจากว่าเรามีการวิ่งในเมืองนะครับที่ได้คุยไว้นะครับในทีมงานเราคิดว่านะครับเราจะจัดแบบปิดถนน 100% นะครับเพื่อจะให้นักวิ่งมีความปลอดภัยในการวิ่งแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ความเร็วในการวิ่งได้เต็มที่เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่ารางวัลของเราค่อนข้างสูงนะครับเราคาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนครับ
0: อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันผ่านแฟนเพจ Facebook นครศรีแลนด์มาร์ครันอัปเดตข้อมูลกันตลอดให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของการจัดงานแล้วก็เจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้เพื่อเป็นการตั้งรับกองทัพนักท่องเที่ยวผู้ที่จะมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเราได้มีการประสานไปยังสถานประกอบการต่างๆแน่นอนว่าที่พักร้านอาหารต่างๆก็ดีเราจะต้องตั้งรับตรงส่วนนี้รวมถึงเรื่องของมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาเยือนเราได้วางภาพตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
1: ก็นะครับขั้นแรกเหมือนที่ผมได้กล่าวไปตะกี้นะครับเรามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางสถานีตำรวจภูธรนะครับเมืองนครศรีธรรมราชตลอดไม่ว่าจะเรื่องการจราจรไม่ว่าจะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการพูดคุยนะครับกับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราแจ้งกิจกรรมให้ทราบนะครับทางโรงแรมทางสมาคมการท่องเที่ยวนะครับมีการรับงานอีเวนต์ในหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับพวกเขามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมมากที่จะรับนักท่องเที่ยวโรงแรมของเราค่อนข้างจะเยอะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมดีๆโรงแรมน่ารักมากมายเราจะเริ่มเปิดเว็บไซต์นะครับเราจะเริ่มรับสมัครนะครับใครจะเป็นคนแรกที่รับสมัครนะครับอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เคาะเข้าไปเป็นคนแรกนะครับเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับ แล้วผมอยากจะกราบเรียนว่านะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดนะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดถ้าเต็มในจำนวนที่เราคาดไว้อาจจะประมาณ 3-4,000 ท่านนะครับเราก็จะปิดเว็บไซต์ก่อนนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งมีการอัปเดตทุกวันมีการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับเราเตรียมการไว้ในวอลลุ่มของนักวิ่งนะครับประมาณ 3-4,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรีบกันนะครับต้องรีบกันนะครับเพราะว่านะครับกิจกรรมนี้รับจำกัดนะครับประมาณ 3-4,000 ท่านเท่านั้น
0: ค่ะประมาณ 3-4,000 ท่านเพราะฉะนั้นเน้นย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเออเราไม่อยากพลาดโอกาส
1: เราจะเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จะเริ่มใช้งานจองเข้าไปได้นะครับสมัครเข้าไปได้นะครับทาง www นะครับนครศรีแลนด์มาร์ครันนะครับ www นครศรีแลนด์มาร์ครันนะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบบจะพาเราไปเองนะครับจนสมัครเสร็จนะครับเตรียมแค่บัตรประชาชนไว
0: ้
1: นะครับเพราะระบบจะต้องถามข้อมูลนะครับในเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าการสมัครจะมีระเบียบของอายุต่างๆและผมอยากกราบเรียนว่านะครับเราจะมีรางวัลวิเศษนะครับจากท่านนายกท่านดร.กนกเกียรติชาตินะครับแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับรางวัลโอเวอร์ออลไม่จำกัดชนชาตินะครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับการวิ่งนะครับในพื้นที่ภูมิภาคนะครับรางวัลละ 10,000 บาทครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเรามีแลนด์มาร์คสำคัญในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มจุดสตาร์ทที่ศาลาประดู6แต่เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้สัมผัสกับบรรยากาศและเสน่ห์ของจุดเช็คอินกับกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันให้มากขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้หมายกับท่านรองจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปตระเวนตามจุดเช็คอินสำคัญให้ได้รับชมกันอย่างจุใจก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ศาลาประดู6หรือศาลาโด6ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินเดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนืออันเป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข้าเมืองไม่ทันเพราะประตูเมืองปิดเสียก่อนศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่หรือต้นโด6ต้นชาวนครเรียกว่าหลาโด6ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคะสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนินส่วนต้นประดู่ทั้ง6ได้ตายไปทั้งหมดแล้วและทางเทศบาลปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้ง6ต้นนั่นเองค่ะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของสนามหน้าเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวนวลตามแบบศิลปะศรีวิชัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองโครงสร้างสถาปัตยกรรมประกอบด้วยอาคารทั้งหมด5หลังอาคารประธานหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองอาคารบริวาร4ทิศรายล้อมอาคารหลังกลางเรียกว่าศาลจตุโลกเทพทำหน้าที่ปกป้องเมืองทั้ง4ทิศหอพระสูงตั้งอยู่ในเขตตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณเนินดินขนาดใหญ่นอกกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือมีข้อสันนิษฐานหลายประการเกี่ยวกับประวัติการสร้างหอพระสูงและที่มาของเนินดินเช่นเชื่อว่าเกิดจากชาวเมืองนครศรีธรรมราชช่วยกันขุดดินจากบริเวณคลองหน้าเมืองมาถมหอพระพุทธสิหิงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราชกำหนดอายุในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่21หอพระพุทธสิหิงตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเดิมเป็นหอพระที่ตั้งอยู่บริเวณจวนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพระพุทธสิหิงถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองซึ่งในประเทศไทยปรากฏพระพุทธสิหิงเพียง3องค์สวนหลวงร.9หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9พร้อมนครอุทิศตั้งอยู่บนถนนพุทธภูมิตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกกำลังกายพักผ่อนและชมวิวบึงน้ำร่มรื่นมีลานกีฬาสนามบ้านพื้นที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศร่มน้ำบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ส่วนใหญ่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่าบ้านท่านขุน ตั้งอยู่เส้นถนนราชดำเนินใจกลางเมืองเยื้องกับวัดพระมหา

0: หาธาตุวรมหาวิหารไปทางทิศใต้เป็นเรือนปั้นหยายกพื้นหลังคาสูงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2445โดยนายเขียนมาลยานนท์ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ในอำเภอเมืองกลายภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิทรีสัตยพันธ์ผู้ซึ่งเป็นหลานเมื่อปีพุทธศักราช2482ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาและได้ปิดตัวลงต่อมาทายาทได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัดพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ด้วยความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามและน่าสนใจโดยบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดดเด่นปี2556โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้และของชาวโลกที่สำคัญคือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็นและถือว่าผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอันหาที่สุดไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นับเป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยจึงกลายเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมวิ่งแห่งศรัทธาสู่ดินแดนแห่งแลนด์มาร์คพระบรมธาตุมรดกโลกนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังได้สัมผัสสถานที่ตลอดสองข้างทางถนนราชดำเนินไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศชุมชนไทยจีนและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชศาลเจ้าแม่ทับทิมถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาและวัฒนธรรมจีนที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชอาคารศาลากลางหลังเดิมเป็นตึกใหญ่2ชั้นมีมุกด้านหน้า3มุกและอยู่ใกล้กับหอพระพุทธสิหิงอาคารปัจจุบันนะคะในช่วงปี2505ถึง2510ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อสร้างเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทดแทนรองรับการขยายตัวของการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการมากขึ้น
1: คุณผู้ชมคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2569เรื่องราวของนครศรีแลนด์มาร์ครันที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในกิจกรรมในครั้งนี้ความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในมุมของเทศบาลคืออะไรคะ
2: คือสิ่งที่เทศบาลคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานพวกนี้นะครับนอกจากว่าเป็นตัวเสริมนะครับให้กับองค์พระธาตุมรดกโลกของพวกเราแล้วนะครับอยากจะให้เป็นจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับได้ปักหมุดไว้นะครับว่าปีใหม่นะครับจะต้องมากราบพระธาตุนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับมีกิจกรรมนะครับให้ได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้เช็คอินตามจุดแลนด์มาร์คต่างๆที่ลงวางไว้และนอกจากนั้นนะครับยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ท่านมาพักมานอนมาจับจ่ายที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าคืนวันที่31ปีนี้นะครับเทศบาลจะจัดนะครับเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามหน้าเมืองด้วยนะครับมีศิลปินนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุมีถ่ายรูปมีอะไรต่างๆโดยตอนนี้เราได้พันธมิตรใหญ่มาร่วมแล้วนะครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรายละเอียดนะครับเรากำลังเซตกันอยู่แต่ว่ามีเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับก็อยากจะให้นะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักวิ่งนะครับทั้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะครับเรามาออกกำลังกายกันมาวิ่งกันมาไหว้พระธาตุเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับในวันสิ้นปีแล้วก็มาเขาดาวด้วยกันนะครับมาเขาดาวด้วยกัน ที่สนามหน้าเมืองครับ
1: ค่ะแน่นอนว่ากองทัพผู้มาเยือนราวๆ 3,000 กว่าสูงสุดไม่เกิน 4,000 คนตามที่เราได้วางเอาไว้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้รับนั่นก็คือเรื่องของการไม่เอาเปรียบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรียกว่าใจเขาใจเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองได้เชิญชวนคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของสถานประกอบการต่างๆค่ะมีน้ำจิตน้ำใจต้อนรับผู้มาเรียนร่วมกันสักนิดนึง
2: ครับในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยากจะให้เรียนไปยังนะครับท่านพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการค้าขายหรือกิจการบริการนะครับไม่ว่าจะโรงแรมร้านอาหารแม้แต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สาธารณะนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแขกจะมาที่นครนักท่องเที่ยวจะมาที่นครกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนับแต่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการในการค้าขายผมเชื่อว่านะครับนครจะโตไปเกินกว่าที่เราคิดนะครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้แน่นอนว่าหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินคุ้นหูเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านจะได้กราบพระธาตุเมืองนครอย่างแน่นอนถ้าท่านมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเน้นย้ำช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วยกันก็คือเว็บไซต์ของนครศรีแลนด์มาร์ครันแล้วก็เว็บไซต์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวในส่วนของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเจอกันนครศรีธรรมราชกับนครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยท่านรองและทีมงานรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: Global energy demand is no longer a future challenge. It is today's reality.GasTech, the world's largest event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Benko, placing Asia, the world's fastest-growing demand center, at the heart of the global energy conversation, where policymakers, CEOs, buyers, and investors turn rising demand into security, investment, and growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการ

แดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมกำชับแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประกอบการชาวยะลาขานรับคลังจ่อต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงร้านค้าบรรเทาความเดือดร้อนหลังข้าวของแพงน้ำมันทยานสีสันจังหวัดพัทลุงโนราล่องสายน้ำสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ชวนรักคลองบางแก้วติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับฟาสิยะอภิโลและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณฟาซิยะอภิโรจน์ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 16:00 น. ถึง 17:00 น.ค่ะสามารถติดตามรับชมผ่านทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือทางสื่อออนไลน์นะคะที่เพจ NBT South แล้วก็เพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้เริ่มกันที่การเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์กำชับทุกฝ่ายบูรณาการภารกิจอย่างรอบคอบเพื่ออำนวยความสะดวกทุกด้านที่ห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามการดำเนินงานในภารกิจการประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายต่างๆได้แก่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยและการจราจรฝ่ายไฟฟ้าและการสื่อสารฝ่ายการแพทย์และฝ่ายยานพาหนะรวมถึงการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยงานทหารตำรวจและฝ่ายพลเรือนในการรับผิดชอบการอำนวยความสะดวกเพื่อให้การรับเสด็จและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับภารกิจที่จะมีขึ้นในวันที่14กันยายน2569พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่15กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงโดยจังหวัดสงขลานำข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน13คนเฝ้ากราบทูลลาณท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาวันที่21และ22กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยสงขลานคร

0: ครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: จากจังหวัดสงขลาไปกันที่จังหวัดนราธิวาสครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมกำชับแผนถวายความปลอดภัยกรมสมเด็จพระเทพครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสในการนี้ได้ประชุมติดตามและกำชับการปฏิบัติตามแผนถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบรัดกุมสมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุดพร้อมกำชับกำลังพลให้มีความพร้อมยึดหลักยุทธวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานและหมั่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ใช้รถยนต์หุ้มเกราะตามมาตรการที่กำหนดพร้อมเน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยกำลังพลพร้อมกับมีการมอบเงินและสิ่งของเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานครับขณะที่จังหวัดยะลาบริเวณถนนสิโรรสหน้าบริษัทฟอร์ดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันพุธที่16กันยายน2569การปฏิบัติการครั้งนี้บูรณาการกำลังพลจาก4ฝ่ายได้แก่ตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเครือข่ายภาคประชาชนกว่า200นายเข้าร่วมครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งระมัดระวังและใช้หลักกฎหมายควบคู่กับยุทธวิธีพร้อมกันนี้ก็ได้มีการฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติวัตถุต้องสงสัยหรือว่าบุคคลแปลกหน้าสามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ได้ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุและดูแลความเรียบร้อยร่วมกันครับ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันพุธที่16กันยายน2569ณวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวงคามินจังหวัดปัตตานีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าโดยมุ่งให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและสมพระเกียรติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และร่วมกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเส้นทางรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสงค์นิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดปัตตานีจะร่วมกับทุกภาคส่วนในการถวายการรับเสด็จและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

0: ไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเสียงจากร้านข้าวแกงและก็พี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าดีใจนะครับที่คลังได้มีการจ่อโตอายุไทยช่วยไทยพลัสครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหลังข้าวของแพงน้ำมันทะยานพุ่งครับบรรยากาศการค้าที่ยะลาในยามที่ภาวะเศรษฐกิจและราคาพลังงานผันผวนดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานและราคาน้ำมันในประเทศจากการสำรวจที่สถานีบริการน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเมืองยะลาวันนี้พบว่าราคาจำหน่ายน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับโดยดีเซลอยู่ที่40บาท34สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95ราคาอยู่ที่39บาท59สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ราคาอยู่ที่39บาท22สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล E20นะครับราคาอยู่ที่34บาท59สตางค์ต่อลิตรโดยวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากนี้นะครับคร
1: บกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนค่าข้าวของที่แพงขึ้นแก๊สแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ถ้าลดลงได้ก็คือลดลงดีกว่าค่ะ

0: เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือ
1: ค
0: ค่
1: รา ับ
0: ใช้จ่ายให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ค้าได้อย่าง
1: เย
0: ด
1: อ
0: ี
1: ะม
0: เล
1: าย ก
0: ทีเดี
1: ค
0: ยว
1: รับ
0: นะคะถ้าเกิดว่าไปถามใครตอนนี้ใครก็อยากให
1: อ
0: ้
1: ยาก
0: ม
1: ให
0: ี
1: ้
0: ก
1: ต
0: าร
1: ่อ
0: ต่อ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะรวมทั้งเราด้วยไหม
1: รว
0: ค
1: ม
0: รั
1: ท
0: บ
1: ั้งเราด้วยเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วครับเดือน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ี้
0: ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะจังหวัดนราธิวาสดีเดย์ยึดสวนร .5 ดักจับสายควันชูนราธิวาสโมเดลปรับโหดค่ะ 5,000 บาทรับงานใหญ่ของดีเมืองนราปี2569ที่สวนสาธารณะเมืองนราธิวาสนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนำทีมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายบูรณาการลงพื้นที่รณรงค์สร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสวนสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะสำหรับการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญเพื่อรองรับการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาจังหวัดนราธิวาสค่ะทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นอย่างชัดเจนทั่วบริเวณงานซึ่งได้รับการออกแบบป้ายเขตปลอดบุหรี่รูปแบบเฉพาะของจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิดนราธิวาสโมเดลไฮไลท์และมาตรการสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายภายในงานประกอบด้วยการตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลและเจ้าพนักงานตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขมาประจำเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันทีค่ะการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษดำเนินการปรับทางวินัยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่มวลหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่โดยช่องทางแจ้งเบาะแสได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมสแกน QR Code เพื่อให้ผู้ร่วมงานสแกนแจ้งเบาะแสได้โดยสะดวกและรวดเร็วค่ะทั้งนี้ขอความร่วมมือนะคะจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปร่วมงานของดีเมืองนราประจำปี2569ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพที่ดีภายใต้คำขวัญปลอดบุหรี่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพดีของทุกคนค่ะใครที่ไปเที่ยวงานระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะมีกฎหมายชัดเจนแล้วนะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับไปกันที่จังหวัดพัทลุงครับไปดูโนราล่องสายน้ำนะครับที่นำเอามาโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ครับจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางแก้วจังหวัดพัทลุงเชื่อมศรัทธาวัฒนธรรมและชุมชนร่วมกันดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนส่งต่อคุณค่าให้คนรุ่นต่อไปครับเสียงดนตรีโนราและลีลาการร่ายรำปรากฏขึ้นพร้อมเรือที่ล่องมาตามสายน้ำสื่อถึงความรักความผูกพันของผู้คนกับคลองบางแก้วผ่านการแสดงสืบสินถิ่นใต้สืบสายน้ำแห่งชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิดสืบศรัทธาสานภูมิปัญญาร่วมรักสายน้ำจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดนายกิติศักดิ์เจดีย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ากรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำคูคลองควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำโดยเลือกวัดพระขออภัยครับโดยเลือกวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วและคลองบางแก้วเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสายน้ำศาสนาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับ
0: ค่ะยังอยู่กันในเรื่องของน้ำนะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรค่ะโดยจังหวัดชุมพรได้เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงคลองหัววังพนังดักประจำปี2569ค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

0: คุณรัชกาลที่9ว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ที่คลองหัววังพนังตักซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่26หลังจากได้มีการจัดงานติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาเพื่อรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวชุมพรให้รอดพ้นจากอุทกภัยตลอดมานายนพพรอุสิทธิ์นายกอบจ.ชุมพรเผยว่าในอดีตตัวเมืองชุมพรต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในหลวงรัชกาลที่9จึงโปรดเกล้าให้ทำการขุดคลองเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำท่าตะเภาบริเวณบ้านหัววังตำบลบางลึกให้ทรงลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวพนังตักตำบลนาชะอังทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนสามารถขุดคลองแล้วเสร็จก่อนพายุลินดาจะพัดขึ้นฝั่งช่วยบรรเทาภัยพิบัติให้น้ำไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรนับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน2569มีการแข่งขันเรือยาว4ประเภทประกอบด้วยประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดประเภท16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายค่ะ
1: จากจังหวัดชุมพรไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของนักเรียนและก็นักศึกษานะครับในการเอาตัวรอดจากการเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดในพื้นที่สถานศึกษาครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้จัดอบรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมครับนำเยาวชนกว่า200คนเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดและการเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินครับที่ห้องแก้วสมุยคอนเวนชั่น1โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่นที่1ภายใต้หัวข้อการเผชิญเหตุสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวทั้งในสถานศึกษาและสังคมทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสังคม

0: ิบัติการจำลองสถานการณ์ด้วยระบบ Incident Command System การฝึกทักษะมีทักษะในการเอาตัวรอดสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและเติบโตเป็นกำลังสำคัญนะครับในการช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยให้สังคมได้อย่างยั่งยืนครับ
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อค่ะ

0: ุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ
1: Tenang, aman, sempadan selatan tidak mahu keganasan bersama menjaga tempatan, bersama membantu sesama kita. Jika mendapati sesuatu yang salah atau tingkah laku yang berbahaya, sila hubungi hotline 1341. Marilah bersama mewujudkan kawasan yang selamat untuk wilayah sempadan selatan kita. Bebas dari keganasan, secepat mungkin.

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามภารกิจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับ PRD 5 Open House เชื่อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัลครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5 PID 5 Open House โดยมีนายโสพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมนะครับโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หลังใหม่พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนนะครับได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นนะครับก็ได้มีการพบปะกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาชนได้มีการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และการเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะภูเก็ตโมเดลยกระดับความปลอดภัยเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอบรม CPR and AED พัฒนาบุคลากรสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทั่วเกาะภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยวผ่านโครงการ Upskill การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR and AED สำหรับบุคลากรทุกระดับในกิจการสปาและร้านนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ตปี2569มุ่งพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรภาคบริการและผู้เกี่ยวข้องรวม800คนค่ะสร้างเครือข่ายผู้มีทักษะด้านการช่วยชีวิตกระจายอยู่ในโรงแรมสปาร้านนวดสถานประกอบการและพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

0: มาในการจัดฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยโครงการนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตและภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ตสมาคมโรงแรมหาดป่าตองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการอบรมมุ่งให้ความรู้มุ่งให้ผู้เข้าร่วมค่ะมีความรู้และทักษะในการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอดจนสามารถใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีในช่วงก่อนที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะเข้าถึงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นสอดคล้องกับแนวทางภูเก็ตโมเดลที่มุ่งยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวให้ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตครับถ้าพูดถึงน้องเนเน่รอยัลหลายคนเชื่อว่าต้องรู้จักนะครับจากการที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับแต่สิ่งสำคัญคือการแต่งกายครับที่น้องเนเน่รอยัลนะครับได้นำไปแต่งบนเวทีระดับโลกเพื่อโชว์ความเป็นไทยนะครับโดยวันนี้จะพาไปที่ร้านลุคมานีจิวเวลรี่แอนด์บาร์บาร์เดรสนะครับไปเจาะลึกกับปิ่นตั้งเครื่องประดับโบราณสุดเลอค่าหลังจากที่พาเรื่องราวของภูเก็ตนะครับไปไกลถึงระดับโลกครับจากช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับน้องเนเน่รอยัลไปสร้างชื่อเสียงมาผ่านเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับสิ่งที่ดึงดูดสายตาคนทั่วโลกนอกจากความสามารถแล้วคือการแต่งกายนะครับที่แฝงไปกลิ่นที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายความเป็นชาวร็อกและประสานเข้ากับความเป็นไทยครับโดยทีมข่าว MBT ภูเก็ตนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังร้านลุคมานีจิวเวลรี่แอนด์บาร์บาร์เดรสครับเพื่อพาไปเจาะลึกนะครับปิ่นตั้งอัญมณีคู่บารมีของชาวภูเก็ตครับเป็นเครื่องประดับโบราณชิ้นเล็กและสะท้อนเสน่ห์อันอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมพุรานกันออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ครับจนกลายเป็นกระแสที่ทำให้ผู้คนหันมาสนใจมรดกทางปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยคำว่าปิ่นตั้งนะครับมีที่มาจากภาษามาลายูที่แปลว่าดาวครับเป็นเครื่องประดับโบราณที่นิยมใช้เป็นทั้งเข็มกลัดติดเสื้อบ้าบ๋าและจี้ห้อยคอครับเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่ที่การประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปดาว6แฉกหรือ8แฉกนะครับหรือว่าเป็นลูกทรงกลมนูนประดุจงานศิลปะชั้นสูงสะท้อนถึงความประณีตของช่างทองในอดีตและประวัติศาสตร์ที่บันทึกร่องรอยการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายนะครับที่หล่อหลอมขึ้นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวบ้าบ๋าพุรานกาลแห่งภูเก็ตมายาวนานหลายร้อยปีโดยทางร้านลุคมานีจิวเวลรี่แอนด์บาร์บาร์เดรสนะครับก็มุ่งมั่นที่จะรวบรวมและอนุรักษ์เครื่องประดับโบราณรวมถึงชุดพื้นเมืองเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าและประวัติศาสตร์อันมีชีวิตให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสนะครับเพราะว่าการทำความเข้าใจและก็การเข้าถึงหัวใจของภูเก็ตอย่างแท้จริงครับ
0: ค่ะเป็นเครื่องประดับที่สวย
1: มากนะครับ
0: ใช่ค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางค่ะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาค่ะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตนายไทธนะรุ่งเรืองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะก็ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาค่ะซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลังมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในระดับประเทศสะท้อนถึงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ค่ะจุดเด่นสำคัญนะคะก็คือการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจากหลากหลายอาชีพและพื้นฐานได้เรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิดถอดหัวโขนทุกคนเข้ามาในฐานะนักเรียนของโรงเรียนมีระเบียบวินัยมีน้ำใจและเคารพกติกาค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุนำภูมิปัญญาและความสามารถของตนเองมาต่อยอดทั้งการทำอาหารการนวดการออกกำลังกายโยคะตลอดจนศิลปะการแสดงโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมค่ะจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัศดาได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบระดับประเทศ

0: รวมไปถึงรางวัลด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับประเทศค่ะจนได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในปี2558นะคะก็เกือบ12ปีที่เราทำมานะคะรางวัลเนี่ยนะคะรางวัลที่การันตีที่ทุกครั้งที่เราได้เนี่ยนะคะก็ได้จากบทบาทของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะนอกจากนั้นเราก็ทำเรื่องภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีเองนะเช่นการทำอาหารการนวดอะไรเนี่ยทำโยคะการออกกำลังกายผู้สูงอายุเขามีอยู่แล้วเนี่ยเรามาทำให้เขาเนี่ยมีศักยภาพขึ้นนะคะให้เขาเนี่ยสามารถปล่อยของตัวเองเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใครตั้งแต่นั้นมาเราก็เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วนะ1รางวัลและปีนี้เราก็ได้โรงเรียนต้นแบบระดับประเทศอีกและก็โรงเรียนสพอสดีเด่นระดับประเทศ
2: ยังคงอยู่ที่เรื่องของผู้สูงอายุนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้สูงวัยต้องไม่หยุดเรียนนะครับ ให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพสูงวัยไม่หยุดเรียนครับโรงเรียนผู้สูงอายุบางรัฐเติมทักษะชีวิตสร้างอาชีพรู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักรุ่นที่1โดยมีผู้ผ่านการประเมิน27คนครับครอบคลุม6หมู่บ้านพร้อมกับสวมชุดครุยเข้ารับประกาศนียบัตรสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวโดยมีจ่าเอกสุวัฒน์สัญญาวงศ์ในอำเภอเมืองตรังเป็นประธานเปิดงานครับนายวิรัตแก้วลายคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพละกล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญารวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ชุมชนและสังคมตลอดหลักสูตรครับผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้กิจกรรมนะครับที่จะสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิการทำน้ำพริกน้ำผักผลไม้ปั่นการออกกำลังกายการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้าและการทำยาดมสมุนไพรไม้ใกล้ฟังซึ่งก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้นะครับรวมถึงการเรียนรู้การใช้โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันกลโกงและป้องกันตนเองจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นอกจากนี้นะครับยังมีการส่งเสริมความรู้ด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุปิดท้ายนะครับด้วยพิธีสวมชุดครุยและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะครับให้กับนักเรียนผู้สูงอายุสะท้อนแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีวันเกษียณและผู้สูงอายุนะครับยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นพลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนได้ด้วยครับ
0: ค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนนะคะ
2: เรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะไปที่โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนพร้อมเปิดโครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนและเปิดโครงการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อโดยมีพระครูดร.ทวีปริสุทธิ์โทเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้อพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศรีประธานมูลนิธิชาวเชียงใหญ่นางสาวเสาวลักษณ์เกตแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อคณะกรรมการมูลนิธิครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกล่าวว่าโรงเรียนมุ่งน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาหารกลางวันโดยพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและความยั่งยืนของโรงเรียนและชุมชนค่ะ
2: ไปดูอีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมมุกมนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลาครับนักเรียนทุน354คนได้ร่วมประชุมติดตามและรับทุนช่วยเหลือนักเรียนระยะที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลารักถิ่นปี2569นี้ครับโดยในปีนี้ก็มีนักเรียนที่ได้รับทุนจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาครับในระยะนี้ก็เป็นจำนวนเงิน624,000 บาทรวมทั้ง2ระยะเป็นเงิน 1,248,000 บาทครับในโอกาสนี้นายมุกตามทานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีการพบปะกับนักเรียนโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยะลารักถิ่นประจำปี2569พร้อมกับขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานตั้งต้นสังกัดทุกแห่งครับที่ร่วมกันดูแลติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลายืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะการลงทุนกับเด็กและเยาวชนคือการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับจังหวัดยะลาในวันข้างหน้านะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีการมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพนะคะโดยที่สุสานโต๊ะปาแยตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบูรณะรั้วและพัฒนาสุสานโต๊ะปาแยโดยมีนายอภิรนันท์อับดุลราเชประธานชมรมคนรักแหลมโพผู้แทนในอำเภอยะริงชมรมคนรักแหลมโพผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการมัสยิดตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลแหลมโพเข้าร่วมกิจกรรมโดยชมรมคนรักแหลมโพค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและร่วมกันดูแลบำรุงรักษาศาสนสถานและสถานที่สำคัญของท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสถานที่สำคัญของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
2: ครับมาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยโรงเรียนศรีชีวันวิทยาได้มีการจัดงานเมาลิดนบีรำลึกนบีสืบวิถีคุณธรรมพร้อมกับทำพิธีลงเสาเอกอาคารหอพักนักเรียน2ชั้นหลังใหม่ครับโรงเรียนศรีชีวันวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมงานเมาลิดนบีประจำปีภายใต้แนวคิดรำลึกนบีสืบวิถีคุณธรรมส่งเสริมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานนะครับได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวและประวัติท่านศาสดานบีพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายธรรมและร่วมพิธีอ่านบัสชนีเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานได้รับเกียรติจากประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมพร้อมด้วยนายซาอิซะจากประเทศอียิปต์เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานครับพร้อมด้วยนายอดุนันมะลาแซผู้จัดการโรงเรียนนายเดือนยาอาเซงประธานโครงการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เข้าร่วมไฮไลท์นะครับคือพิธีลงเสาเอกอาคารหอพักนักเรียน2ชั้นหลังใหม่ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจัดสร้างจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมจากปัญหาหอพักเดิมนะครับที่เป็นอาคารชั้นเดียว5ห้องมีสภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนนักเรียนประจำที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันนะครับก็มีนักเรียนรวมประมาณ200คนและบุคลากรทางการศึกษาอีกประมาณ30คนทางโรงเรียนก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนจะสามารถรองรับจำนวนนักเรียนประจำที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนใช้ประโยชน์สูงสุดในการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ส่วนที่อำเภอเบตงค่ะที่มัสยิดกลางอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาแอยะโกนายอำเภอเบตงก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมัสยิดกลางเบตงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างก่อนการจัดงานเมาลิด2แผ่นดินในวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณบริเวณมัสยิดกลางแห่งนี้ค่ะโดยคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในกิจกรรมมีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาสนสถานการจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยทางเดินและบริเวณพิธีเพื่อให้บริเวณมัสยิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับขณะที่จังหวัด ปัตตานีนะครับได้มีการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมพลังเยาวชนร่วมพัฒนาและสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่นะครับโดยที่ห้องสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานีประจำปี2569โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนครับในสังคมได้ร่วมกันสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพภายในงานนะครับก็มีการมอบประกาศนียขออภัยครับภายในงานนะครับมีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนพื้นที่ต้นแบบจำนวน71คนครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ไปดูอีกบรรยากาศครับที่ห้องประชุมศรีฟาตอนีที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีนายอนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาสมาชิกชูมีนัมเบอร์วันสู่ความเป็น1รุ่นที่1ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะครูและเยาวชนเข้าร่วมกว่า100คนนะครับโดยทั้งนี้จังหวัดปัตตานีก็มีการให้ความสำคัญนะครับในการดำเนินงานของ 2B Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดค่ายดังกล่าวนี้นะครับก็เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะแนวทางการดำเนินงานของโครงการรวมทั้งเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของสมาชิกซึ่งจะเห็นได้จากภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายนำองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องต่อไปครับ
0: มางานที่จังหวัดยะลาค่ะโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลานะคะได้สารพลังมาแกนาซิกราบูนะคะเพื่อที่จะระดมทุนช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติคืนคนดีสู่สังคมค่ะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาภายใต้โครงการอาสาด้วยใจคืนคนดีสู่สังคมมาแกนาซิกราบูโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์มณีรัตน์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายสามารถสาและประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยะลาตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากคำว่ามาแกนาซิกราบูค่ะสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความผูกพันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันการแบ่งปันน้ำใจและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมสนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมประพฤติผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขภายใต้แนวคิดให้โอกาสสร้างคุณค่าคืนคนดีสู่สังคมค่ะ
2: ครับอีกบรรยากาศนะครับที่หมู่1ตำบลเยือเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอิสมาเอลยาโกในอำเภอเบตงได้มีการนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอายุเวงภายหลังเลิกเรียนครับต่อเนื่องด้วยการพบปะประชาชนชุมชนไทยพุทธเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นติดตามความเป็นอยู่ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนโดยตรงครับสอดคล้องกับนโยบายการทำงานเชิงรุกสร้างความไว้วางใจความสามัคคีรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลและปัญหาที่ได้นะครับมาวางแผนแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
0: มาถึงช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ค่ะวันนี้เสนอตอนทางภาระจำยอมจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ค่ะ

คาร่าจำยอมนั้นจะเกิดได้สองอย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับคาร่าจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดินสองแปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นน่ะต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งๆที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยะทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธิ์นี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงหนึ่งครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่สองฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางฐานะทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่านาย A ได้ทางภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายแล้วครับ

0: ค่ะมาดูความคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวค่ะยืนยันกลุ่มคนก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจผสมทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุด10กันยายนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต2รายรายแรกนายอุเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับ6หมายได้แก่คดีเหตุปะทะบนเขาบ้านไอสกีไอกิสปี2559เหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องปี2559เหตุระเบิดและยิงตำรวจสพเจาะไอร้องปี2561เหตุปะทะบนเขาบ้านไอสเตียปี2563เหตุปะทะบนเขาบ้านบือแจงปี2557และคดีสมคบกันเพื่อก่อการร้ายรวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนรายที่2ค่ะนายอุเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายได้แก่คดีลอบยิงและวางเพลิงในพื้นที่ตำบลช้างเผือกปี2561เหตุยิงและระเบิดกองร้อยทหารพรานที่4513ปี2565และเหตุระเบิดฐานกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวปี2567นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดปืน M16 จำนวน1กระบอก AK104 จำนวน1กระบอกและระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเตรียมตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: วันที่9นะครับก็มีคนนะครับแจ้งเบาะแสมานะครับเราก็นำกำลังทั้ง3ฝ่ายที่ผมนำเรียนคือฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปะทะกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้และขณะนี้นะครับเราต้องปิดล้อมพื้นที่ไว้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบส่วนที่สำคัญนะครับหลังจากนี้นะครับได้มีประกาศนะครับปิดเขาตะเวเป็นเวลา3วันนะครับก็ให้พี่น้องงดขึ้นเขาเป็นเวลา3วันแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำศาสนาให้ทราบว่าขณะนี้มีเราปะทะกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสนะครับว่ามีบุคคลแปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านนะครับมีผู้ก่อเหตุความรุนแรงเข้ามาในพื้นที่ก็ให้แจ้งทางราชการ
2: ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบุคคลตามหมายจับเข้ามาแอบแฝงหลบซ่อนภายในปอเนาะดารุนตะกวาปอเนาะแกหยีรอยต่อระหว่างตำบลบุโลปุโยและบ้านโคกดีปรีตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ดูแลปอเนาะและผู้นำชุมชนในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจและดำเนินขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาผลการปฏิบัตินี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยอมมอบตัวได้หนึ่งรายคือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกสงวนนามสกุลพร้อมขยายผลครอบคลุมตัวบุคคลเพิ่มเติมได้อีก3รายครับได้แก่นายอิสมาแอร์นายมาอูเซงและนายซุนกิสลีนอกจากนี้ก็ได้มีการตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนจากการตรวจสอบประวัติอาวุธปืนพบว่าเป็นอาวุธที่ถูกแย่งชิงมาจากนายเสริมสีแดงเหยื่อถูกลอบยิงเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้งหมดบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรตุยงก่อนควบคุมตัวตามอำนาจแห่งกฎอัยการศึกพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดจากนั้นนะครับได้นำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารก่อนส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
0: หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
2: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
3: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์ พื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: กำลังได้ที่เลย
6: กลับก่อนนะ
7: เฮ้ยเซฟรับไหวเหรอ
6: ขับไหวไม่ได้เมาขนาดนั้น
8: เซฟรับไหวแน่นะ
6: ขับไหว
5: คือเพื่อนเขาถามครับว่ารับไหวเหรอที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้รถคันนี้แล้วทำให้แม่เสียใจทำให้แม่ลำบากรับไหวเหรอถ้ารับไม่ไหวอย่าบอกว่าขับไหว
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นนะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้พอร์เทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลย อยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนเป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีอะไรบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดเราพยายามที่แบบว่าเราลอง

0: จริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
1: นตอนวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
0: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละ ก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไงก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
1: อ๋ออย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนซ์มันเป็นเรื่องสายประกวด
0: ซึ่
1: งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
0: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช
1: ่คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอ่ะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
0: ถูกต้อง
1: รู้สึกว่ามันยาก
0: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอ่ะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
1: ๆใช่
0: ในการที่วาดเราต้องความเข้าใจนะ
1: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
0: ครับ
1: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
1: ้
0: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
1: เฟล
0: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
1: fail.
0: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเรา
1: พยายามว่าเราพยายามสุดๆแล้วทำไมมัน
0: เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะๆจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าโพสต์เหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
1: อ
0: ะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือ นไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
0: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้น
1: ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงานบางทีเราวาดเหมือนแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่า1ด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
0: ใช่
1: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะๆแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเนี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
0: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่า

0: คือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติดกับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็เลยที่แบบว่าเราอะคือจะใช้ AI อะในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู้
0: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนซ์นะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบนซ์
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างเนี้ยอยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นเนี้ยก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราผิดลองถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ่งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ่งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
1: ใช่คร
0: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
1: ใช่ๆเพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปี1นะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้จนถึงรับประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
0: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดรออิ้งแบบนี
1: ้
0: ในสายตาของพี่เบนซ์มันต่างกันยังไงเสน่ห
1: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันน
0: ะ
1: เพราะว่าตัวอิ่งอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในทนเขาเรียกว่าทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
0: ะ
1: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
0: ถูก
1: มี
0: อยู่แล้ว
1: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบอ
0: ุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
0: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
1: ้
0: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอว่าตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
1: ้
0: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
1: ก็
0: ต้องใช้แนวคิดยังไง
1: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ
0: ่ะ
1: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
0: คือชีวิตพี่เบนซ์น่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้างคะ
1: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: บุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
0: ้
1: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมานะ
0: ก็
1: ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่แบบบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
0: ้
1: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
0: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
1: สีน้ำสี
0: ไม้
1: แล้วก
0: ็ดินสอ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะให้พี่แป๊ะพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะ
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือองค์ดำจะดูแลส่วน

0: หันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
1: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเธอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรียบร้อ
2: ยอ
1: ันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านและได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
0: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
1: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
0: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการร่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าและสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำในเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับ
1: ค่ะนี่อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชอร์นะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
1: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
2: ก
0: ็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้โน่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชอร์มาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหนครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหนครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหนครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: มันคือไอ้ตรงโอ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนอะต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเจ็ดเดินออกจากร้านจ้อยตรงนั้นบอกกินเจ็ดนึงไอ้ตรงนั้นมาบอกไอ้ตู้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจ้ะนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มวัด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
2: ท่านเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลยดุกจริง

0: ให้ทางให้ชีวิต
1: เป็นหวัดเจ็บคอครับ
2: ขอหมอส่องคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับ
1: อุ้ยเกือบลืมคุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับ
3: อย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยา
4: จิ้มสักขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
5: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
4: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส

0: ใครจะเชื่อคะว่าท่ามกลางอากาศร้อนชื้นแบบภาคใต้เราจะสามารถเนรมิตพวงองุ่นหวานฉ่ำเกรดพรีเมียมให้เติบโตได้สวยงามขนาดนี้วันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปบุกถึงถิ่นไซส์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไขความลับนวัตกรรมการปลูกองุ่นฉบับมืออาชีพที่ไม่ได้มีดีแค่ลูกสวยแต่คือโมเดลสร้างรายได้ที่ทำได้จริง
1: เรารู้สึกว่าองุ่นเนี่ยใครๆก็ชอบกินแหละแต่ว่าไม่ได้ปลูกเฉพาะในพื้นที่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ภาคใต้เราจะสร้างโรงเรือนองุ่นหรือเราจะปลูกองุ่นเนี่ยเราควรปลูกในลักษณะไหนดีเพราะฉะนั้นโรงเรือนองุ่นเนี่ยเป็นโรงเรือนองุ่นแรกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทดสอบแล้วนำองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปให้เกษตรกรเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันขายได้แล้วถ้าเขาได้สร้างรายได้จากการขายองุ่นในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ต่อไปความหลากหลายของเรื่องผลไม้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ทุเรียนมังคุดมันอาจจะเป็นองุ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: คล้ายๆว่าปลูกสิ่งที่มันยังไม่ค่อยมี
1: ใช่สร้างความท้าทายโดยหลักๆเราก็จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเนาะเข้ามาช่วยอันนี้ก็คือเราทำหลากหลายสาขามาร่วมกันเพื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ก็คือเราเพิ่งเริ่ม ในการที่จะทดลองโรงเรือนนี้นะคะจุดเริ่มต้นค่ะสมมุติไปว่าปลูกองุ่นเริ่มเลยเตรียมยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อเตรียมตั้งแต่ทีแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากปลูกในบ่อซีเมนต์เพราะว่ามันสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเนี่ยได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ศึกษาหาวัสดุปลูกที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมแล้วก็มาปลูกทีนี้ต้นพันธุ์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาจากต่างประเทศแล้วก็มาติดตาเสียบยอดเนี้ยค่ะแล้วเราก็จัดซื้อมาต้นที่เราเอามาใช่ไหมคะมันต้นเล็กมากไม่ถึงนิ้วมือเลย
2: ค่ะน้องจิ๋ว
1: เราทำได้นะที่จริงอ่ะถ้าเราทำได้เกษตรกรก็ต้องทำได้

0: ชื่อว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นปลูกเราวางแผนไว้แล้วแหละว่าวัตถุประสงค์ของเราหรือเป้าหมายของเราในการที่จะปลูกองุ่นรอบนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนพอมาถึงตรงนี้11เดือนเนี่ยค่ะกับเป้าที่มากับเป้าหมายที่วางไว้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถือว่าภูมิใจนะคะคุ้มค่ะเพราะว่ามันถ้าเทียบกับพื้นที่ภาคใต้ที่มันมีบางโรงเรือนที่เขาสร้างแล้วเขาปลูกเนี่ยเขายังต้องมาดูงานที่เราเลยเราแค่ดูแลในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมให้มันแล้วก็มันก็สามารถออกผลผลิตได้ก็อย่างน้อยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากแล้วก็ถ้าใครอยากทดลองอยากนำองค์ความรู้ไปใช้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะให้ความรู้ได้สนใจก็เข้ามาติดต่อเราได
0: ้ค่ะถ้ามองภาพรวมในนามว่าเราเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชอย่างอื่นอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการปลูกองุ่นถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นบางทีพอเห็นว่าปลูกอะไรได้ดีเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันน่าสนใจก็จริงแต่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นถ้ามองพี่น้องเกษตรกรพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะปลูกมังคุดทุเรียนเงาะลองกองอะไรต่างๆเนี่ยกับองุ่นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปแทรกในส่วนไหนได้บ้างที่แบบบางท่านเขาก็อยากจะลองเริ่มต้นดูแต่ว่าไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะไม่ทราบจะเริ่มยังไงตรงไหนอย่างเงี้ยแนะนำยังไงได้บ้างอาจารย
1: ์ค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกนะอันดับแรกเลยเราต้องมีพื้นที่ก่อนเราต้องสร้างโรงเรือนแน่นอนเพราะว่าปัจจัยตัวแรกก็คือในเรื่องของฝนถ้าองุ่นโดนฝนเนี่ยแตกแน่นอนแล้วก็มันอยู่ไม่ได้ด้วยความชื้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างโรงเรือนให้มันอยู่แล้วทีนี้ในการสร้างโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนมันมีหลายขนาดถ้าอยากลองแค่เบื้องต้นเนาะเราก็อาจจะใช้โรงเรือนขนาดเล็กการปลูกองุ่นในโรงเรือนเนี่ยมันมีข้อดีในเรื่องของการจัดการความสะดวกสบายมันไม่เหมือนกับการไปกรีดยางไปทำอะไรนะตัดทลายปาล์มไปขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะเข้าตอนไหนก็ได้เพราะในโรงเรือนอัจฉริยะเนี่ยค่ะเราติดตั้งระบบไฟควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิถ้าเกิดอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนเรามีระบบพ่นฝอยให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจัดการทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับพืชของมันเนี่ยค่ะอีกอย่างถ้าคิดว่ามันเป็นงานอดิเรกก็มันจะมีความสุขเราเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนยังไม่ต้องเยอะค่ะ

0: ดยปกตินะครับจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือ PLC ในการดูแลทั้งหมดเลยโดยที่ว่าคนไม่ต้องมายุ่งเลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่มีการวัดอุณหภูมิหากว่ามีอุณหภูมิที่ต่ำไปหรือสูงไปจะบังคับให้การทำงานของโบลเวอร์หรือพัดลมหรือการให้น้ำอัตโนมัติเลยโดยที่คนไม่ต้องมายุ่งเลยครับ
1: แล้วน้องรู้จักองุ่นดีแค่ไหนน้องถึงสามารถที่จะหล่อเลี้ยงเขาได้ด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ
0: โดยทางเราได้รับข้อมูลมาจากสาขาพืชศาสตร์นะครับเอานำมาเซตในระบบควบคุมว่าต้องการพืชต้นนี้ต้องการเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่อุณหภูมิแค่ประมาณไหนครับ
1: วิธีการควบคุมหรือคอนโทรลระบบเนี่ยทำผ่านอุปกรณ์อะไร
0: เราสามารถเซตได้โดยระบบออนไลน์ได้เลยครับหรือว่าอาจจะมาเซตที่ตู้ได้เลยเราสามารถดูข้อมูลบนคลาวด์ได้โดยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับว่าโรงเรียนของเราอุณหภูมิเท่าไหร่พืชขาดน้ำไหมอะไรประมาณนี้ครับ
1: อุปสรรคหรือว่าข้อจำกัดที่เรายังมองว่ามันยังไม่เป๊ะหรืออะไรมีไหม
0: ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราอัจฉริยะครับอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าสำหรับพวกเราเล็กน้อยมากครับเพราะเรามีความรู้ทางด้านพืชศาสตร์มีความรู้ด้านควบคุมเราสามารถใช้ระบบควบคุมจัดการให้เราได้เลยครับ

0: ระบบโรงเรียนอัจฉริยะของเราเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆทำไมเราถึงสร้างเป็นโรงเรียนอัจฉริยะหนึ่งเลยเรามองที่ตัวเกษตรกรถ้าเกิดว่าคุณอยากทำเป็นแค่งานอดิเรกหรืองานเสริมเรามองว่าตรงนี้ค่ะสะดวกสบายมากเข้าตอนไหนก็ได้เพราะมีระบบไฟมีระบบการจัดการการให้น้ำการให้ปุ๋ยทุกอย่างเรียบร้อยเราไม่ต้องไปกังวลว่าวันนี้ฉันไปตัดยางหรือว่าวันนี้ฉันไปออกนอกพื้นที่แล้วมันจะไม่ได้กินอุ้ยฉันต้องรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็คือเราให้มันจัดการระบบด้วยตัวมันเองผ่านการคิดวิเคราะห์ของเราว่ามันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่ให้ที่เท่าไหร่มันถึงเหมาะสมเงี้ยค่ะสองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเนาะถ้าเป็นการปลูกในโรงเรือนเนี่ยโรคแมลงไม่ค่อยเข้าทีนี้ผลที่ได้ก็คือเราสามารถคาดการหรือคาดคะเนผลผลิตที่จะออกได้เลยก็คือเรามีผลผลิตออกแน่นอนถ้าเกิดว่ามีออเดอร์มาค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของผลผลิตนะคะเอาเป็นว่า11เดือนเนี้ยค่ะผลผลิตออกกี่รอบแล้วคะอาจารย์
0: 2รอบแล้ว
1: 2รอบหมายถึงว่ารอบแรกก็ได้ขายแล้ว
0: รอบแรกเราไม่ขายค่ะเราให้กินให้ได้ชิมค่ะรอบที่2เนี่ยก็คือที่มีอยู่ณตอนนี้มีออเดอร์มาค่ะเราก็บางคนเราก็มันต้องจองอะค่ะด้วยความที่เราไม่ใช้สารเคมีคือทุกคนเข้ามาก็จะเก็บกินได้เลยเขาก็จะอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูซะมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ะนอกจากขายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดดึงดูดหรือจุดท่องเที่ยวให้เขาได้แวะเวียนเข้ามาศึกษาหรือว่ามาชิมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ11เดือนนี่ออกมา2รุ่นแล้วนะคะถ้ามองเป็นภาพแบบทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยขายได้2รอบแล้วนะ
0: ใช่
1: 11เดือนขายได้2รอบแล้วราคาองุ่นก็อิงกับราคาตลาดได้เลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะราคาขึ้นลงตามท้องตลาดตามปกติเลยแล้วก็รสชาติเนี่ยควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะบอกแล้วว่ามันสะดวกสบายแต่ว่านั่นแหละเรามีระบบนะคะโดยมทร.ศรีวิชัยสายใหญ่วันนี้บรรจุลงในหลักสูตรให้กับนักศึกษานะคะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดนำไปใช้นะคะหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปได้แล้วด้วยนะคะผสานความร่วมมือ3หลักสูตรด้วยกันถูกไหมคะอาจารย์
0: หลักสูตร
1: อะไรบ้างคะตอนนี้
0: มีหลักสูตรพืชศาสตร์
1: ค่ะ
0: หลักสูตรพืชศาสตร์เนี่ยจะดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการดูแลต้นการจัดการปุ๋ยการให้น้ำการดูแลในเรื่องของสภาพอากาศว่ามันเหมาะไหมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตทีนี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะค่ะอันนี้หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะเนี่ยจะดูแลควบคุมในเรื่องของระบบในการให้น้ำให้ปุ๋ยรวมถึงสภาพอากาศตัวเซ็นเซอร์เป็นตัววัดความชื้นเหมาะไหมสภาพอากาศร้อนเกินไปไหมอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหเนี่ยค่ะจุดยากอยู่ที่หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: หลักสูตรที่3เป็นหลักสูตรธุรกิจเกษตรค่ะธุรกิจเกษตรก็คือว่าด้วยเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะการส่งขายทั้งออนไลน์หรือส่งตรงนะคะเรามีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจะดูแลให้เพราะฉะนั้นการผลิตทุกรอบเนี่ยค่ะเราจะอาศัยทั้ง3หลักสูตรในการช่วยกัน
1: ค่ะซึ่ง3หลักสูตรนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผลิตยันส่งออกตลาดได้เลยนะคะพืชศาสตร์เกษตรอัจฉริยะธุรกิจการเกษตรจบครบที่นี่นะคะต้นทางก็คือ
0: พืชศาสตร์
1: แล้วก็เกษตรอัจฉริยะถ้าทำออกมาแล้วดีผลผลิตดีทีมธุรกิจง่ายๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: เราขายผลผลิต
1: ใช่มีผลผลิตที่ดีแล้วเราขายได้แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไป2รุ่นแล้วเนาะถ้าจะให้อาจารย์พาดูได้ไหมคะว่าในโรงนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่องุ่นสายพันธุ์เดียวนะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นโรงเรือนทดลองแต่คำว่าทดลองในที่นี้เราได้ผลผลิตจริงแล้วถ้าเราออกสู่ตลาดจริงๆเราได้ตังค์เอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะคะตอนนี้มีกี่สายพันธุ์คะอาจารย
0: ์มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันค่
1: ะมีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ดูทีละสายพันธุ์เลย
1: ได้
0: ตัวนี้ของเลยค่ะถ้างั้นอันนี้เป็นสายพันธุ์มานิเคียวค่ะ
1: มานิเคียว
0: ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นค่ะลักษณะของมันก็คือจะเปลือกหนาค่ะสังเกตง่ายๆพวกนี้จะทนถ้าถามว่าพันธุ์ไหนทนที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ที่เหมาะกับการปลูกก็คือเป็นพันธุ์มานิเคียว
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะไม่แตกเมื่อโดนน้ำมาก
1: เอาน้องแข็งแรง
0: แข็งแรง
1: รสชาติน้องเป็นยังไงคะจ๊ะ
0: หวานกรอบค่ะ
1: แต่ต้องรอให้เขา
0: สี่เดือนค่ะรอสี่เดือนค่ะเพราะว่ามันจะเริ่มจากสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนสี
1: ถ้าชิมตอนนี้น่าจะแบบอยู่ประมาณแบบ เปรี้ยวๆอมๆเปรี้ยวไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรอให้น้องเปลี่ยนสีน้องถึงจะมีรสชาติหวานอร่อยมานี่เคียวค่ะถ้าได้ยินชื่อพันธุ์นี้นะคะก็จะหมายถึงว่าน้องแข็งแรงมีความแข็งแรงทนฝนได้ดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยเวลาอย่าใช้คำว่าสุกเลยนะถึงจุดที่เขาพร้อมทานเขาจะรสชาติอร่อยเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยจะหวานชื่นใจนะคะมานี่เขียวหาซื้อได้ยากไหมคะต้นพันธุ์อะไรต่าง
0: ๆต้นพันธุ์ส่วนใหญ่เราสั่งมาจากโซนภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
1: ค่ะนำเข้าจากต่างภาคนะคะโอเคค่ะ
0: ต่อมาค่ะอันนี้เป็นองุ่นสวิสแซปพลายค่ะ
1: สวิสแซปพลาย
0: เนี่ยคือมันเป็นของมาจากต่างประเทศนะคะแถวอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยนิยมเยอะทีนี้สายพันธุ์ของมันแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะออกสีเขียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้ก็คือลักษณะนิ้วมือมันจะใหญ่นิดนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่านิ้วแม่มดเพราะมันลูกมันจะสีดำเมื่อมันสุกจะสีดำเข้มค่ะ
1: ทานได้ตอนที่เป็นสีดำแล้ว
0: ดำเข้มดำแบบมันแววอะค่ะ
1: ค่ะรสชาติน้องเป็นยังไงคะอาจารย์
0: หวานแบบถ้าคนไม่ชอบหวานมากจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไป
1: หวานเกิน
0: หวานเกิน
1: สำหรับคนที่ไม่ชอบหวานแต่สำหรับสายหวานต้องบอกว่าแนะนำ
0: แนะนำเลย
1: นะคะ
0: ส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอาไปทำวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค
1: ่ะน้องคือสวีทแซ่บพายนะคะตอนนี้ยังเขียวอยู่อันนี้ก็ต้องรอประมาณ4เดือนเหมือนกันละ
0: ใช่ค่ะ
1: 4เดือนลักษณะเขาเรียวๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามองภาพรวมถ้าใบใหญ่หน่อยก็น่าจะคล้ายๆมะม่วงอ่ะใช่ถ้าเป็นลักษณะแบบว่าเออน่ารักนะคะผอมๆแต่เราทานได้ตอนที่เขาดำสนิทแล้วเขาก็จะมีรสชาติที่หวานมากๆนะ

0: ที่เป็นองุ่นนิ้วมือนางเนาะเขาเรียกว่าองุ่นนิ้วมือนางก็คือเป็นวิสฟิงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิสฟิงเกอร์ไซส์ของมันก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะลักษณะของมันก็คือจะคล้ายนิ้วมือของเรานิ้วมือนิ้วนางค่ะนิ้วนางของเรานั่นเองค่ะ
1: รสชาติเขาเป็นยังไงคะอันนี
0: ้อันนี้หวานอมเปรี้ยวค่ะ
1: สีแดงนี่คือทานได้เลยไหมหรือว่า
0: ต้องรอให้มันเข้มค่ะสังเกตง่ายถ้ามันยิ่งเข้มมันจะหวานค่ะ
1: อันนี้ลองได้ไหมหนุ่มไม่ค่อยจะเห็นสักเท่าไหร่คุณผู้ชม
0: ได้
1: ไม่ได้ทำร้ายน้องนะคะแต่ว่ามันเกิดความสงสัยจริงๆ
0: ค่ะเป็นสีเข้มเลยค่ะ
1: ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเพราะว่าโรงเรือนอัจฉริยะ
0: เพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ
1: ปกติเราใช้อะไรคะแทนสารเคมี
0: ไม่เลยค่ะ
1: เรามีโรงเรือนนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเป็นการของเราไม่ให้มันมีโรคแมลงเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆเราจะใช้พวกชีวพันธุ์ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่ๆที่ดูแลมีอาจารย์ที่ดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะคะโรงเรือนว่าอัจฉริยะแล้วนะคะอาจารย์ผู้ดูแลอัจฉริยะยิ่งกว่านะคะเราต้องเอาชนะทั้งภัยธรรมชาติอ้าวอร่อย
0: มันก็จะเริ่มหวาน
1: อ้าวนี่ทานได้แล้วนะคะไม่ต้องรอให้ดำมากก็ได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความแบบว่าสดชื่นเฟรชๆเนาะนะคะอันนี้ทานได้เลยจริงค่ะอาจารย์เห็นไหมหนูมาแหวกกดมาแหวกกดอีกแล้วนะคะอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยน้องคือวิทฟิงเกอร์
0: ค่ะใช่ค่ะวิทฟิงเกอร์
1: อ่าฮึมอร่อยแต่เราไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นองุ่นนอกค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีในเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยจะชอบพวกอะไรนะมานิเคียวสกาลัตต้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไซมัสคัต
0: ไซมัสคัต
1: อย
0: ่
1: างด
0: ัง
1: เลยนะคะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือว่า5สายพันธุ์มีให้ชม
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวไปดูค่ะด้านหน้ากลมๆนี้ค่ะข้างๆที่จะโตแล้ว
0: กลมๆแล้วก็มีลูกที่มันโตก็มันได้ไซส์ค่ะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้สวย
0: ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลย

0: างสายพันธุ์ต้องรอให้เข้มขึ้นถึงจะทานได้แต่ว่าสายพันธุ์นี้รอให้เนื้อมันใส
1: ใสใช่ค่ะ
0: ลองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หวาน
0: เนี่ยโอเคหลุดแล้ว
1: ลองได้หมดเลยค่ะ
0: ชื่ออะไรนะคะอาจารย
1: ์ Big Pearl ค่ะ
0: Big Pearl นะคะอันนี้สายพันธุ์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4แล้วมั้ง
1: 1 2 3 4ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใสแล้ว
1: มันยังไม่ได้อายุของมันนะคะ
0: ไม่ค่ะน้ำมันไอ้นี่พอกัดเข้าไปนะคะอันนี้อร่อยค่ะแต่ว่ายังหวานน้อยอยู่ใช่ยังอมเปรี้ยวนะคะราคาเขาเป็นยังไงคะอาจารย์น้องคนนี
1: ้ราคาเขาก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราขายตามท้องตลาดก็ถ้าเป็นท้องตลาดก็ประมาณ150กว่าบาท
0: ต่อ1กิโลกรัม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาดีย
1: ิ่งถ้าเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วราคามันจะอัพขึ้นมาอีกค่ะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเป็นโรงเรือนอัจฉริยะด้วยแล้วแน่นอนว่าเราสามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อย่างที่บอกไปใครอยากจะลองดูลองได้ค่ะถ้าลองแล้วดูแลดีละเอียดละออดูแลเขาอย่างดีก็ได้ผลผลิตที่ดี
1: ได้ผลผลิต
0: อย่างแน่นอน
1: ได้แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าที่นี่เราก็มีองค์ความรู้มอบให้ด้วยนะคะถ้าสนใจจริงๆอ่ะสามารถที่จะปรึกษามทร.ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์
1: ก็ติดต่อผ่านหลักๆเลยถ้าเป็นหนังสือก็อาจจะต้องผ่านท่านคณบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดต่อส่วนตัวอะไรมาก็อาจจะผ่านน้องเจ้าหน้าที่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือน้องปุ้ยที่ดูแลหลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานแนว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าเรามีหน่วยงานในพื้นที่นะคะเป็นหน่วยงานในด้านการศึกษาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเรื่องของข้อมูลเรื่องของวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆที่บางท่านมองว่ามันจะได้ผลจริงไหมอะไรต่างๆเราทำให้ดูแล้วเราก็มีหลักสูตรรองรับในความสำเร็จของเราด้วยนะคะถ้าใครต้องการจริงๆก็มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ก็มีความพร้อมในเรื่องข้อมูลที่จะมอบให้ตรงนี้นะคะ

0: จารย์ว่าถ้าแนะนำจริงๆเนาะเกษตรกรเขาคงไม่ปลูกทั้ง5ชนิดในรอบเดียวที่เขาแบบอยากจะทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเอาสักพันหนึ่งที่แบบเอาพี่เอาไปลองก่อน
1: พี่ว่าตัวที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมสำหรับภาคใต้ตัวหลักๆน่าจะเป็นตัวมานิเคียวค่ะ
0: มานิเคียวที่อาจารย์บอกว่าน้องแข็งแรงทนต่อฝนเปลือกจะไม่แตกเวลาโดนฝนต่างๆ
1: เปลือกมันหนากว่า
0: เปลือกหนากว่าก็เป็น
1: ไซส์ถ้าเรามีการตัดแต่งไซส์มันจะใหญ่ค่ะอันนั้นน่าจะเหมาะกว่า

0: ขาอร่อยอ่ะอันเนี้ยหนูว่าเขาอร่อยเพราะมันไม่ต้องรอเมื่อกี้ก็อร่อยแล้วแล้วอันนี้ก็
1: แสดงว่า
0: อาจารย์ได้ข้อจำกัดความใหม่แล้วนะ
1: เนี่ยได้ความใหม่เพิ่มขึ้นมา
0: ใช่อร่อย
1: สำหรับคนที่รสชาติไม่ต้องหวานมาก
0: เพราะว่าเขาไม่ได้เปรี้ยวแบบปาดไม่ได้เปรี้ยวแบบเฟื่อนไม่ได้เปรี้ยวแบบไม่มีรสชาติอะไรแต่เขาเปรี้ยวแบบอร่อยมีความหอมน้องคือนิ้วว
1: ิช
0: ฟิงเกอร์น้องน้องยั่วยวนเหลือเกินน้อง
1: ค่ะค่ะ
0: ยั่วยวนเหลือเกินอ๋อเขาร่วงง่ายเพราะอันนี้เขาน่าจะโดนฝน
1: ฝนค่ะ
0: นอกเหนือจาก5สายพันธุ์แล้วที่เมื่อสักครู่เราได้คุยแล้วก็ได้ลองชิมบ้างแล้วต้นนี้ถ้าไม่บอกก็จะนึกว่ากลืนๆกันไปต่างๆแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นพันธุ์ป่า
1: ใช่ค่ะเป็นพันธุ์ป่าที่ใช้ทำเป็นต้นตอสำหรับการเสียบยอดพันธุ์ดี
0: เขามีประโยชน์อะไรคะอาจารย์เอาไปทำแบบไหน
1: อันนี้ใช้เป็นต้นตอเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพันธุ์ป่ามันจะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ต้านทานต่อโรคเขาก็จะใช้เป็นต้นตอแล้วก็เราก็เอาสายพันธุ์ที่เราต้องการค่ะมาเสียบยอดหรือติดตาให้มันเราก็จะได้ต้นใหม่ออกมาก็คือเป็นต้นพันธุ์ดี
0: เป็นต้นพันธุ์ดีตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแต่ว่าขอพึ่งพาอาศัยหน่อยให้ฉันได้พักพิงอยู่กับเธอนะเราจะได้เจริญเติบโตได้ดีเพราะเธอเนี่ยมันสุดยอด
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือความเขาเรียกว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้นะพื้นที่นครศรีธรรมราชเราก็เห็นน้อยนะคะว่าปลูกองุ่น
1: เราไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นต้นนี้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ดูกันง่ายง่าย
0: ค่ะ
1: เพราะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ต้นที่เป็นสายพันธุ์นั้นๆไปเลย
0: ชมแค่ความสวยงามเราจะไม่ได้เห็นหรอกว่าที่มาของมันเนี่ย
1: ของมันเป็นแบบ
0: อย่างไรนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ขาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือว่าฝากคนนครศรีหรือว่าใครที่ติดตามรายการเราอยู่นะคะว่านอกเหนือจากเกษตรที่คุณทำอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะองุ่นยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่เราสามารถปลูกได้แนะนำนิดนึงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขอแนะนำอย่างนี้ดีกว่าว่าสำหรับท่านเกษตรกรนะคะท่านไหนที่มีความสนใจนะคะแล้วต้องการองค์ความรู้นะคะให้เข้ามาติดต่อกับพวกเราได้นะคะเวลาเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดการการดูแลการเลือกสายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการระบบทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มองเล็งเห็นแล้วว่าองุ่นเป็นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะผลิตได้ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกษตรกรท่านไหนสามารถที่จะสนใจนะคะมีความสนใจอยากจะสร้างความหลากหลายให้กับผลไม้ของภาคใต้นะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อกับเราได้ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่นครศรีธรรมราชแห่งนี้กับมิติใหม่ในการที่เรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการลงมือทำในการปลูกองุ่นพื้นที่นครศรีธรรมราชพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจที่จะปลูกองุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะทำจริงจังนะคะจุดเริ่มต้นถ้ายังคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่สามารถที่จะเป็นไกด์นะคะไกด์ไลน์ให้ได้เลยตั้งแต่การวางแผนการทำโรงเรือนซึ่งที่นี่ค่ะพิเศษมากๆเป็นโรงเรือนอัจฉริยะเรามีองค์ความรู้แล้วนะคะถ้าใครติดตามรายการตอนนี้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าต้องลองกันสักตั้งนะคะติดต่อมาได้ที่มทร.ศรีวิชัยสายใหญ่ที่นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเกษตรทำกินจะไปนำคุณผู้ชมนะคะไปพื้นที่ไหนนำเรื่องราวการเกษตรใดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะงำงำงำงำตัดกลับบ้าน
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
3: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
5: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
7: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
4: โอเค
6: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
8: จิ้มซะขนาดนี้ความดันไตหัวใจก็ต้องมาแล้วล่ะเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีโซเดียมสูงมาก
9: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่า
8: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส
10: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
11: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
10: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
11: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
10: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรัห์ของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรัห์และมาอัลฮิจรัห์คืออะไรเราไปพบกับท่านดร.สุเปียนดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจรัห์ศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียนต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะฮ์สมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้นบีอพยพพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนีอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะและหลายท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์นี่คือบทเรียนข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่2บรรดาซอฮาบะห์ต ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมาอับดุลลอฮ์บินอบูบักรและหลายท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะห์ชายและก็ท่านซอฮาบะห์หญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูรอยู่ในถ้ำซูรในขณะนั้นนะอบูบักรก็รู้สึกระแวงหวาดกลัวต่อชาวกอริชที่มาควานหาท่านนบีแต่แล้วนบีก็ได้ปลอบใจท่านอบูบักรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความช่วยเหลือต่อเราเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยลำพังเรายังมีอัลลอฮ์อยู่ในที่นี้จะบอกว่านบีได้ให้ความมั่นใจให้อีมานให้เตาฮีดกับอบูบักรอัสซิดดีกอย่างเหนียวแน่นว่าเรานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีและอบูบักรซึ่งสังทองท่านทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมะดีนะห์อย่างปลอดภัยในระหว่างทางนั้นนบีเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะแต่ทุกอุปสรรคนั้นก็ได้ผ่านพ้นและก็สำเร็จไปด้วยดีจนถึงนบีนั้นถึงนครมะดีนะห์ซึ่งมีชาวมะดีนะห์มาต้อนรับท่านนบีโดยกล่าวว่าตอลาอัลบาดรุอะลัยนามินซะนียาติลวาดาอีวาจะบัชุกรุอะลัยนามาดะอาลิลลาฮิดาอีนี่คือคำกล่าวต้อนรับจากบรรดาชาวมะดีนะห์ที่เปรียบเสมือนว่าท่านนบีเนี่ยเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่จะมาสอดส่องให้เกิดรัศมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจเราะห์ศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลง กิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงเราที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านและก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่าฮิจเราะห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจเราะห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับด็อกเตอร์ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่คือว่าการฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
1: ครับในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
0: ครับผม
1: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห์
0: ครับ
1: นะได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาไซดนาอุมัรอิบนุคอตตอบก็ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
0: วันประสูติ
1: วันประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะฮ์ไปสู่เมืองมะดีนะห์เลยปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1448แล้ว
0: อพยพ
1: จากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
0: ผมเข้าใจแบบนี้อ่ะด็อกเตอร์ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
1: อ๋อครับครับ
0: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
1: ครับ
0: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะฮ
1: ์อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นก็คือเขาค้นนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็เผยแพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะฮ์แต่ว่า การเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะนั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับๆอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
0: และเป็นที่ยอมรับ
1: ครับผม
0: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
1: ครับ
0: อาหรับที่มะดีนะห
1: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทําให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลก
0: ครับ
1: นี่เริ่มต้นจากฮิจเราะห์
0: จุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์คือปีใหม่ของอิสลาม
1: ครับผม
0: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการทับปีใหม
1: ่ครับ
0: ว่าฮิจเราะห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีเขาว่าถ้าศาสนาอื่นเขามีการบันเทิง
1: ครับครับ
0: เขามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี
1: ้ครับ
0: ทำไมอิสลามเราถึงไม่มี
1: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทำไม่ดีไม่งามไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอัชชุรอ
0: รณรงค์เลย
1: รณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิดต่อกับอัลลอฮฺมากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชูกรต่อนิมัตที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้กับเรา
0: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดีให้นึกถึงพระองค์เหรอให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างหนึ่งทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากกับศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบน
1: ี้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงและก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็บทสุนนะแนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2 อย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องนะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง2 อย่างเนี่ย บทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
0: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น
1: จ
0: ากในคำว่ามะซียัต
1: ครับผม
0: สิ่งอบายมุขทั้งหลาย
1: ต่างๆครับ
0: ต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเอง
1: ครับ
0: ในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
1: ครับ

0: ผม
1: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเรา
0: ครับ
1: เนียดไว้ในตัวเองว่า
0: เจตนา
1: เจ
0: ตั้ง
1: ต
0: ใจ
1: นา
0: ไว
1: เ
0: ้
1: ราต
0: ค
1: ั
0: ร
1: ้
0: ัง บ
1: แต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและในจุดนี้มิสเตอร์
0: ครับ
1: อยากจะบอกยังไงต่อศาสนิกว่าทําไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทําเปลี่ยนแปลงทําในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้าของเรา
0: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควรทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
1: ากมาย
0: มากมายชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากจะให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่เรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
0: ครับผม
1: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตะอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชะวัลแล้วมาเดือนละประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ในการที่เราจะวางแผนเราตัวนี้อุสตา
0: ครับ
1: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
0: ครับ
1: เราพอจะวางแผนยังไง
0: ได้ครับผมจะมีนะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิลตานิมคอมซันกับละคอมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5ประการนี้ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
1: ครับผม
0: นะข้อแรกนบีบอกว่าซียาบากะกอบละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
1: ชรา
0: ความชราความชราจะมาหาในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มเราก็ต้องพยายามตักตวงนะตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไรพวกนี้นะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี้ให้มากมากเสียบากาคอบลาฮารอมิกาวาซิฮัตกาคอบลาซากอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากินาก็กอบลาฟักริกาและในขณะที่ท่านนั้นรวยมีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากินาก็กอบลาฟักริกาและต่อไปก็คือวาฟารอกกะกอบลาชุกริกาในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบลามอติกาในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะ

0: สำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับ
1: อยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากๆจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำ อามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
0: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.ซูเปียนดาตูและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจากยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ดนตรีไม่ใช่เพียงเสียงที่ไพเราะแต่คือภาษาแห่งวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนล้วนสะท้อนรากเหง้าอันลึกซึ้งของชุมชนสู่เวทีนานาชาติและเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเช่นบ้านโนราที่168แห่งนี้นั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโนราเลขที่168ค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าที่บ้านหลังนี้ค่ะอาจารย์นอกจากจะเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: จะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เชิญชมบ้านโนรา168ได้เลยครับ
0: เชิญค่ะ
1: บ้านโนรา168นะครับเป็นบ้านของคุณธีรพจน์จรุนศรีมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนานะครับบ้านนี้เป็นบ้าน3หลังนะครับที่มีเหล่าเต็งนะครับต่อกันนะครับเป็นว่าเป็นบ้านจีนผสมไทยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรานะครับนอกจากว่าความงดงามของบ้านทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะครับเราจะมีการฝึกร้อยลูกปัดโนรานะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับหรือนิสิตนักศึกษาสามารถจะมาเล่าเรียนได้โดยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้าเพราะว่าเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านหัตถกรรมโนราเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีแหล่งฝึกดนตรีโนราด้วยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสดนตรีโนรานะครับภายในบ้านช่วงแรกซึ่งเป็นอาคารทรงจีนมีเหล่าเต็งนะครับแล้วก็เห็นว่าข้างหน้านั้นก็จะทะลุปลุกปลงไปยังทะเลสาบบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหักศอกรูปตัวเอวนะครับเส้นตรงนะครับนี่คือช่วงที่1นะครับนะช่วงที่2
0: นะ
1: คร
0: ับอันนี้เป็นช่วงที
1: ่2ค่ะช่วงที่2ก็อันนี้ก็เป็นสถานที่ในการฝึกดนตรีด้วยนะครับฝึกดนตรีฝึกรำแต่ว่าเรามีการเชิดหุ่นพรานนะครับเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับนอกจากนี้แล้วบนบ้านเราติ้งนะครับเชิญขึ้นมาได้เลยครับอ
0: ันนี้คือจะอยู่ในช่วงที่2
1: นะครับช่วงที่2นะครับแต่ว่าอยู่ด้านบนนะที่เราติ้งตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่สำหรับได้ชมบรรยากาศของครูโนราอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ตรงนี้
1: ตรงน
0: ี้
1: ก็เป็นหลักติ้งคือวางที่สำหรับเคารพบูชาครูบาอาจารย์นี่คือท่านขุนธรรมนรากรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สาโรจน์ซึ่งเป็นครูของผมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเนื่องจากว่าเป็นที่สำหรับรู้จักเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ฝึกโนราด้วยเฉพาะบุคคลครับเช่นว่าฝึกเฉพาะทางกับลูกศิษย์อะไรต่างๆโดยใช้เตียงนี้เป็นที่นั่งรำ
0: อาจารย์นั่งตรงนี้นะคะหนูเป็นลูกศิษย์หนูก็
1: จะรับฝึกรำตรงนี้นะครับ
0: หนูก็ซ้อมรำ
1: ตรงนี้ครับเพื่อน
0: ซ้อมรำตรงน
1: ี้สองคนนั่งพี่ก็นั่งแปลกได้เพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีภาพที่สำคัญเช่นภาพที่เคยไปแสดงที่เวนิสอะไรต่างๆมาเป็นองค์ประกอบทำให้บรรยากาศของการฝึกสอนนั้นมีความสวยงามด้วยทำให้คนฝึกต้องจะไม่เหนื่อยเนื่องจากว่ามีความสวยงามของบ้าน
0: รอบๆใช่ไหมคะจะได้หายเหนื่อยเห็นอาจารย์ไปแสดงที่เวนิสมาก็อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆเยาวชนที่มาฝึกเรียนที่นี่ด้วย
1: ครับเป็นแรงบันดาลใจครับอันนี้คือ

0: ข้างบนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันเรียนลานมาตรงนี้ก็ฝึกรำด้วยฝึกดนตรีด้วยแล้วก็ฝึกทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนี้แล้วนะครับเวลาคนมาเรียนนอกจากรำอย่างเดียวแล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและเป็นกริดเล็กเด็ดน้อยเกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนราหรือว่าพอมีหุ่นพรานใช่ไหมครับหุ่นพรานนี้เป็นงานประติมากรรมซึ่งจะให้คนเข้าถึงศิลปะโนราเบื้องต้นโกนนะครับจากที
1: ่ก็คือในพรานนี่ก็มีความสำค
0: ั
1: ญของการแสดง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่ให้คนได้รู้จักโนรารวดเร็วขึ้นอาจจะใช้งานประติมากรรมเป็นตัวเชื่อมตัวบุคคลและนอกแต่หากว่ามาเรียนรู้และเกิดชำรุดทรุดโทรมก็ต้องรู้จักซ่อมเซมด้วยนะครับ
1: ก็คือน้องๆที่มาฝึกเรียนที่นี่ก็ต้องซ่อมเป็นได้ด้วย
0: นะครับเพราะว่าจริงว่านิ้วมันจะหักมันกระทบก็ต้องช่วยกันดูแลครับ
1: ครบทุกศาสตร์และศิลป์ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้ก็มานั่งอ่านหนังสือได้ครับแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มุมเล็กๆแล้วก็มีงานประติมากรรมนะครับงานเกี่ยวกับเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานโนราพระจุฑลจับนางมาพรานบุญจับนางมโนรานะครับโดยใช้ผ่านงานประติมากรรมของอาจารย์ศิลปะจากมทรซึ่งท่านชื่นชอบแล้วก็มาม
1: อ
0: บไว้ที่นี่เพื่อให้เกิดความสวยงามครับต่อไปก็รินนี้ก็เป็นที่สำหรับฝึกร้อยลูกปัดหรือว่านั่งทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็รินนี้คือฝาบ้านดั้งเดิมนะครับ
1: ฝาเก่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็อาจจะวางเวลาเราจะทำหัตถกรรมอะไรต่างๆ
1: ตรงนี้นี่คือเป็นที่เฉพาะเวลาแบบทำเสื้อเหรอคะอาจารย์
0: ทำเสื้อหรือว่าประดิษฐ์เครื่องแต่งกายต่างๆที่ซ่อมแซมก็มาทำตรงนี้นะครับ
1: ตรงนี้คือซ่อมแซม
0: ครับใช่ครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นนี่คืออ
0: ันนี้โครงเสื้อที่ทำมาใหม่ครับแต่ว่าไม่ให้นิสิตนักเรียนคนที่สนใจได้เรียนรู้องค์ประกอบของตัวเสื้อโกนนะครับไม่รู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำด้วยวัตถุดิบยังไงนะครับให้เห็นความเป็นดั้งเดิมส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะครับ
1: ใช่ๆส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นที่สำเร็จรูปแล้วจะไม่รู้ที่มาว่าจริงๆแล้วข้างในเสื้อเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นลานด้านหักโศกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นลานสำหรับทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับเป็นพื้นที่โล่งอยู่เพราะฉะนั้นพอตอนเย็นตอนบ่าย
1: เวลาฝึกสอนอาจารย์สอนตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: ตรงนี้เวลาช่วงตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะเด็ดร่มลมตกก็จะสวนรำตรงนี้ครับสวนรำตรงนี้หรือว่ามีเวลามีกิจกรรมการแสดงก็ใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงครับ
1: ก็คือแสดงเวลาเหมือนมีคนมาดูงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราจะจัดกิจกรรมตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับนั่งเล่นหรือว่าพักผ่อนหรือว่าเรียนอย่างอื่นนะครับเช่นว่าเราจะแต่งกายแต่งชุดโนราก็มาแต่งห้องนี้ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าการที่จะมาแต่งชุดสวมหางสวมเสื้ออะไรก็คือแต่งห้องนี้เลย
0: จะแต่งในห้องนี้นะครับแต่งในห้องเพราะว่ามันจะ
1: มิดชิดหน่อย
0: มิดชิด
1: อยู่ห้องหลังสุดเหรอคะ
0: ใช่ครับห้องหลังสุดเพราะฉะนั้นพอแต่งกายก็ปิดประตูแล้วก็เปิดเครื่องระบายเครื่องแอร์ครับหรือว่าพอแต่งชุดก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะให้เห็นทิวทัศน์อะไรต่างๆนะครับส่วนห้องโน้นก็คือเป็นห้องพักผ่อน
1: อันนี้เป็นห้องส่วนตัว
0: ครับห้องส่วนตัวอาจารย์สามารถจะเดินไปได้แล้วก็ทะลุไปด้านนู้นได้นะครับ
1: ค่ะนี่คือให้น้องๆมาร้อย
0: ลูกปัดแล้วก็เอาเครื่องประดับที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตกแต่งนะครับออกแบบตกแต่ง
1: อันนี้คือถ้าพูดถึงเป็นส่วนไหนของการแต่งกายคะ
0: เลยโนราครับ
1: อ๋อตรงไหล
0: ครับอันนี้ก็ที่ระยะของหางครับ
1: นี่ตรงหาง
0: แล้วนี่พิงสะโพกครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาประดับตกแต่ง
1: แต่เดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเห็นแบบเต็มชุดเต็มรูปแบบนะคะที่อาจารย์จะทรงเครื่องใหญ่รำให้รายการดูแล้วก็ดิฉันได้ดูเป็นบุญตาด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะรำให้ดูพร้อมกับน้องๆ นะคะซึ่งที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นบ้าน168นะคะที่มีเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดนตรีค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยโนราจะรำอย่างเดียวน่าจะไม่ได้ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของดนตรีแต่ละประเภทด้วยว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนแล้วช่วงนี้เขาจะเอามาประยุกต์ยังไงแบบไหนแล้วก็ในส่วนของการที่จะนำดนตรีพื้นถิ่นศิลปินศิลปะพื้นบ้านไปสู่สายตาชาวโลกจะเป็นยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูดนตรีกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันค่ะ

ครื่องดนตรีโนรานะครับแบบดั้งเดิมก็บรรเลงประกอบในการแสดงโนราในหลากหลายจังหวัดหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนบนิยมในการแสดงโนราแต่ละประเภทต่อไปจะให้ทดลองฟังการบรรเลงดนตรีโนราที่มีการปรับเปลี่ยนเข้ากับวัฒนธรรมอย่างอื่นนะครับทั้งหมดจะมี3รูปแบบนะครับอันดับแรกก็การบรรเลงปี่นะครับปี่ประกอบการปี่โพนอันที่2ปี่กับซาวประกอบดนตรีสากลต่างๆโดยเรามีการทำซาวประกอบในเพลงลูกทุ่งแล้วก็ใช้ปี่ดำเนินทำนองแต่เทนภาษาการร้องนะครับอันที่3ใช้ดนตรีโนราแต่หลากหลายชิ้นนะครับนำทับนำหมงนำกลองหลายรูปแบบนะครับหลายขนาดและมาบรรเลงผสมผสานในจังหวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์เหล่านี้ก็คือการนำภูมิความรู้แล้วก็มาพัฒนาให้เข้ากับศิลปะดนตรีแต่ละประเภทขอเชิญรับฟังได้ในการบรรเลงดนตรีแต่ละประเภทครับก่อนที่จะมาชมศิลปะการบรรเลงดนตรีประกอบการรำแบบดั้งเดิมครับเชิญรับชมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงท่ารำอันอ่อนช้อยและสวยงามของศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งวันนี้ได้มารำให้เราดูพร้อมทั้งขับบทด้วยนะคะมีโอกาสแบบนี้ยากจริงๆค่ะจะบอกคุณผู้ชมไว้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ธรรมนิตนะคะสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงการต่อยอดบ้างค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่าบ้าน168เนี่ยทำอะไรกี่อย่างบ้างเหมือนที่อาจารย์บอกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ทำไปแล้วหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะในส่วนของศิลปะพื้นบ้านตรงนี้ค่ะ
1: อันดับแรกการต่อยอดอันดับแรกก็คือการที่มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความสวยงามแล้วก็มีศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงมาอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำให้ที่พำนักที่อาศัยของครูโนรานดูดีมีระดับและมีมาตรฐานแล้วก็มีความน่าสนใจนี่คือการต่อยอดทำให้ศิลปะโนราเข้าไปอยู่ในบ้านได้อย่างสง่างามนะครับอันที่สองก็การที่ได้สอนให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักโนราหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการร้องการรำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเช่นนะครับการต่อยอดให้เขารู้จักนำลูกปัดนะครับเดิมทีเดียวเราเอาลูกปัดนั้นมาร้อยเป็นชุดโนราเราต่อยอดให้เขาใช้ลูกปัดนะครับเป็นงานอรรถกรรมด้านอื่นซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายแล้วก็สามารถจะทำรายได้ให้กับเยาวชนหรือว่าคนที่สนใจนะครับอย่างน้อยเป็นรายได้เสริมเช่นอาจจะทำสร้อยคอพวงกุญแจลูกปัดหรือว่ากระเป๋าไว้ต่างๆนะครับนี่ก็ทำให้เด็กนั้นถึงแม้จะมีเวลาสั้นเล็กนิดหน่อยก็เข้าถึงโนราได้นะครับอันที่สองเช่นว่าไปทำหุ่นละครเล็กโนราอันนี้เราอาศัยความร่วมมือระหว่างคณะสาครยังเขียวสดคุณทิติวรรณยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวโจหลุยครับก็ได้ทำหุ่นละครโนราซึ่งอยู่ในช่วงของการดำเนินการระยะที่สองอยู่คือสร้างตัวหุ่นแต่ก็ให้เด็กๆให้เยาวชนนะครับได้หนึ่งช่างพื้นบ้านได้ทำเสื้อสองเด็กก็ได้รู้จักออกแบบเสื้อผ้าชุดหุ่นแล้วก็เชิดร่วมกับครูแล้วก็ร่วมกับศิลปินหุ่นละครเล็กของคุณทิติวรรณสาครยังเขียวสดซึ่งเป็นลูกสาวของโจหลุยนะครับอันนี้คือต่อยอดอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามด้านดนตรีนะครับเช่นว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ไปแสดงในที่ต่างๆนะครับเช่นทั้งภายในประเทศต่างประเทศหรือว่าแสดงเผยแพร่กับคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็เราสามารถจะใช้สำเนียงภาษาดนตรีพัฒนาให้สอดคล้องกับคนที่มาชมในภูมิประเทศต่างๆให้เขาเข้าถึงโนราได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นเบื้องต้นนี่คือการต่อยอดให้โนรามีพื้นที่ในการแสดงกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปแสดงที่ประเทศจีนด้วยค่ะตรงนั้นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วอาจารย์ฝึกซ้อมยังไงในเรื่องของการว่าบทว่าปกติเนี่ยสำหรับเราเองเนี่ยว่าบทขับบทเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่แล้วนะคะเป็นภาษาใต้นี่อาจารย์ขับเป็นภาษาจีนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาษาจีนค่ะตรงนี้อาจารย์ซ้อมนานไหมแล้วพอไปแล้วได้การตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ครับตอนนั้นที่เมื่อ2 เดือนที่แล้วส่งเดินไปเมืองเฉียนจูครับเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศจีนเป็นเมืองแห่งเส้นทางสายใหม่เขาก็ให้ประเทศที่มีมรดกโลกนะครับก็ไปร่วมแสดงก็ไปแสดงโนราคราวนี้พอไปแสดงประเทศจีนเราก็ต้องทำการบ้านทำยังไงให้คนจีนนั้นในเมืองเฉียนจูและใกล้เคียงเมืองเฉียนจูอยู่ในมณฑลฟูเจียนนะครับได้รู้จักศิลปะการแสดงโนราก็เลยทดลองพูดภาษาจีนแล้วก็ร้องกลอนโนราในจังหวะกลอนทอยเป็นภาษาจีนแต่ว่าโชคดีที่ได้ลูกศิษย์ที่เป็นชาวจีนนั้นมาช่วยสอนเรื่องภาษาสำเนียงแล้วก็ความหมายแล้วก็สอนให้นอกจากตัวเราแล้วก็นักดนตรีแล้วก็ฝึกสอนการขับร้องการร้องรับตามธรรมชาติโนราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2 เดือนครับ2 เดือน มีทั้งความรู้เรื่องภาษาจีนความหมายนั้นแล้วก็โอกาสที่จะไปแสดงครับนึงไปแสดงนึงในโอกาสอะไรเราก็จะได้แต่งบทเนื้อหาได้สอดคล้องกันครับเกี่ยวกับภาษาจีนนั้นก็ฝึกพูดไปนิดนึงก่อนครับเพื่อว่าเรามาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับเช่นนะครับ
0: ลองเลยค่ะอาจารย
1: ์ต้าเจียฮาวเชี่ยเมียนเวิร์กเกต้าเจียเหยียนช่าง จงหวนเกิดไหลเฉียนโจเที่ยววูจำมะไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่แล้วก็นักดนตรีก็จะรับว่าไหลเฉียนโจเที่ยววูขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ขั้นซื้อโฉจื้อลู่เมลี่เมลี่ที่ว่าซ้ำตรงนี้นี่คือการต่อยอดคือการสร้างสรรค์นะครับเดิมทีเราก็รับแค่ครั้งเดียวแต่เราย้ำ3 ครั้งเพื่อให้ได้ยินบ่อยๆเลย
0: ชัดๆครับ
1: นี่คือการสร้างสรรค์จากพื้นบ้านและทำให้กระชับขึ้น
0: แปลเป็นไทยว่าอาจารย
1: ์ได้มารำที่เมืองเฉียนโจวเป็นเมืองเส้นทางสายใหม่ที่มีความงดงามนะครับ
0: ชื่นชมเมืองเขา
1: ครับชื่นชมเมืองเขานะครับ
0: และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกก็ว่าได้นะอาจารย์ทั้งที่เวนิสเองแล้วก็รวมไปถึงที่เมืองจีนประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าดังไกลระดับโลกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงโนราไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะสำหรับบ้าน168หลังนี้ที่อาจารย์พร้อมที่จะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะสืบทอดต่อยอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตค่ะอาจารย
1: ์บ้านโนรา168นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสำหรับศิลปะการแสดงโนราทุกแขนงเพื่อเยาวชนเพื่อประชาชนทุกคนนะครับที่สนใจและอยากจะเห็นคุณค่าของความงดงามนะครับผ่านการเยี่ยมชมบ้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผมนะครับนายธรรมนิตนิคมรัฐแล้วก็พร้อมกับลูกศิษย์นะครับทั้งดนตรีนะครับทั้งโนราแล้วก็ทั้งผู้ช่วยมาช่วยสร้างสรรค์นะครับให้ศิลปะโนรานะครับให้เข้าสู่ผู้ชมทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสงขลาเมืองเก่านะครับแล้วก็แวะมาบ้านโนราโนเปตได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็คิดว่าเมื่อท่านมาบ้านโนราโนเปตแล้วนะครับท่านจะรับความรู้นะครับแล้วก็ได้รับความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงโนราเพื่อจะพัฒนาจิตใจของท่านให้เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีและมีจิตใจที่งดงามเหมือนกับศิลปะการแสดงโนรานะครับสวัสดีนะครับ
0: ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอกย้ำกันอีกนิดนึงด้วยนะคะว่าจะไปถามลูกศิษย์อาจารย์ค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์แล้วก็ศิลป์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะโนราบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ที่จริงแล้วคราวนั้นเสียดายที่หนูไม่ได้ติดตามไปที่เมืองจีนค่ะแต่หนูจะอยู่ทางนี้แล้วก็ช่วยงานช่วยแปลพวกเอกสารที่เป็นบทแนะนำโนราแล้วก็ได้เตรียมได้แปลบทกลอนที่เป็นบทกลอนโนราค่ะจากภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ผู้ชมทางโน้นได้ง่ายขึ้นค่ะตามที่หนูเห็นภาพแล้วก็เห็นข่าวต่างๆอะค่ะรู้สึกว่าระหว่างหลายวันที่ไปแสดงที่นู่นนะคะทั้งวัยรุ่นเยาวชนแล้วก็คนท้องถิ่นที่นู่นนะคะสนใจเรื่องมโนราหนึ่งก็คือเนื่องจากว่ามโนรามีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับคนท้องถิ่นที่นู่นสำหรับชาวจีนค่ะเพราะฉะนั้นพอมีการแสดงที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ให้กับชาวจีนให้กับผู้ชมต่างประเทศมันก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมค่ะแล้วพออาจารย์ธรรมนิคมรัฐได้ใช้บทกลอนที่เป็นภาษาจีนมันก็จะยิ่งทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะแล้วหนูก็ได้ทำหน้าที่ฝึกสอนภาษาจีนสำเนียงภาษาจีนให้กับอาจารย์ธรรมนิตด้วยค่ะหนูก็ประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์ธรรมนิตมีความตั้งใจมากในการเรียนสำเนียงภาษาจีนค่ะ

ดนตรีและนาฏศิลป์โนรามิใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความศรัทธาและภูมิปัญญาของชาติการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในสาขาดนตรีและนาฏศิลป์โนราคือการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมสู่โอกาสใหม่ในเวทีโลกสร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เสียงดนตรีและท่วงท่านาฏศิลป์ไทยก้องกังวานอย่างสง่างามในสายตานานาชาติอย่างยั่งยืน

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่

0: เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอนอแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
1: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักนึงแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมาหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานาแวร์เป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชภัฏยะลาอยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทั่ว3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้ห่างไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืน ผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดลีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้น คือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวกล่าวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันและสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนาเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือภายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นการห่มโรมการห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนาเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าหมายว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
3: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปในสามจังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยเหมือนกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือในสามจังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป์
0: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผม
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสานอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
2: ปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเรา

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: ในคลิปเราอาจกดหยุดภาพไว้ได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ในชีวิตจริงเรากดหยุดไม่ได้ร่วมกันหยุดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะคนที่รักรอคุณอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังคงต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะวินิจฉัยอย่างไรโดยศาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายศาลปกครองมุ่งมั่นพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงทุกคนง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกเดียว
3: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ถ้าหนูจะไปประกวดนางงามแล้วต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปงี
5: ้
4: สีช็อกกิ้งพิง
5: ค์
4: กระโปรงบาน
5: ๆ
4: กระโปรงบานๆออก
3: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงาน

0: ไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: อุดรพร้อมจ้า
4: พร้อมจ้า
5: พร้อมค่ะ
6: พร้อมครับ
7: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
8: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือในวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามแน่นอนค่ะเรื่องคดียักยอกแล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ยังมีความคืบหน้าให้ติดตามกันอยู่สำหรับวันนี้ด้วยรวมไปถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเหมือนจะเงียบหายกันไปข่าวสารต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอัปเดตกลับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
1: ก็ไปเรียนกันที่เรื่องของคดีการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า320 ล้านบาทยืนยันนะคะว่าไม่มีละเว้นผู้กระทำผิดแล้วก็จะเดินหน้าปราบปรามให้ถึงที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU 7หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320 ล้านบาททั้งนี้นะคะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าคดีนี้มีความคืบหน้าเป็นอันมากเบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
2: ถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองโดยสุจริต